0: จัดการและหน่วงน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยยังคงพยายามควบคุมการระบายน้ำไว้ที่ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทยอยปรับการระบายน้ำแบบขั้นบันไดแต่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยนาทและปทุมธานีอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับลุ่มน้ำแม่กลองที่ยังคงควบคุมปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วและระยองปัจจุบันสถานการณ์เป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำเริ่มลดลงและทยอยไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำแล้วแม้จะมีผลกระทบในพื้นที่รับน้ำท้ายน้ำบ้างแต่ภาพรวมน้ำส่วนใหญ่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ส่วนล่างและเริ่มคลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการพร้อมเน้นย้ำถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
1: รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการและก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้คิดว่าถ้าเกิดไม่มีการตกสะสมอยู่ข้างหน้าเขื่อนมากก็น่าจะบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดตอนนี้ 2,300 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าโดยรวมถึง 2,500 นะครับเราพยายามที่จะตั้งรับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพื่อจะลดการระบายน้ำเพื่อลดการสะสมของน้ำเหนือเขื่อนนะครับก็คงค่อยๆปรับทยอยเป็นขั้นบันไดนะครับเราจะชั่วโมงละ10เซน20เซนประมาณนี้ครับ
0: ด้านนายฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชประเมินว่าน้ำเหนือที่เข้าเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วง 1-2 วันนี้ก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
2: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยา
0: สำหรับการรับมือฝนช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินว่าฝนจะตกบริเวณใดและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างไรซึ่งหากไม่มีฝนตกสะสมเพิ่มเติมบริเวณเหนือเขื่อนก็น่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ววาสนาตระเกตรายงาน
3: โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครอง องภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
5: รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะครับเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติเราให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยความสูญเสียต่อชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับครอบคลุมครัวเรือนทั้งสิ้น30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
4: ด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าโครงการนี้จะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากนี้จะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นส่วนการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
6: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมเจสต้าเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทเนี้ยไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพาราเมตริกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
4: ขณะที่นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าการประกันภัยพิบัตินี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกเช่นรั้วและต้นไม้โดยไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org LINE @thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัพโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้ซึ่งระบบประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศเกินกว่านี้ภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาวันนี้ครอบคลุม 65 จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 นเป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
3: ด้านนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์เพียงแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารซึ่งคาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในวันนี้ส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงได้แก่ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีเสียหายทั้งหลังปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุด
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์ เบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปเร่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่ายุโรปควรเร่งส่งมอบน้ำมันตามที่เคยตกลงไว้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลน ขณะที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดพบหารือกับคณะกรรมาธิการยุโรปในวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุขึ้นโดยมาอยู่ที่แกลอนละ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณลิตรละ57บาททำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
3: หน่วยข่าวกรองภายในประเทศของอังกฤษเตือนว่านักวิชาการของสถาบันการศึกษาในอังกฤษกว่า100คนอาจมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการจารกรรมข้อมูลให้กับจีนโดยไม่รู้ตัวผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทั่วไปแห่งประเทศจีนโดยกล่าวหาว่าสถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานบังหน้าที่ให้ทุนวิจัยทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่หน่วยข่าวกรองจีนสามารถนำไปใช้ลวงข้อมูลลับซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอังกฤษและประเทศพันธมิตรด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำอังกฤษปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นไปโดยสมัครใจและถูกต้องตามกฎหมายจึงเรียกร้องให้อังกฤษหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่บ่อนทำลายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกัน
7: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานหรืออ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่ระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองของตุรกีเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียและตัวแทนกลุ่มเฮชเบลในเลบานอนร่วมหารือเป็นการลับในตุรกีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันโดยซีเรียให้คำมั่นว่าจะไม่ส่งทหารเข้าเลบานอนเพื่อปลดอาวุธกลุ่มเฮชเบลพร้อมขอให้ยุติการลักลอบขนอาวุธและยุบเครือข่ายในซีเรียขณะที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกีและซีเรียออกแถลงการปฏิเสธรายงานดังกล่าว
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยกีฬาเทควันโดประเภทท่าลำพุมเซ่รอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายนาวินปินทสูตรโชว์ลีลาท่าลำได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งทำผลงานได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของยุนคยูซองจากเกาหลีใต้ 9.38 คะแนนด้านท่าลำเดี่ยวหญิงทิตาเรแก้วโอรันวัสุโชว์ลีลาได้ดีเช่นกันทำผลงานได้ 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จยูจิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูจิสุสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองที่หัวจอมเก๋าวัย33ปีจากเวียดนาม 6-4 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเรือแคนูสลาลอมเดี่ยวชายปิยนัทเกิดสุขโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของจางจื้อเฉิงจากจีน 98.09 วินาทีวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสุรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปรเจลล่าไคลเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินจากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21 21-18 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียล่าสุดแข่งขันในวันนี้เวลา 11:00 นและประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตคู่นักตบหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้คู่จากกาตาร์0-2เซต21-23 12-21ส่งผลให้คู่หนุ่มไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมเวลา 10:00 นจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายชิงเหรียญทองแดงจายอังสุธาสาวิทย์เจอกับอาวังโมฮัมหมัดอาซิดซุนฮัตนี่นักปั่นอดีตแชมป์โลกคีรินจากมาเลเซียซึ่งในเที่ยวแรกจายเสียหลักล้มในช่วงชิงจังหวะกันบริเวณโค้งผู้ตัดสินพิจารณาให้แพ้ไปในเที่ยวนี้แม้ไทยจะประท้วงให้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนเที่ยวที่2จายปั่นสู้ไม่ไหวแพ้ไปอีกได้อันดับ4ขณะที่เหรียญทองตกเป็นของคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่นสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในวันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์และรายการคีรินชายจายอังสุธาสาวิทย์กับนรเศรษฐาดาบุญมาเริ่มเวลา 8:00 นพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณสนามวัดโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย ส่งผลให้ไม่สามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้ตามกำหนดสมาคมกีฬาจักรยานจะเร่งฟื้นฟูสนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและจะกำหนดวันแข่งขันใหม่เมื่อสนามมีความพร้อมผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association พี่เจตกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาที ีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4 นาฬิกา 53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15 นาฬิกา 42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18 นาฬิกา 17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18 นาฬิกา 7 นาที
14: หนึ่งนาทีกับกปท.
15: สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถ

0: แล้วลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมจะต้องมีการจัดวางมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวไว้ตรงหน้าเจ้าบ่าวโดยจะห่อไว้หรือเปิดเผยแก่ผู้ร่วมพิธีก็ได้หากมหัศเป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ควรจัดการให้เรียบร้อยหรือหากฝ่ายหญิงไม่ได้เรียกร้องมหัศฝ่ายชายควรจัดหาให้อย่างเหมาะสมเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เจ้าสาวในการแต่งงานมิฉะนั้นพิธีแต่งงานจะไม่สมบูรณ
4: ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทางด้านพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดติดตามรายละเอียดจากนางสาวพรชาตาบุญสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขครับ
9: สวัสดีค่ะคุณพรชาตาผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10: สวัสดีค่ะ
9: จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดทั่วประเทศขณะนี้ค่ะมีเกษตรกรได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดรวมถึงมีผลผลิตทางการเกษตรประเภทใดได้รับความเสียหายบ้างคะ
10: ค่ะรอบนำเรียนในฐานะผู้ช่วยศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรนะคะของกระทรวงเกษตรก็ขออนุญาตรายงานว่าสถานการณ์ตัวกระภัยณตอนนี้ค่ะด้านพืชก็ได้รับผลกระทบไป54จังหวัดเกษตรกรเนี่ยที่เราประเมินไว้มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบประมาณเกือบ 150,000 รายนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ย 1.4 ล้านรายส่วนใหญ่เนี่ยพืชที่ได้ผลกระทบมากสุดก็จะเป็นข้าวนะคะประมาณ 1,100,000 กว่ารายนะคะ 82% ละค่ะรองลงมาก็จะเป็นพืชไร่พืชผักแล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นส่วนการสำรวจหลังจากที่พบความเสียหายแล้วก็สำรวจแล้วพบพื้นที่เสียหายจริงเนี่ยประมาณ 107,000 ณตอนนี้แล้วก็เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจริงๆเนี่ยก็ 20,000 กว่ารายซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและเกษตรกรประมาณ600รายได้รับการช่วยเหลือแล้วนะรวมเป็นพื้นที่ประมาณ 2,000 กว่าไร่วงเงินก็ประมาณ 3.6 ล้านบาทแต่ต้องบอกว่าความเสียหายพวกนี้เรายังดำเนินการต่อเนื่องในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะเราต้องผลักกระบวนการนิดนึงค่ะ
9: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการกำชับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างคะโดยเฉพาะการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนนะคะ
10: ก็ต้องนำเรียนว่าจริงๆแล้วกระทรวงเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจท่านนายกเขากำชับมาทางท่านรัฐมนตรีว่าการนะคะแล้วก็ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรทุกคนก็ได้มีการลงพื้นที่และก็ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าท่านมีการประชุมติดตา

0: สถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มอบข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการโดยเฉพาะกรมชลประทานนะคะที่จะต้องติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการเอามาวิเคราะห์วางแผนในเรื่องการบริหารจัดการน้ำทำอย่างไรให้สมดุลกับพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างหนักกับประชาชนและก็เกษตรกรนะคะในส่วนที่เราดำเนินการเนี่ยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีการเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับเร่งระบายน้ำในพื้นที่ออกโดยเร็วด้วยซึ่งท่านก็พยายามกำชับให้สำนักงานชลประทานที่อยู่ในพื้นที่นะคะดำเนินการทั้งในเรื่องของกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนถ้าสามารถกักเก็บได้นะคะกับอีกอันนึงก็คือระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกินกำลังหรือเกินประสิทธิภาพของเขื่อนอันนี้คือท่านได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญต้องไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์น้ำทำอย่างไรให้เขาเข้าใจได้ง่ายว่าสถานการณ์น้ำขนาดนี้จะเกิดผลกระทบอย่างไรในพื้นที่อะไรบ้างอันไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงอันนี้กรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าเกษตรกรหรือผู้ฟังผ่านทางสถานีก็ฝากด้วยว่าติดตามในเรื่องของเฟซบุ๊กของกรมชลประทานอันนี้เขาจะบอกในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงนะคะ
1: สำหรับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านพืชอะค่ะปัจจุบันเนี่ยมีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชฉบับปรับปรุงใหม่ปี2569อะค่ะตรงนี้มีการกำหนดอัตราการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาอย่างไรบ้างอะคะ
0: ค่ะถ้าด้านพืชเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเสร็จแล้วทางเราก็มีการกำหนดในหลักเกณฑ์แล้วซึ่งกระทรวงการคลังก็เห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะคะด้านพืชเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้เราก็จะช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราช่วยในอัตราไร่ละ 2,240 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะในส่วนของพืชไร่หรือพืชผักเนี่ยจะช่วยไร่ละประมาณ 3,180 บาทนะคะส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือไร่ละ 6,800 บาทค่ะซึ่งอันนี้เป็นอัตราใหม่นะคะภายใต้หลักเกณฑ์พ.ศ. 2569นะคะส่วนกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบอะค่ะและทำให้พืชชะงักงันแต่ไม่ตายยังอยู่ในสภาพที่ฟื้นฟูกลับมาได้เนี่ยอันเนี้ยเราก็ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เช่นกันในอัตรา 3,400 บาทนะคะประมาณนี
1: ้ค่ะนอกจากพืชผลทางการเกษตรแล้วอะค่ะสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มากน้อยเพียงใดอะค่ะแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรเนี่ยมีหลักเกณฑ์อัตราการเยียวยาในด้านปศุสัตว์อย่างไรบ้างอะค่ะ
0: ก็ต้องขอนำเรียนว่าณตอนนี้ค่ะด้านปศุสัตว์เนี่ยเราได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบก็จะประมาณ 35,000 รายแล้วก็สัตว์ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 3.9 ล้านตัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโคเกือบ 40,000 ตัวนอกนั้นก็จะเป็นกระบือสุกรแพะแกะก็ขออนุญาตสรุปแล้วกันนะคะว่าถ้าโคเนี่ยอัตราการให้ความช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนเราให้ตัวละไม่เกิน 13,000 บาทเกณฑ์ในการช่วยเหลือคือไม่เกินรายละ5ตัวนะคะถ้าเป็นอายุ6เดือนถึง1ปีก็จะประมาณ 22,000 อันนะคะอันนี้คือเรทที่เราลดหลั่นกันไปตามอายุและเงื่อนไขของการเลี้ยงนะคะในส่วนของกระบือก็ถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนก็จะประมาณ 15,000 ไม่เกินรายละ5ตัวเหมือนกันค่ะส่วนสุกรเนี่ยก็ 1,500 ถึง 3,000 บาทไม่เกินรายละ10ตัวถ้าแพะแกะก็ประมาณ 1,500 ถึง 3,000 เหมือนกันนะคะไม่เกินรายละ10ตัวประมาณนี้นะคะส่วนไก่เนื้อเป็ดหรือว่านกกระทาก็มีตามอัตราที่อยู่ในหลักเกณฑ์แล้วนะคะ
1: และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ค่ะจะสามารถขอความช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาจะต้องดำเนินการอย่างไรแล้วก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางไหนได้บ้างอะคะ
0: คือจริงๆถ้าเมื่อไหร่ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่นั้นเกษตรกรที่ประสบภัยเนี่ยสามารถแจ้งความเสียหายได้นะคะโดยกรอกแบบฟอร์มมันจะมีแบบกส.01นะคะแล้วก็ไปแจ้งที่สมมติถ้าเป็นสัตว์ก็ไปที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้าเป็นประมงก็สำนักงานประมงของอำเภอนั้นๆนะคะถ้าเป็นพืชก็ไปสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอำเภอนะคะหรือว่าที่อยู่ใกล้บ้านสามารถไปแจ้งความเสียหายได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรืออบจในพื้นที่ก็จะมาตรวจสอบและรับรองความเสียหายตามกระบวนการจากนั้นก็จะทำประชาคมไม่เกิน3วันนี้ก็สามารถสรุปเสนอเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอในพื้นที่นั้นๆจะต้องเป็นผู้พิจารณาค่
1: ะ
0: ซึ่งกระบวนการพิจารณาทั้งหมดจะมีการจัดทำรายละเอียดเสนอเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอนะคะถ้าไม่เกินภายใต้กรอบวงเงินเนี่ยสามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะผู้ว่าก็สามารถจ่ายเงินทดลองราชการให้ได้ทันทีแต่ถ้าเกินอำนาจของอำเภอเมื่อไหร่ก็จะมาที่จังหวัด นะคะ
1: ค่ะ
0: พอจังหวัดเนี่ยมันก็จะเข้าเกษตรจังหวัดประมงจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดก็จะไปทำรายละเอียดนำเสนอกชปจนะคะก็คือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของจังหวัดนั้นๆนะคะแล้วก็ผ่านมาที่สำนักงานเกษตรแล้วก็ประมงแล้วก็ปศุสัตว์จังหวัดในแต่ละที่แล้วแต่หน่วยงานที่สังกัดทั้งหมดกระบวนการตรงนี้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60วันนะคะแล้วถ้ามันเกินวงเงินหรือเกินอำนาจช่วยเหลือในระดับในพื้นที่แล้วจะขึ้นมาที่กระทรวงมาที่กระทรวงก็จะมาแต่ละกรมทัพพืชก็มากรมส่งเสริมการเกษตรถ้าประมงก็จะมากรมประมงแล้วก็ถ้าสัตว์ก็จะเป็นกรมปศุสัตว์อันนี้พอมีการตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้วก็ส่งมาที่สำนักงานปลัดเป็นคนกลั่นกรองแล้วก็นำเสนอในกรณีที่เงินทดลองไม่เพียงพอจะต้องไปขออนุมัติขยายวงเงินนะคะกระบวนการก็เป็นประมาณนี้
1: ค่ะหลังน้ำรถอะค่ะเราจะมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรหรือไม่คะเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพอะค่ะ
0: จริงๆเรามีการเตรียมการอยู่แล้วนะคะจริงๆก่อนที่เราจะเผชิญกับปัญหาอุทกภัยเนี่ยเรามีการประชุมในเรื่องของคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาของเรานะคะโดยที่ท่านรองปลัดนั่งเป็นประธานแล้วก็มีการทำแผนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นข้าวนะคะเราเตรียมพร้อมไว้สำหรับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์หนึ่งล้านตันนะคะคือเราก็มีการทำแผนไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันมีการดำเนินการที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ค่ะ
1: แล้วในอนาคตอะค่ะทางกระทรวงเกษตรมีแนวทางที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งเตือนหรือว่ารับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยลดความเสียหายของเกษตรกรอย่างไรบ้างอะคะ
0: จริงๆกระบวนการในเรื่องของการแจ้งเตือนต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าเรามีการคุยกันในหลายๆเวทีนะคะซึ่งถ้าเป็นในเรื่องของภัยพวกนี้มันจะผ่านในเรื่องของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังนั้นการแจ้งเตือนเนี่ยไม่ควรจะกระจัดกระจายเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนซึ่งเทคโนโลยีที่แต่ละหน่วยงานนำมาใช้เนี่ยจริงๆก้าวหน้าไปกว่าเดิมเยอะแล้วเราสามารถดูพยากรณ์อากาศได้เราสามารถจะรู้ล่วงหน้าว่าสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรกระทรวงเกษตรของเราทำได้ประชาสัมพันธ์กรณีที่จะใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์นั่นหมายถึงว่าเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับเราแล้วเราสามารถประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างนั้นน่ะได
1: ้สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากอะไรเพิ่มเติมไปถึงประชาชนที่เราฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
0: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าแต่ละคนก็น่าจะประสบปัญหาหนักพอสมควรเราจะเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างถี่มากขึ้นและการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราได้มีการปรับในส่วนของภาครัฐเราได้มีการปรับตัวเนี่ยมากพอสมควรนะคะแล้วเราไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือต้องบอกว่าทั้งผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยลงพื้นที่แทบทุกวันเพราะฉะนั้นต้องขอให้กำลังใจกับประชาชนที่รับความเดือดร้อนส่วนภาครัฐไม่ใช่ว่ากระทรวงเกษตรอย่างเดียวหลายหน่วยงานก็พยายามเข้าไปให้ความช่วยเหลือส่วนที่แจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำอันนี้ก็ต้องนำเรียนว่าขอให้เชื่อในสิ่งที่ภาครัฐดำเนินการเพราะมีการวิเคราะห์กลั่นกรองมาอย่างดีแล้วนะคะก็ต้องขอความร่วมมือของประชาชนด้วยถ้ากรณีที่แจ้งเตือนว่าน้ำจะขึ้นมาน้ำจะหนุนเตรียมย้ายออกจากพื้นที่ขออนุญาตให้เชื่อฟังละกันนะคะแล้วก็ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดถ้าติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ติดตามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นะคะอันนี้มันจะมีความเคลื่อนไหวอยู่ทั้งของกรมชลของทุกหน่วยงานที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือเราจะเห็นเต็มฟีดอยู่พอสมควรว่าแต่ละหน่วยงานลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ใดบ้างนะคะก็ให้กำลังใจประชาชนทุกท่านค่ะแล้วก็บางทีก็ต้องเฝ้าระวังด้วยว่าตอนนี้เหมือนกับเขตสายใหม่น้ำท่วมเยอะๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะฉะนั้นการเยียวยาการรักษาตัวเองหรือการป้องกันก็ต้องให้ความสำคัญพอสมควรนะ
1: คะ
0: ก็ฝากด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเร่งบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยพร้อมประสานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนควบคู่การเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: การบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขณะนี้เป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดที่รัฐบาลดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันคลี่คลายวิกฤตการณ์ให้ลุล่วงโดยเร็วที่สุดแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มองเห็นความจำเป็นในการจัดสรรผู้รับผิดชอบดูแลและแก้ไขสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านการบริหารจัดการซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการจัดสรรให้รองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีหลายท่านดำเนินการบริหารประสานงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดข้างเคียงที่สถานการณ์บางพื้นที่ยังคงวิกฤตและจำเป็นต้องระดมความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนในการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
5: คณะมนตรีได้มีมติจากที่ประชุมคณะมนตรีนะครับมอบหมายให้การดำเนินการบริหารสถานการณ์ประสานงานแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราได้แบ่งเป็นภาคซึ่งจะมีรองนายกมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละท่านกำกับและเนื่องจากมีสถานการณ์ในกทม.ที่จะต้องใช้การระดมความช่วยเหลือและการสนับสนุนต่างๆเข้าไปตามสภาวะการเป็นเขตประสบภัยนะครับทางรัฐมนตรีก็ได้แต่งตั้งให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทดุลธรรมเจริญเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ
4: โดยที่การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะนี้จำเป็นต้องบริหารจัดการโดยที่ทุกหน่วยงานเห็นภาพรวมของปัญหาเดียวกันซึ่งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการกำกับติดตามประสานงานและแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเล่าว่าการบริหารจัดการในขณะนี้ต้องปฏิบัติการเป็นแบบองค์รวมทั้งระหว่างหน่วยงานต่างๆและระหว่างรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่อื่นๆเพื่อแก้ไขภาวะอุทกภัยที่ยังคงวิกฤตอยู่ในหลายเขตให้บรรเทาลงย้ำว่ารัฐบาลเข้าใจถึงอารมณ์ของประชาชนที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้จึงต้องวางแผนล่วงหน้าไปถึงการฟื้นฟูทั้งในด้านจิตใจและด้านทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้
6: ท่านนายกในมอบผมที่กรุงเทพแล้วก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมต้องมาช่วยกันทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักทุกเขตมีน้องๆผู้คับหน่วยไปประจำอยู่ทั้ง50เขตของกทมโดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นที่สายไหมก็ดีคลองจันก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรเทาวิกฤตไปได้หลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราต้องไปทำความสะอาดบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
4: จะเห็นว่ารัฐบาลได้เน้นย้ำความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการกันเป็นหนึ่งเดียวโดยที่ไม่ได้ละเลยความทุกข์หรือความไม่พอใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยได้วางแนวทางการฟื้นฟูหลังจากน้ำลดลงไว้แล้วขณะเดียวกันความร่วมมือจากภาคประชาชนก็เป็นหนึ่งในองค์รวมของการแก้ไขปัญหาเช่นกันเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานต่างๆเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราทุกคนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
7: ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและล้ำสมัยมากขึ้นจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้านอย่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงภาครัฐได้นำมาประยุกต์ใช้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับภารกิจพิทักษ์ป่าเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีความมั่นคงมาใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าอย่างเป็นระบบซึ่งเทคโนโลยีทางทหารที่ใช้ในการลาดตระเวนและตรวจจับข้าศึกจะถูกนำมาดัดแปลงเพื่อตรวจจับภัยคุกคามผืนป่า รวมถึงใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงผสานกับระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับจุดความร้อนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าป่าอนุรักษ์มีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญของประเทศดังนั้นการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานเพราะจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมการศึกษาวิจัยพัฒนาทดสอบประเมินผลเทคโนโลยีบริหารจัดการป่าไม้และการบริหารจัดการไฟป่าโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำรวจตรวจตราติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติประเมินความเสียหายและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหารในพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
8: เมื่อสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีศักยภาพผลิตยุทโธปกรณ์หรืออะไรต่างๆที่เรามีความจำเป็นในการที่เราจะต้องซื้อเนี่ยเราก็ควรที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีในประเทศเราอุดปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างๆเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือมายิงล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่เนี่ยมันหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายซึ่งมีความทันสมัยกว่าเนี่ยมันก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับ
7: ขณะที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่11กันยายน2569ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
3: ประเทศไทยจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พ.ศ. 2571ถึง2575กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้กับประชาชนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เล่าประเด็น
9: ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายหลายด้านทั้งเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพการเข้าสู่สังคมสูงวัยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีรวมถึงภัยพิบัติและปัญหาสภาพภูมิอากาศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรัฐบาลเตรียมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วง5ปีข้างหน้าผ่านร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้ประชาชนโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จัดประชุมประจำปี2569ภายใต้หัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand's Next Agenda เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแผนฉบับที่14ต้องไม่เป็นเพียงกำหนดเป้าหมายในอีก5ปีข้างหน้าแต่ต้องชี้ให้เห็นข้อจำกัด ที่ทำให้ประเทศไทยยังไปได้ไม่เต็มศักยภาพพร้อมกำหนดแนวทางปลดล็อกที่เป็นรูปธรรมซึ่งไทยมีศักยภาพทั้งด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารการบริการการแพทย์และการท่องเที่ยวแต่ยังมีข้อจำกัดด้านผลิตภาพการเข้าถึงเงินทุนและเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดเล็กรวมถึงกฎระเบียบและระบบราชการขณะเดียวกันการเข้าสู่สังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานดังนั้นแนวทางสำคัญจึงต้องปรับรูปแบบการแข่งขันการพึ่งพาแรงงานและทรัพยากรราคาถูกไปสู่การสร้างมูลค่าด้วยคุณภาพเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์มาตรฐานและทักษะของคนไทยพร้อมใช้ประโยชน์จากทำเลและระบบโลจิสติกเพื่อดึงดูดการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างงานที่มีมูลค่าสูงขึ้นขณะเดียวกันภาครัฐต้องปรับวิธีทำงานเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นระบบและตอบโจทย์ประชาชน
10: เหตุผลที่เสาหลักทั้ง5ด้านของแผน14ต้องไม่ถูกมองเป็นงาน5ชุดที่ต่างหน่วยงานต่างทำแต่ต้องเป็นระบบเดียวกันที่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นทำให้มูลค่าเพิ่มได้เพิ่มขึ้นกลับไปเป็นรายได้เป็นโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนของเราและผมขอย้ำนะครับว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนประเทศไทยก็คือภาครัฐต้องพร้อมที่จะปรับและเปลี่ยนตัวเอง
9: สำหรับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กำหนดเสาหลักไว้5ด้านได้แก่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการปฏิรูปภาครัฐการพัฒนาทุนมนุษย์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการลงทุนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเป้าหมายสำคัญคือการให้การพัฒนาประเทศนำไปสู่รายได้โอกาสทักษะและความมั่นคงของประชาชนพร้อมยกระดับความสามารถของไทยในการรับมือความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตต่างๆเพื่อให้การพัฒนาประเทศเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นควบคู่กับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
12: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
15: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
14: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
16: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
17: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
18: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตัญญูกตังไสยโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตแน่มากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะช่องทางออนไลน์ติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณทุนชัยคำรอดค่ะประสานงานโดยคุณนพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับเช้านี้นะฮะเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะครับโหลดกันมาหรือยังครับถ้ายังไม่โหลดโหลดได้เลยนะครับเริ่มวันนี้8โมงเช้านะฮะครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครที่เกิดอุทกภัยในช่วง15พฤษภาคมจนถึง30กันยายนที่ผ่านมานะครับ8โมงเช้าเนี่ยก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มมา3นาทีแล้วนะครับเปิดเข้าสู่แอปทางรัฐนะครับเพื่อกดลงทะเบียนแล้วก็ขอเงินเยียวยานะครับส่วนแพ็กเกจใหม่ของการประกันภัยฮะประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติผู้ได้ง่ายรัฐบาลเนี่ยไปซื้อกรมธรรม์ประกันภัยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนให้กับบริษัทประกันภัยต่างๆเนี่ยจะได้จ่ายเงินชดเชยเงินเยียวยาค่าสินไหมทดแทนเนี่ยให้กับประชาชนซึ่งถ้าทำแล้วเนี่ยก็จะประหยัดงบประมาณในประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วนะฮะสะดวกและรวดเร็วถ้าเกิดรอหน่วยงานรัฐเนี่ยบางทีอาจจะมีขั้นตอนกระบวนการของเอกสาร1 2 3 4อาจจะทำให้การจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยล่าช้าก็ลองส่งต่อให้เอกชนเนี่ยเป็นผู้จ่ายค่าสินไหมทดแทนดูก็ลองดูสิว่าพอเปลี่ยนเป็นเอกชนแล้วเนี่ยการดำเนินงานต่างๆเนี่ยจะรวดเร็วตามที่คิดหรือไม่นะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่คิดออกมาก่อนที่จะน้ำท่วมกรุงเทพแล้วก็เกิดมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
2: ะ
1: นะครับอันนี้เป็นโมเดลที่คิดไว้ก่อนแล้วก็เริ่มทำโดยมีผลเนี่ย1ตุลาคมเป็นต้นไปกล่าวคือน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่โครงการนี้ยังเคลมไม่ได
2: ้
1: ต้องไปเข้าสู่โครงการเดิมของรัฐที่ให้ปอพอแล้วก็ทางจังหวัดเนี่ยเป็นผู้จ่ายนะครับเพราะว่าประชาชนก็สอบถามมาอ้าวอันนี้ให้บริษัทประกันจ่ายหรือยังปรากฏยังนะครับส่วนเซลล์บอร์ดแคสต์นะฮะจะต้องมีการบูรณาการสังคายนาและทำอะไรอื่นๆกันต่อไปให้การแจ้งเตือนเนี่ยมันมีความรวดเร็วมีความสั้นกระชับและมันคือการแจ้งเตือนจริง
2: ๆ
1: บางคนบอกว่ามันไม่เหมือนแจ้งเตือนมันเหมือนประโยคบอกเล่า มันทำให้คนรู้สึกไม่ตื่นตัว และบางทีข้อความรู้สึกว่ามันยาวยืดจนเกินไปกว่าจะหาสาระสำคัญของข้อความได้เนี่ยต้องอ่านไป 2-3 ตลบก็มีการปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนเรื่องตรงนี้นะครับเรื่องแก้มลิงฮะกลายเป็นดราม่านะฮะที่มีคนออกมาต่อว่าแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะฮะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเอ้ยไปยกเลิกโครงการแก้มลิงหรือเปล่าพอพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ
2: ่
1: เพราะโครงการแก้มลิงคือโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9แล้วอยู่ดีๆเนี่ยเฮ้ยจะมายกเลิกหรือชะลอเพื่อประโยชน์ของเอกชนหรือเปล่าเพราะที่ดินเนี่ยมันมีมูลค่าพอมีมูลค่าปุ๊บเนี่ยหยุดทำแก้มลิงแล้วก็ให้ไปทำบ้านจัดสรรไปเอื้อประโยชน์ให้คนรู้จักหรือเปล่าอันนี้คือข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นจากประชาชนนะครับในโลกปกติและโลกออนไลน์นะครับเมื่อวานคุณชัดชาติออกมาตอบอย่างชัดเจนในประเด็นนี้นะครับว่ายืนยันไม่ยกเลิกแก้มลิงแล้วก็พิจารณาด้านเทคนิคตามสภาพพื้นที่ส่วนข้อกล่าวหาต่างๆคุณชัดชาติก็ตอบออกมาอย่างชัดเจนว่ามีนอกมีในหรือไม่มีนอกไม่มีในอะไรกันบ้าง นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะมาคุยกันเรื่องของน้ำท่วมน้ำท่วมอีกเรื่องนึงคนเดือดร้อนนะฮะไม่ใช่ว่าบ้านพังอย่างเดียวรถพังรถพังเนี่ยแล้วมันจมน้ำเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะลากไปได
2: ้
1: ต้องมีรถยกรถลากรถสไลด์นะฮะรถยกรถลากรถสไลด์เนี่ยราคาเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า1,000นะฮะก็แล้วแต่ที่จะตกลงระหว่างเจ้าของรถกับบริษัทคำถามคือว่ามีใครโดนโขกราคาหรือไม
2: ่
1: นะฮะตรงนี้เองฮะสคบโดยคุณสุภมาศอิสระภักดีก็ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณีที่รถถูกน้ำท่วมเดี๋ยวจะมาไล่เรียงรายละเอียดกันฮะ เริ่มต้นไปดูเรื่องที่พี่น้องประชาชนรอคอยกันก่อนเรื่องของการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะครับแอปทางรัฐโหลดมาได้เลยนะครับที่เพจ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ฮะเปิดระบบลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฮะที่มีที่อยู่อาศัยประจำที่เกิดขึ้นในช่วง15พฤษภาคมถึง30กันยายนที่ผ่านมาฮะพื้นที่ครอบคลุมแค่ไหน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะครับก็ผ่านแอปทางรัฐเนี่ยแหละครับโหลดมาได้เลยครับเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ 8:00 น.เป็นต้นไปหรือถ้าใครไม่สะดวกในการที่จะใช้แอปพลิเคชันก็ไปติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติครม.มี4กรณีฮะ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2กรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันขึ้นไปนะฮะแล้วก็3กรณีที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยถูกน้ำล้อมรอบน้ำไม่ท่วมบ้านแต่ถูกน้ำล้อมรอบทำให้ไม่สามารถออกไปจากบ้านได้นะฮะและใช้ชีวิตได้ปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปแล้วก็4กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงพวกคอนโดพวกอะไรพวกนี้แหละน้ำท่วมไม่ถึงแต่ส่งผลกระทบไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะฮะอันนี้ก็คือกรณีที่บ้านน้ำล้อมรอบหรือคอนโดน้ำล้อมรอบเกิน7วันเนี่ยก็สามารถขอเงินเยียวยาได้นะครับส่วนบ้านเนี่ยที่น้ำท่วมขังเกิน7วันหรือไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายก็สามารถไปขอเงินเยียวยาได้เช่นกันนะครับพอได้ฟังแบบนี้แล้วก็ทำยังไงต่อนะครับก็ยื่นคำร้องได้2ช่องทาง1ลงทะเบียนแอปผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของท่านตรวจสอบความถูกต้องและประชาชนสามารถติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ได้นะฮะโดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ 8:00 น.เป็นต้นไปอันนี้ดีฮะที่สามารถทำให้ติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์จะได้รู้ว่าเรื่องของเราเนี่ยอนุมัติอนุญาตหรือยังนะครับไม่ใช่ว่ายื่นไปวันนี้ไม่รู้จะต้องรออีกนานแค่ไหนนะครับทำให้ประชาชนได้รู้ว่าเรื่องที่ฉันยื่นมาเนี่ยมีความหวังหรือไม
2: ่
1: นะฮะว่าจะได้กี่โมงอันนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าทำได้ดีก็คือให้ติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์นะฮะสองถ้าคุณจะไปยื่นเอกสารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยก็ทำได้อันนี้ต้องไปด้วยตัวเองนะครับสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพก็ทำได้เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนะฮะซึ่งผู้ขอรับความช่วยเหลือที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านเช่าโดยผู้เช่าก็จะเป็นผู้รับเงินและผู้ที่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนะครับก็ลองไปติดต่อดูได้นะครับ2ช่องทางโหลดแอปทางรัฐมาแล้วไปลงทะเบียนกับอีกช่องทางนึงไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถ้ากรุงเทพก็สำนักงานเขตในพื้นที่ของท่านนะครับเริ่มแล้วนะฮะเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐส่วนแพ็กเกจประกันภัยประกันภัยพิบัติให้กับพี่น้องประชาชนที่ถือว่าเป็นแพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเป็นยังไงฮะ
2: ค่ะเรื่องนี้นะคะมีการชี้แจงโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะก็จากที่ทางครม.เนี่ยมีการเห็นชอบในหลักการให้จัดมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะแล้วก็ให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนนะคะ ซึ่งมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยเนี่ยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนนะคะครอบคลุมทั้งส่วนภูมิภาคแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็จะเป็นภัยพิบัติที่ครอบคลุมก็จะเป็นทั้งอุทกภัยนะคะวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะซึ่งจะเริ่มมีผลคุ้มครองกรณีสาธารณภัยนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่1ตุลาคมนะคะเป็นต้นไปซึ่งก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิ์แล้วก็ความคุ้มครองชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะซึ่งหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนะคะเบื้องต้นเนี่ยมีการกำหนดเอาไว้ว่าเรื่องของความคุ้มครองที่อยู่อาศัยนะคะถ้าเป็นกรณีของการเกิดอุทกภัยเนี่ยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1นะคะจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะส่วนถ้าเป็นกรณีเกิดวัตภัยหรือแผ่นดินไหวนะคะก็จะจ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะแล้วก็ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยจะมีการดำเนินการภายใน15วันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงด้วยโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตในกรณีถ้ามีการเสียชีวิตจากภัยนะคะที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของระบบประกันภัยก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทค่ะส่วนค่าสินไหมการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ทั้งสองประเภทนะคะก็จะมีการแจ้งเคลมสำหรับที่อยู่อาศัยโดยคุ้มครองเป็นหลังคาเรือนตามข้อมูลที่มีการเชื่อมกับทางกรมการปกครองแล้วก็ทางปภ.เอาไว้เมื่อมีการประกาศภัยนะคะโดยผู้ที่ประสบภัยหรือผู้ที่รับมอบเนี่ยสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้นะคะก็คือภาพถ่ายความเสียหายนะคะหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์บัญชีพร้อมเพย์แล้วก็มีช่องทางที่แจ้งเคลมเอาไว้นะคะ4ช่องทางด้วยกันนะคะจะมีเว็บไซต์ thainetcat นะคะ .org แล้วก็แอปพลิเคชันเช่นเดียวกันนะคะ @thainetcat นะแล้วก็ศูนย์บริการลูกค้านะคะหมายเลขโทรศัพท์020125555นะคะกว่า300คู่สายนะคะก็มีการรับแจ้งเหตุด้วยในพื้นที่เกิดเหตุนะคะโดยจะมีการจัดทำคู่มือแล้วก็เผยแพร่รายละเอียดให้กับประชาชนได้รับทราบต่อไปค่ะ
1: ครับ3ภัยน้ำท่วมลมแรงแผ่นดินไหวเริ่มต้นคุ้มครองแล้วเพราะว่ามันเริ่มเที่ยงคืน
2: ของ1ตุลา
1: ของ1ตุลาคมเป็นต้นไปก็คือประชาชนจะได้สิทธิ์ความคุ้มครองชดเชยที่รวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติลงรายละเอียดนิดนึงนะฮะว่าแล้วไอ้เงื่อนไขประกันตรงนี้เนี่ยเงื่อนไขประกันตรงนี้หลักเกณฑ์มันยังไงต
2: ้
1: องถ่ายภาพยังไงนั้นบอกไหม
2: ไม่ได้
1: บอกนะฮะอันนี้คือรองโฆษกเขาว่าอย่างหนึ่งไปดูรายละเอียดที่ลึกลงไปกว่านี
2: ้
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์พูดถึงเรื่องของประกันภัยพิบัติว่าเหตุการณ์เนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็คือเที่ยงคืน1นาทีของ1ตุลาคมเป็นต้นไปเริ่มมีผลนะครับคำถามภาพถ่ายยังไงก็จะใช้ยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปมีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของจิสดาตีเส้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ประกันภัยตรงนี้จะได้รับความคุ้มครองที่รวดเร็วกว่าชัดเจนกว่าประชาชนสามารถรู้ตัวเลขได้ชัดเจนว่าจะได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทแน่ๆจะได้วางแผนการใช้เงินตรงนี้อย่างไรส่วนการซ่อมแซมบ้านจะมีวิธีการเหมาจ่ายครับจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนะฮะยกตัวอย่างถ้าน้ำขึ้นสูง50เซนติเมตร50เซนติเมตรนี่ประมาณครึ่งเมตรใช่ไหมครึ่งเมตรนี่ก็ประมาณเอวนะฮะประมาณเอวผมนะฮะแต่อาจจะคอใครก็ไม่ทราบนะฮะโอเคตรงเนี้ยจะได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทน้ำสูง50เซนจะได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทไม่ต้องมานั่งดูสำรวจความเสียหายอีกต่อไปพูดง่ายๆไม่ต้องไปเอาหลักฐานอะไรแล้ว มีข้อมูลเชิงประจักษ์ก็คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับอันนี้รัฐก็ไม่ผลักภาระให้กับประชาชนสำหรับหลักเกณฑ์ของประกันภัยนั้นนะฮะหากจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหรือประสบภัยจริงเข้าหลักเกณฑ์เลยไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพอันนี้ดีนะฮะจะได้เร็วจะได้รับเงิน15วันภายใน15วันนะครับโอ้ดีมาก
2: ก็ถือว่าเร็วมาก
1: เร็วคือถ้านับการทำงานของภาครัฐ15วันเนี่ยเร็วนะฮะไม่ต้องถ่ายภาพจะได้เงินภายใน15วันครอบคลุมเหตุน้ำล้อมรอบโดยตรงฮะจะใช้เวลาในเจรจานานและโครงการนี้ยังครอบคลุมบ้านเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่ด้วยโอ้ต่างจากการเยียวยาก่อนหน้านี
2: ้
1: กรมการปกครองจะสำรวจตามบ้านเลขที่ที่เป็นหลักและมีประกันเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนอ๋อแสดงว่าหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยหากคุณมีบ้านอยู่อาศัยเนี่ย บ้านเลขที่ไม่มีเนี่ยก็สามารถขอได
2: ้
1: เพราะมีภาพถ่ายดาวเทียมอันนี้ก็ดีความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจริงความทุกข์ที่เกิดขึ้นจริงก็จะได้รับการเยียวยานะฮะอันนี้ผมพูดเองนะฮะหากเกินยอดตรงนี้ทำยังไงคือมันมีวงเงินนะครับในการที่จะดูแลเยียวยาเนี่ย 75,000 ล้านหากเกินกว่านี้รัฐบาลจะเป็นผู้เยียวยาโดยหลักเกณฑ์เดียวกับประกันภัยฮะ
2: ค่ะ
1: เออนะอันนี้คือหลักเกณฑ์ใหม่นะครับมิติใหม
2: ่
1: ของการจ่ายเงินเยียวยานะครับอันนี้เป็นมิติใหม่จริงๆนะฮะส
2: ่
1: วนสมาคมประกันวินาศสภัยไทยล่ะครับเขาว่ายังไงครับ
2: ค่ะก็เป็นบริษัทหนึ่งนะคะที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งนะคะก็มีการออกมาบอกแล้วว่าพร้อมที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะที่เริ่มไปแล้ว1ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งทางท่านนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยนะคะคุณสมพรสืบทวินกุลท่านก็บอกว่าสิทธิประโยชน์นี้เนี่ยครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่เป็นผู้อยู่อาศัยประจำเท่านั้นนะคะรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านด้วยนะคะอย่างที่คุณสมพรบอกแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการสำรวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนจากทางกระทรวงมหาดไทยอีกเนี่ยอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนนะคะชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะคะครอบคลุม3ภัยพิบัติอย่างที่บอกเลยนะคะอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะแต่ไม่ครอบคลุมเรื่องของทรัพย์สินลอยตัวนะคะอย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวนะคะหรือว่าทรัพย์สินภายนอกรั้วนะคะอย่างต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะโดยจะประเมินความเสียหายเฉพาะโครงสร้างหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นบิวอินที่ติดกับตัวบ้านมานะคะก็จะไม่ครอบคลุมถ้าเกิดเหตุก่อน1ตุลาเนี่ยตรงนี้ยังจะไม่ครอบคลุมนะคะขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตนะคะมีการจำกัดสิทธิ์เฉพาะประชาชนไทยนะคะสัญชาติไทยโดยจะชดเชยถ้าเป็นกรณีเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่2ล้านบาทนะคะแล้วก็ทุพพลภาพนะคะถาวรสิ้นเชิงอยู่ที่ 200,000 บาทนะคะส่วนขั้นตอนการแจ้งเคลมนะก็สามารถ เข้าไปในระบบไทย NetCat Claim System นะคะได้ทุกช่องทางเลยทั้งเว็บไซต์ LINE นะคะส่วนบริการลูกค้าแล้วก็จุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่นะคะแค่ยืนยันตัวตนผ่านไทย ID นะคะไทย ID ระบุข้อมูลบ้านนะคะแล้วก็ภาพความเสียหายเพื่อให้ AI เนี่ยมีการประเมินผลถ้าหากยอมรับข้อเสนอนะคะก็จะมีการรับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือว่าธนาคารที่มีการแจ้งเอาไว้ภายใน15วันนะคะแต่ถ้าหากไม่เห็นชอบเนี่ยก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่หรือว่าบุรุษไปรษณีย์ไทยเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบตามความเสียหายจริงได้นะคะซึ่ง ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายสูงสุดนะคะในประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทค่ะถ้าหากความเสียหายรวมในประเทศนะคะทะลุเพดานเกิน 75,000 ล้านบาทเนี่ยภาระการดูแลส่วนเกินนะคะก็จะเป็นระบบการเยียวยาของภาครัฐในส่วนต่างตรงนี้ค่ะ
1: นะฮะอันนี้คือระบบประกันภัยที่รัฐเนี่ยจ่ายเงินไปเท่าไหร่นะ 75,000
2: ล้านบาทตรงนี้จะอยู่ในความคุ้มครองของประกันแต่ว่าถ้าเกินเพดานนี้เนี่ยคือรัฐก็ต้องเป็นคน
1: รัฐก็ต้องเป็นคนจ่ายคำถามคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องดีในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาที่มีความสะดวกและรวดเร็วแล้วก็การพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยทำโดยภาครัฐไม่โยนภาระให้กับประชาชนก็คือว่ามีแผนที่ภาพถ่ายแผนที่ดาวเทียมเนี่ยไม่จำให้ต้องมาถ่ายภาพเองยื่นหลักฐานเองสามารถที่จะพิจารณาเองแล้วก็อนุมัติได้โดยอัตโนมัตินะฮะก็คือทำงานแบบเอกชนรวดเร็วนะครับเป็นธรรมให้กับประชาชนไม่มีบ้านเลขที่ก็สามารถเคลมได้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่สิ่งที่จะต้องมองกันต่อไปเนี่ยคือประชาชนผู้ประสบภัยเนี่ยก็จะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าบางทีรัฐพร้อมจ่ายแต่ประชาชนไม่พร้อมรับก็คือว่ายังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับธนาคารเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอ
2: ี
1: กกลุ่มนึงก็คือคนที่ไม่มี บัญชีธนาคารเลยไม่มีบ้านเลขที่แต่บ้านถูกน้ำท่วมนะฮะเวลารัฐจะจ่ายเนี่ยก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาเช่นเดียวกันอันนี้ผมมองไปข้างหน้าเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะฮะแต่ว่าแพ็กเกจประกันภัยตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการมองการไกลนะฮะเขาเรียกว่าผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มองไกลมองการไกลก่อนที่ปัญหาจะเกิดถูกไหมฮ
2: ะ
1: เพราะว่าประกันนี้มันเป็นแนวคิดที่เกิดก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะอันนี้ก็ถือว่ามาได้อย่างทันท่วงทีแม้จะว่ามาไม่ทันภัยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ที่มัน ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็คิดว่าน่าจะทำให้การเยียวยาเนี่ยมันมีความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นแต่ข้อสงสัยก็เกิดขึ้นในภาคประชาชนเช่นเดียวกันว่าเงินเท่าไหร่ 70,000 เท่าไหร่นะ
2: 75,000 ล้านบาท
1: 75,000 ล้านบาทเอาไปซื้อประกันภัยให้กับประชาชนการคัดเลือกบริษัทประกัน11แห่งเนี่ยมีแนวทางอย่างไรแล้วบริษัทพวกนี้บริษัทเหล่านี้ขออภัยบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนและเงื่อนไขของกรมธรรม์เนี่ยที่รัฐไปทำเนี่ยเป็นยังไงควรจะมีการเปิดเผยให้กับประชาชนได้รับรู้รับทราบเพื่อความโปร่งใสไม่มีนอกไม่มีในเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยพอข้อมูลเนี่ยไม่เปิดเผยอย่างแจ้งชัดว่ามีบริษัทประกันภัยอะไรกันบ้างมีกรมธรรม์ประกันภัยอะไรกันบ้างรายละเอียดน้ำท่วมแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยจ่ายเท่าไหร่แล้วก็เบี้ยประกันยังไงประชาชนก็สงสัยว่าเงิน 75,000 ล้านเนี่ยเงินภาษีประชาชนใช่ไหมพอเราเอาเงินภาษีประชาชนไปจ่ายเนี่ย ประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นหรือว่ามีสิ่งที่ประชาชนเคลือบแคลงระแวงสงสัยเนี่ยต้องชี้อย่างแจ้งชัดว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีความมั่นคงแค่ไหนทุนประกันเท่าไหร่แล้วก็รัฐจ่ายให้เท่าไหร่แล้วก็ค่าสินไหมทดแทนจ่ายกันยังไงอันนี้ถ้ามีการเปิดเผยเนี่ยให้ประชาชนได้ดูในออนไลน์ได้มากขึ้นเห็นกรมธรรม์เนี่ยก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยแล้วก็ฝ่ายค้านจะได้ไม่สามารถที่จะโจมตีน
2: ะ
1: เพราะนโยบายของรัฐบาลรัฐเนี่ยมันคือนโยบายที่จะต้องประชาชนเนี่ยจับต้องได้เป็นนโยบายที่กินได้และโจมตียากในทางการเมืองนะฮะอันนี้สำคัญเดี๋ยวต้องดูว่ากรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยที่รัฐทำกับหน่วยงานที่เรียกว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้ก็มีคนที่เขาบอกมาแล้วว่าอยากใช้เปิดเผยสักนิดหนึ่งนะฮะนั่นก็คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะผมเห็นในเพจเขาก็คิดคล้ายๆกับผมว่าถ้าเกิดไหนๆเนี่ยทำดีแล้วมีวิสัยทัศน์ในการทำก็ควรที่จะเปิดเผยว่าการทำบริษัท 75,000 ล้านเนี่ยการที่เอาเงินไปใช้เนี่ยใช้อะไรเหมือนชี้แจงงบประมาณนั่นแหละให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบและพอประชาชนรับรู้รับทราบก็จะลดความแคลงใจนะครับในนโยบายของภาครัฐนะครับช่วยกันตรวจสอบครับไปดูเรื่องของการยกระดับเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์กันบ้างฮะ
2: ค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประเสริฐคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะก็มีการตอบกระทู้ถามนะคะของคุณสุไลมานนะสสพรรคประชาชาตินะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วก็การเตรียมความพร้อมในอนาคตด้วยซึ่งรัฐบาลนะคะคือก็บอกว่ารัฐบาลมีเทคโนโลยีนะในการเตือนภัยแต่ว่ายังจำเป็นที่จะต้องมีการปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นนะคะพร้อมกับผลักดันเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์ที่แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยให้ทางปภ.มีการประสานข้อมูลที่นะคะเพื่อที่จะยืนยันระดับความเสี่ยงแล้วก็ขอบเขตด้านพื้นที่นะคะก่อนที่จะส่งสัญญาณเตือนภัยด้วยส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินะคะกระทรวงมหาดไทยก็มีการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะจัดทำบัญชีเครื่องจักรอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยกสูงเรือเจ็ตสกีนะคะรถสุขาเคลื่อนที่นะคะเพื่อที่จะได้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ได้ประสบภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้นะคะส่วนหน่วยงานนะคะด้านการสื่อสารแล้วก็ไฟฟ้านะคะมีระบบสำรองนะคะแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมด้วยส่วนพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคุณวรศิษฐ์บอกว่าการแก้ปัญหานะคะต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำไม่ใช่เฉพาะจุดนะคะก็จะต้องมีการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมนะคะทั้งภาคใต้เนี่ยก็จะมีลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราแล้วก็โกลกนะคะพร้อมกับเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสด้วยอย่างเช่นเรื่องของการปรับปรุงการกั้นน้ำการพัฒนาคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลานะคะแล้วก็โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังค่ะในขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีนะคะมีการพัฒนารวมกันเนี่ยประมาณ173โครงการทั้งระยะเร่งด่วนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็จะประเมินว่าจะช่วยปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร่นะคะส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนหลังเกิดเหตุน้ำท่วมคุณวรศิษฐ์บอกว่าหลังจากวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ย เป็นวันเริ่มต้นโครงการใช่ไหมคะประกันภัยน้ำท่วมนะคะก็จะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนนะคะโดยบ้านที่น้ำท่วมเนี่ยก็จะได้รับเบื้องต้นนะคะ 10,000 บาทนะในกรณีที่บ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ว่าถูกน้ำล้อมเนี่ยจนไม่สามารถดำรงอาชีพได้นะคะนานกว่า7วันก็ 10,000 บาทเช่นเดียวกันนะคะส่วนความเสียหายของบ้านวงเงินซ่อมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทนะคะถ้ามีกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านแล้วก็กรณีทุพพลภาพนะคะ 200,000 บาทโดยรัฐบาลก็ลดขั้นตอนในการยื่นเอกสารให้กับบริษัทประกันภัยนะคะมีการประเมินแล้วก็จ่ายตรงเพื่อการเยียวยาที่รวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงมากขึ้นค่ะ
1: ครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคม

0: ให้เป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
1: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
2: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้เรามาถอดบทเรียนน้ำท่วมกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆนะฮะโฟกัสที่พื้นที่กรุงเทพผลกระทบภาคครัวเรือนและแผนรับมือวิกฤตต่างๆนะครับของภาคธุรกิจผู้ประกอบการควรมีแนวทางยังไงครับพูดคุยในประเด็นนี้ฮะกับดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปณิศราและก็คุณทรงพลครับ
1: ครับ
2: ท่านคะสำหรับปัญหาสภาพคล่องแล้วก็ภาระหนี้สินของครัวเรือนรวมไปถึงกลุ่ม SME ด้วยหลังจากที่ประสบอุทกภัยเนี่ยถ้าน้ำลดแล้วเนี่ยน่ากังวลขนาดไหนคะ
3: ก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องมาดูภาพใหญ่ก่อนนะครับเฉพาะในกทม.เนี่ยเห็นเขาบอกมีตัวเลขครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเนี่ย329,000ครัวเรือนที่เฉพาะกรุงเทพนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ว่าอันนี้ตัวเลขเมื่อ2วันก่อนนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดอีกเท่าไหร่บอกว่า24-29จังหวัด
1: ครับ
3: ก็มากน้อยก็เป็นหลักแสนครัวเรือนอันนี้คือภาพที่เห็นจำนวนคนครัวเรือนที่กระทบเนี่ยนะอันนี้ก็อย่างน้อยก็มี 5-6 แสนประมาณเกือบร่วม 6 แสนครัวเรือนนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าไอ้ผลกระทบเนี่ยมันคืออะไรนะ
1: ร
3: เพราะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะที่เกิดจากฝน
1: ครับ
3: ใช่ไหมแล้วก็ภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยสิ่งแรกก็คือไอ้บ้านช่องเนี่ยมันจะต้องซ่อมแซมกันถูกต้องไหม
1: ครับ
3: ใช่ไหมแล้วของที่อยู่ในบ้านล่ะมันพังหมดอ่ะคุณก็ต้องซื้อมา
1: ครับ
3: นะแล้วค่ารถยนต์แท็กซี่ไอ้รถตัวนี้มันเป็นพาหนะเดินทางนะอย
1: ่
3: าล
1: ื
3: มนะให้ทำมาหากินไปทำงานกันนะแต่แท็กซี่ที่จมน้ำทำยังไงอ่ะอันนี้เขาก็ต้องเป็นเครื่องมือหากินผมเห็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยจมน้ำกันเต็มไปหมดเลยทางไรเดอร์ด้วยคำถามก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างไรเดอร์พวกนี้อันนี้เครื่องมือหากินทั้งหมดตรงนี้มันต้องใช้ตังค์เห็นไหมใช้เงินทั้งนั้น

0: เลยนะครับคราวนี้เขาก็ประเมินว่ามีตั้งแต่ 16,000 ล้านนะบางที่ก็บอก 24,000 ล้านนะแล้วก็แต่งบออกมา 4,500 4,600 ล้านเนี่ยยังไงมันก็ไม่พอหรอก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับอีกอันนึงก็คือจะพบว่าหลายสถานประกอบการมันก็ต้องหยุดงานไปด้วยจริงมั้ย
1: ค่ะ
0: แล้วคนที่เขาทำงานเอายังไงแรงงานอิสระค้าปลีกนี่ผมไม่พูดถึงไอ้ที่แม่ค้าหาเปล่ตามตลาดแผงลอยน้ำท่วมพังไปหมดเลยเนี่ย
2: ครับ
0: จะเอายังไงใช่ไหมนี่คือที่ภาพทั้งหมดที่เห็นว่าพอหลังน้ำลดเนี่ยมันไม่ได้แค่เสียหายแต่คนส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าบอกว่าไอ้ครัวเรือนเป็นแสนครัวเรือนเนี่ยไม่มีไม่ได้ทำงานอ่ะ
2: ครับ
0: ก็จะตังมาจากไหนอันนี้ต้องเตรียมรับมือให้ดีนะเพราะมันเคยเกิดที่หัดใหญ
1: ่
0: นะครับตอนนี้ไอ้การคุณจะลืมนะว่าระยะจากนี้ไปเนี่ยไอ้ค่าขายเนี่ยมันจะแย่ลงกำลังซื้อมันจะหดตัว
2: ครับ
0: ที่มันแย่อยู่แล้วมันจะหดตัวแล้วก็ภาพไปไฟยกเลิกไป50-60ไฟกระเป๋าเกลื่อนสนามบินเนี่ยมันเป็นภาพออกไปทั่วโลก
1: ค่ะ
0: คุณคิดว่านักท่องเที่ยวจะมาไห
1: ม
0: เป็นเราจะไปไหมเนี่ยถามจริง
2: ๆครับ
1: ค่ะ
2: แล้วเป็นสายการบินไทยด้วยนะฮะ
0: ใช่แต่คนเขาไม่มองว่าการบินไทยเขามองว่าไอ้นี่มันน้ำท่วมไม่เลิกสนามบินเนี่ยกระเป๋าเต็มไปหมด
2: ครับ
0: เละเทะ
2: ทำให้ชะลอการเดินทางอะไรแบบนี้ไปได้ในช่วงนี้เน
0: า
2: ะ
0: ได้อย่าลืมนะมันไฮซีซั่นนะ
2: ครับ
0: ตรงนี้แหละฮะมาจากกระตุ้นก็อย่าลืมว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลักใครมาไทยมันก็ต้องมาแบงคอกอ่ะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: จะไปภูเก็ตไปอะไรมันต้องมาแบงคอกอ่ะใช่ไหมไปที่ตรงคำถามเลยก็เนี่ยเงินมันก็จะขาดมือนะต้องมาใช้จ่ายทั้งอะไรต่างผมถึงบอกว่าไอ้มาตรการเสริมสภาพคล่องตอนนี้เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะ
1: คร
0: ับโดยเฉพาะ SMB กลุ่มรายย่อยอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็หนีไม่พ้นเลยฮะมันต้องเงินใส่กระเป๋าอะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องออกมาเยียวยาให้มันเกิดการบริโภคใช่ไหมผมทำโลจิสติกเนี่ยตอนนี้การกระจายสินค้าไปในห้างเมกะทั้งหลายเนี่ยนะห้างสรรพสินค้าทั้งหลายเนี่ยชะลอตัวนะ
1: ค่ะ
0: เราอาจจะเห็นห้างตอนนั้นน่ะขายดีนะเพราะคนไปตุนแต่ช่วงเนี้ยขายไม่ค่อยดีกันนะเพราะว่าผมเป็นคนกระจายสินค้าผมรู
2: ้ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็หลังจากนี้ไปเงินเนี่ยเรายังมีไอ้200,000ล้านเนี่ยเราโลกงบมาได้ไหมบางส่วนไอ้200,000ล้านไปช่วยพลังงานมันเวลานี้ผมพูดเสมออ่ะมันจะตายอยู่แล้วคุณไปพูดถึงพลังงานสะอาดอ่ะ
2: ครับ
0: นะใช่ไหมมันต้องออกซิเจนอ่ะนะมันต้องออกซิเจนก่อนนะผมคิดว่าตรงเนี้ยก็ต้องโยกเงินเข้ามาช่วยแล้วก็ไอ้เรื่องหนี้ที่เขาต้องมีกันมันก็ต้องพักหนี
1: ้ค่ะ
0: นะเห็นเขาก็เริ่มพูดกันแล้วนะ
2: ครับ
0: พักหนี้อันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เสนอเรื่องนี
2: ้
0: นะลดค่างวดอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็รายไหนที่เขาพอไปได้ให้เขาฟื้นตัวได้เนี่ยก็ต้องปล่อยก็ต้องปล่อยกู้ก็ต้องให้ธนาคารของรัฐแบงก์พาณิชย์ตอนนี้อย่าไปพึ่งก็เลยนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนไอ้แก้ปัญหาน้ำเนี่ยมันก็ไอ้8ปีข้างหน้านี้ก็ยาวไปคราวนี้ผมอยากอย่างนี้นะไอ้ครั้งเนี้ยมันคล้ายๆหัดใจเลย
2: ครับ
0: เราถอดบทเรียนเนี่ยมันเรียนอะไรเรามันต่อไปเนี่ยเราจะต้องอยู่กับเขาเหมือนอย่างเนี้ย
2: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามาตรการรับมือเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยมันต้องมีทั้งระดับรัฐและก็ระดับธุรกิจเพราะธุรกิจคือการจ้างงาน
1: ค่ะ
0: ระดับรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยคุณจะต้องมี 3-4 มาตรการนะคือต้องมีแผนเผชิญหน้าเมื่อกับประเทศอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็จะมีแผนเผชิญหน้าใช่ป่ะ
2: ร
0: ับมือกันยังไงใช่ป่ะมีระบบการเตือนภัยทั้งรอบที่แล้วที่หัดใหญ่แล้วก็รอบนี้เนี่ยการเตือนภัยแทบไม่มีเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะพยากรณ์กันแบบศัพท์วิชาการเราฟังไม่รู้เรื่องอ่ะจากนี้ไปเนี่ยระบบพยากรณ์เราอาจจะต้องมีน้ำท่วมระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4เหมือนกับที่เอลพยุเฮอริเคนน่ะใช่ไหมประชาชนได้รู้1นี่มันน้ำท่วมปกตินะน้ำรอระบาย2ไปแบบนี้ไป3นี่หนักแล้วนะไอ้4นี่กี่เมตรอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมนะแบบที่เข้าพยากรณ์เฮอริเคนใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่ามันก็ต้องทำนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเรามีเรื่องขึ้นมาอย่างเงี้ยผมเห็นการช่วยเหลือมาช้ามาก
1: ค่ะ
0: นะ ผมมีธุรกิจที่หัดใหญ่โอ้โหพนักงานตอนนั้นทำงานไม่ได้เลยนะนะต้องปิดเลยเนี่ยจะเรียกกลับมาเมื่อกี้นิดหนึ่งเราควรจะมีหน่วยงานรัฐเนี่ย อย่างกองทัพอย่างเงี้ยคุณไปอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนั้น
2: อ
0: ่ะคัปเตอร์ก็มีไอ้คนติดอยู่ตามตึกอย่างเงี้ยทำไมคุณไม่ไปช่วยเหลือกองทัพเรือก็มีเรือยางมันพร้อมหมดอ่ะที่จริงเรามีหน่วยสอนชนน
1: ะ
0: ดูแลเรื่องนี้นะคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้นะสอนชนพอดีผมก็ไปทำงานร่วมกับเขาเนี่ยน
2: ะ
0: มันไปไหนอ่ะตอนที่หัดใหญ่ก็คล้ายๆกันนะกว่าการช่วยเหลือจะมาเนี่ยมันหลังจากนั้นโอ้นานมากน้ำลดแล้วคุณมาเนี่ยตอนมันจะตายเนี่ยคุณไม่มาผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยต้องปรับปรุงนะ
2: ครับ
0: แล้วอีกเรื่องนึงเนี่ยฝากไว้ด้วยอย่าเอาน้ำท่วมเป็นประเด็นการเมืองใช่ไหมมันเป็นเรื่องมันไม่มีใครพยากรณ์ได้ฮะเพราะไอ้ฝนตกหนักๆแบบเนี้ยอย่างลูกเห็บอย่างเงี้ย
2: คร
0: ับ มันไม่ได้เกิดขึ้นเกิดขึ้นคุณไม่โทษคุณโดนติดอีกอ่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมทำไมลูกเห็บตกอ่ะใช่ไหมถ้ามันเป็นประเด็นการเมืองเนี่ยอย่างตอนหัดใจเนี่ยคุณก็ไปเทิดนายกเทศมนตรีนะจำได้ไหม
2: จำได้ใช่ไ
0: หมเล่นเสื้ออ่วมเลยงวดนี้ก็เล่นคุณอะไรอ่ะกทมเราอ่ะ
2: คุณชาติชาติ
0: คุณชาติชาติเล่นเสื้ออ่วมเลยเล่นอนุทินอีกใช่ไหมมันเป็นประเด็นทางการเมืองเนี่ยผมว่าการเมืองเนี่ยเอาเรื่องน้ำท่วมพวกนี้ออกไปได้ไหมการเมืองไม่ให้เข้าเต็มที่ฝ่ายค้านก็เข้ามาช่วยได้เต็มที่นะครับเอกชนน่ะก็ต้องเตรียมรับมือนะก็ต้องมีแผนรับความของอย่างผมเนี่ยนะที่ธุรกิจผมเนี่ยมีแผนรับความเสี่ยง
1: จ
0: ำลองว่าถ้าไฟไหม้บริษัทถูกแฮกข้อมูลน้ำท่วมอะไรพวกเนี้ยเราจะมีมาตรการยังไงรองรับ A B C D E ใช่ไหมพวกเนี้ยผมก็คิดว่าภาคธุรกิจก็ต้องพร้อมกันทั้งรัฐบาลด้วยครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญนะฮะจากวิกฤตครั้งนี้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรับมือยังไงฮะถ้าพูดถึงหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วควรจะทำยังไงในมุมมองของผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็นายจ้างลูกจ้างฮะ
0: ระดับรัฐยังไม่ค่อยจะรับมือเลย
2: เราลองช่วยเหลือด้วยตัวเองดูฮะว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็นผู้ประกอบการหรือเราเป็นลูกจ้างต้องรับมือยังไงฮะถ้าเราตัดภาครัฐออก
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยawareness คือไม่มีการตระหนักไม่มีการบริหารความเสี่ยงเรื่อง risk management ภายใต้เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง
2: ครับ
1: ค่ะ
0: worst case scenario นะ worst case scenario เนี่ยใช่ป่ะคือจำลองมันต้องจำลองไม่ใช่แค่นี้นะ
2: ครับ
0: ไฟไหม
2: ้
0: บริษัทคุณจะทำยังไงใช่ป่ะต้องมีการซ้อมนะนอกจากไอ้หนีไฟแล้วการซ้อมให้ธุรกิจมันคุณจะไปทำตรงไหนออฟฟิศอยู่ตรงไหนคลังอยู่ไหนโรงงานจะย้ายไปยังไงแต่ว่ามันต้องมีไลน์กรุ๊ป
2: ครับ
0: นะเกิดเหตุตรงนี้แล้วปั๊บปึ๊บไปเลยกลุ่มไหนต้องทำอะไรมีสำรองก็สำงานสำรองยังไงอ่ะกรณีน้ำท่วมพอดีผมเคยเผชิญตอนปี54นี่โอเคเลยก็เลยมีแผนพวกนี้รองรับไปหมดตอนน้ำท่วมที่หัดใจอย่างเงี้ยใช่ไหมทำงานทำงานไม่ได้เพราะติดน้ำกันหมดเนี่ยเราโยกระบบเนี่ยมาทำงานที่กรุงเทพ
1: ค่ะ
0: เห็นไหมมันต้องทำอัตโนมัติผมคิดว่าคุณต้องมีแผนนะแผนสำรองเรื่องจราจรหรือมันต้องบรรจุไว้ในแผนแล้วอาจจะรัฐบาลอาจจะโดยกระทรวงแรงงานอาจจะต้องเป็นภาคบังคับทุกคนจะต้องเสนอแผนให้กระทรวงแรงงานนะเป็นกลุ่มครองแรงงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือต้องมีสรุปอย่างนี้ว่าต้องมีแผนนะคดีของเราเนี่ยก็ไม่ค่อยอันนี้พูดถึงธุรกิจนะทั้งสำนักงานทั้งโรงงานเนี่ยมันต้องมีแผนแบบเลวร้ายที่สุดคุณจะรับมือยังไง A B C D E F อย่างเงี้ยแล้วก็สำคัญเนี่ยระบบการเตือนภัยครั้งเนี้ยมันไม่มีเราไม่รู้อ่ะเราก็บอกฝนตกมากตกน้อยกี่มิลนะระบายน้ำได้วินาทีและกี่มิลไอคิวบิตเมตรไม่รู้เรื่องอ่
2: ะ
0: ผมว่าจากที่ไปมันต้องเป็นชัดๆอย่างที่ผมบอกอ่
2: ะ
0: น้ำท่วมระดับ1ระดับ2ระดับ3อะไรอย่างเงี้ยนะนะให้รู้ว่าเฮ้ยถ้ามันระดับ3นี่โอ้มันอันนี้ต้องหนีแล้วน
2: ะ
0: นะแบบที่อเมริกาเขาใช้ประกาศเฮอริเคนระดับ2ระดับ3อะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้ว่าระดับนี้มันจะต้องเกิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นฮะ
2: ฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็คือจะต้องให้ภาครัฐเนี่ยต้องตั้งศูนย์พักพิงให้เป็นหลักเป็นแหล่งด้วยใช่มั้ยฮะคือบอกให้ประชาชนอพยพไปปุ๊บไม่รู้จะไปไหน
0: ไม่รู้ไหนอ่ะ
2: หรือจะไปยังไง
0: พื้นวัดยังไงอาคารตรงไหนที่จะต้องเป็นที่สำรองเอาไว้คือมันต้องอยู่ในแผนหมดใช่มั้ยแล้วก็กระจายไปอ่ะอย่างในกทม.อย่างเงี้ยนะไอ้ ไอ้เขตทั้งหลายต้องรู้ว่าตรงนี้ปั๊บต้องส่งสัญญาณไปคุณอยู่ตรงนี้ต้องไปพักตรงนี
2: ้
0: ไอ้เนี่ยนะมันเกิดซ้ำซากอ่ะอย่างที่ผมพูดหาใหญ่มันเพิ่งเกิดเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะ
2: ครับ
0: ใช่ไหมเนี่ยมาเกิดกรุงเทพอีกนะที่ผมย้ำใจบ่อยๆเนี่ยโอ้ผมเห็นภาพเลยเพราะผมมีธุรกิจโทรน้ำรถสามวันเนี่ยผมบินไปแล้ว
1: ใ
0: ช่ไหมแล้วถึงไม่ฟื้นเลยน
2: ะ
0: คนที่เจอไปเนี่ยจนป่านนี้ยังไม่ฟื้นเลย
2: โอ้โหจะปีนึงแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: โอ้คุณคิดดูที่มันหมดเลยนะ4 เมตรเนี่ยมันไม่เหลือเลยนะธุรกิจแบงก์ก็กู้ไม่ได้ไอ้เงินกู้เก่าก็ธุรกิจมันหยุดเนี่ยนะคุณนึกภาพแล้วกันแบงก์เขาก็ทวงตังค์ละ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: นะคุณทำอะไรได้อ่ะนะครับ
2: ครับสำคัญก็คือต้องมีเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบทุกข์ภัยมาตรการพักหนี้แล้วก็สินเชื่อจากสถาบันการเงินอย่างแท้จริง
0: ใช่ใช่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรปั๊บเนี่ยมันต้องไปทันทีเนี่ยเราดูสิเอาตอนนี้เพิ่งเห็นมีเอารถถังรถเหาะมามันอะไรอ่ะมันเล่นอะไรกันอ่ะ
2: ครับ
0: จริงไหมเนี่ยว่าเรามีอุปกรณ์นะเรามีรถไอ้รถสะท้านเนิร์ฟสะเทินบกอะไรเนี่ยของกองทัพเรือก็มีเยอะแยะทำไมคุณไม่ออกมาเพราะว่าเราไม่ได้จำลองไงไม่ได้เตรียมไงอันนี้ถ้าจะโทษนะถ้าจะโทษรัฐบาลเนี่ยต้องโทษเรื่องนี้ว่าเฮ้ยคุณเกิดมาตั้งหลายรอบแล้วทำไมหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยต้องออกมาโดยเฉพาะไอ้การบินไทยเนี่ยเป็นภาพที่แย่มากนะตอนนี้ยังไม่จบนะฮะไอ้สินค้าคาร์โก้แรงงานที่น้ำท่วมออกมาไม่ได้เนี่ยนะยังแก้ไม่ได
2: ้ครับ
0: ใช่ไหมนี่ยังไม่จบนะสินค้าที่ส่งไปทางอากาศตอนนี้ไปไม่ได้นะ
1: ค่ะ
0: นี่ไม่จบเลยเนี่ย
2: โอ้นะฮะคือตอนนี้คนคิดแต่เรื่องกระเป๋าเดินทางอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าสินค้าที่อยู่ในคาร์โก้ที่อะไรพวกนี้ยังไม่มีใครทำข่าวเหมือนกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: ใช่แรงงานจมน้ำแต่ที่จริงแล้วเขาก็มีปัญหามาก่อนน
2: ะ
0: ไอ้เรื่องคาร์โก้เนี่ยคนไม่มีตังค์ไม่ได้โอทีไม่ได้เพราะเขาจ้างเอาซอร์สไงนะแล้วมันพอเจอน้ำท่วมออกมาไม่ได้คุณของผมเนี่ยน้ำท่วมนะผมมารถบรรทุกไปรับตามบ้านเลยนะ
2: ครับ
0: ในกรุงเทพเนี่ยเพราะว่ารถบรรทุกเนี่ยคันเล็กคันใหญ่ปิกอัพเนี่ยไปรับตามบ้านแล้วก็ไปเช่าอพาร์ตเมนต์ให้อยู่เนี่ยเช่าเนี่ยตอนนี้ยังเช่ากันอยู่เลยฮะ30-40คนเนี่ยยังเช่ากันอยู่เลยเพราะว่าเราต้องมีแผนเผชิญเหตุเนี่ย
2: ครับ
0: ใช่ไหมเราต้องยอมจ่ายเพราะถ้าคุณไม่จ่ายคนไม่ทำงานเนี่ยคุณนึกภาพนะผมตอนนั้นเฉพาะในสำนักงานเนี่ยคนขาดผมมีคนในสำนักงาน 300-400 คนเนี่ยมาทำงานไม่ได้ร้อยกว่าคน
2: อ
0: ่ะ
2: งานก็ไม่ออก
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วเราต้องบริการโลจิสติกเนี่ยส่งออกนำเข้ามันไม่มีน้ำท่วมอ่
2: ะ
0: ใช่ไหมถึงเวลาเรือมันก็มาใช่ไหมสินค้าก็ต้องไปแล้วก็ลูกค้าเขาอยู่โซน EEC โซนอะไรเขาไม่ได้น้ำท่วมกับคุณด้วยอ่
2: ะ
0: เนื้อเนื้อออกมาฮะคือห้างน้ำท่วมเขาก็มีคนอื่นที่น้ำไม่ท่วมอ่
1: ะ
0: นะมาให้บริการเขาพวกเนี้ยก็ฝากท่านผู้ประกอบการด้วยนะต้องทำแผนพวกนี้ไว
2: ้ครับ
0: เพราะต่อไปนี้ผมคิดว่าเราต้องอยู่กับเขาอ่ะนะไอ้น้ำท่วมเนี่ย
2: ครับเพราะว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดภัยเนี่ยมันมาถึงตัวเราได้นะฮะจะได้เห็นเราได้ยินคำนี้บ่อยๆนะฮะไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ50ปีไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ70ปีเดี๋ยวนี้บ่อยมากขึ้นฮะ
0: แล้วเราก็เฉยๆนะ
2: เดี๋ยวเราก็ลืมใช่ไหม
0: ตกอย่างเงี้ยมันเคยเกิดไหมผม
2: ไม่เคย
0: ไม่เคยที่ได้เห็นนั้น
2: ในกรุงเทพนะฮะลาดพร้าวเนี่ย
0: ไม่ได้ตกเม็ดสองเม็ดนะ
2: ฮะ
0: เออนะผมว่าจากนี้ไปเรื่องภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนะครับบ้านผมมีบ้านพักอยู่ที่นครปฐมนะ
2: ครับ
0: นครชัยศรีเนี่ยตอนนี้จมน้ำเลยนะจมเลยนะครับไอ้บ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยจมไป2เมตรแล้ว
1: โอ้ค่ะ
2: นะฮะ
0: แต่เราก็ต้องทำใจเพราะอะไรรู้ไหมฮะก็คุณอยู่ริมน้ำอ่ะ
2: ครับนะฮะนี่คือเรื่องของการถอดบทเรียนนะฮะน้ำท่วมนะฮะผลกระทบภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจที่จะต้องรับบทเรียนเหล่านี้นะฮะไปเตรียมพร้อมรับมือภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยไม่คาดฝันนะฮะวันนี้ทางรายการขอบคุณดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสุขครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีมากครับ
2: ครับสวัสดีครับชัดเจนฮะสำหรับผู้ที่ทำเกี่ยวกับด้านโลจิสติกนะฮะขนส่งสินค้า
1: ค่ะ
2: แล้วก็เรื่องของวิกฤตที่เกิดขึ้นรับมือกันยังไงนะฮะตอนนี้รัฐทำอะไรบ้างฮะเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
1: ค่ะ
2: นะมีเกณฑ์ช่วยเหลือออกมาแล้วนะก็คือเหมาจ่าย 9,000 บาทต่อครัวเรือนอันนี้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอันนี้เยียวยาผู้ประสบภัย นะฮะส่วนพักชำระหนี้สินเชื่อจากสถาบันการเงินก็มีการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฮะลดดอกเบี้ยนะครับปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับภาระรายได้และรายจ่ายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะฮะสนับสนุนวงเงินฉุกเฉินสินเชื่อซ่อมแซมบ้านแล้วก็ฟื้นฟูธุรกิจอันนี้น่าจะเป็นของธนาคารของหน่วยงานภาครัฐคือธนาคารออมสินและธนาคารอื่นๆนะฮะมาตรการอื่นๆล่ะประกันสังค
1: ม
2: ใช่ไหมฮะว่างงานจากภัยพิบัติได้รับเงินทดแทน 50% สูงสุด180วันประกันภัยขยายเวลาผ่อนชำระเบี้ยประกันนะฮะและยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกกรมธรรม์ใหม่และอื่นๆนะครับอันนี้คือมาตรการที่ออกมาในช่วงนี
1: ้
2: นะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยที่กำลังจะเกิดน้ำกำลังจะมาคือกรุงเทพจบแล้วสิ่งที่จะต้องดูต่อไปคือฉะเชิงเทราราชบุรีแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่กำลังประสบปัญหาฉะเชิงเทรานี่ผมคุยกับทางด้านของโฆษกสทช.ฟังแล้วผมก็เป็นห่วงในใจเพราะว่าท่านบอกว่าพื้นที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่การระบายน้ำที่ค่อนข้างแบนการระบายน้ำเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาถึง1เดือนในการระบายน้ำอันนี้คุยกันเมื่อ3วันที่แล้วนะฮะก่อนที่ภัยกำลังจะมานะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยในพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็ต้องติดตามดูเช่นเดียวกันนะฮะไปดูเรื่องของแก้มลิงแก้มลิงเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพนะครับผู้ว่าชัดชาติเมื่อวานนี้ออกมาชี้แจงกรณีดราม่ายกเลิกโครงการแก้มลิงฮะเมื่อวานนี้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะฮะชี้แจงกรณีดราม่าการยกเลิกโครงการแก้มลิงฮะบอกว่าไม่ได้ยกเลิกโครงการพระราชดำริแต่แก้มลิงเป็นส่วนหนึ่งในการแนวคิดในด้านการป้องกันน้ำท่วมที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้มีแนวทาง5เรื่องนะครับคือการทำเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำอุโมงค์การปรับปรุงลำคลองสภาพน้ำแล้วก็ทำคันกั้นน้ำแล้วก็แนวแก้มลิงนะฮะแนวคิดแก้มลิงยังคงนำมาใช้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีบึงหรือพื้นที่ที่รับน้ำอยู่แล้วสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงเข้ากันกับระบบระบายน้ำกรุงเทพเช่นบึงหนองบอนรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกก่อนลงทะเลบริเวณทะเลบางขุนเทียนเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ที่มีระบบน้ำหลักรองรับส่วนพื้นที่บึงกลุ่มหากพื้นที่รองรับอยู่แล้วกรุงเทพจะเน้นการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งขุดลอกคูคลองเชื่อมโยงระบบระบายน้ำมองว่าแนวทางพระราชดำริไม่ได้เป็นเพียงแก้มลิงแต่ยังมีแนวทางอื่นๆที่สามารถประกอบกันได้ทั้งการทำทางลัดน้ำการปรับปรุงคลองการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่กล่าวคือเนี่ยอันนี้ผมสรุปเองนะฮะก็คือว่าเรื่องของแก้มลิงเนี่ยเรากรุงเทพเนี่ยมีวิธีการเนี่ยที่สามารถระบายน้ำได้นอกจากแก้มลิงก็พิจารณาจากบริบทในพื้นที
1: ่
2: ก็คืออุโมง
1: ค
2: ์อุโมงค์การระบายน้ำนะครับซึ่งจะทำให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยลดผลกระทบในการที่จะเกิดน้ำท่วมนั่นเองนะฮะท่านพยายามจะบอกแบบนี้นะซึ่งพื้นที่ที่เป็นประเด็นเนี่ยนะครับที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นการดำเนินตามรูปแบบเดิมจะมีมูลค่าการเวนคืนและพัฒนาระบบรวมทั้งหมด 11,000 ล้านคือถ้าเวนคืนทำแก้มลิงจะต้องจ่ายเงิน 11,000 ล้านขณะที่แนวทางอื่นการขุดลอกการปรับปรุงคลองการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์สามารถใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกว่าในพื้นที
1: ่
2: พูดง่ายๆก็คือใช้วิธีการขุดคลองปรับปรุงคลองทางลัดน้ำทางอุโมงค์เนี่ยใช้เงินน้อยกว่าว่าอย่างนั้นเถอะประสิทธิภาพมากกว่านะครับอันนี้คือพิจารณาทางเทคนิคไม่ใช่ยกเลิกทางแนวทางในพระราชดำรินะฮะส่วนข้อกล่าวหาว่ายกเลิกโครงการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนไม่เป็นความจริงหากพื้นที่ที่เอกชนมีความเหมาะสมต้องใช้เป็นแก้มลิงกรุงเทพเนี่ยก็จะต้องเวนคืนและจ่ายค่าที่ดินนะฮะอยู่ดีจึงไม่มีเหตุผลที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนในการนำเรื่องดังกล่าวไปเชื่อมโยงเป็นการต่อต้านหรือว่ายกเลิกโครงการพระราชดำริเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะฮะกรุงเทพมหานครยังคงน้อมนำแนวทางพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ที่เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะอันนี้คุณชัดชาติออกมาชี้แจงนะฮะจากคำกล่าวของคุณอัธวิทย์คุณอัธวิทย์กล่าวโดยสรุปว่ายังไง
3: ค่ะคุณอัธวิทย์ก็มีการออกมาแถลงนะคะบอกว่าอย่าไม่อยากให้คุณชัดชาติเนี่ยตอบเลี่ยงๆนะคะคือแบบเหมารวมกับมึงรับน้ำอื่นๆนะคืออยากจะให้ตอบให้ตรงๆนะคะอย่างพื้นที่รับน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะ 870,000 ล้านลูกบาศก์เมตรในพื้นที่130ไร่เนี่ยพร้อมแล้วที่จะออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนก่อนที่จะมารับตำแหน่งในปี65นะคะแต่ว่าท่านก็บอกว่าทางคุณชัด ชาติเนี่ยยกเลิกโครงการไม่ยอมเมนพื้นที่ดินแล้วก็ไม่ใส่ในร่างผังเมืองกรุงเทพนะคะตรงนี้ก็มีการเหมือนถามไปนะคะในส่วนของที่คุณชัชชาติมีการชี้แจงมานะคะส่วนเรื่องของบึงคูบอนนะคะที่มีการติดตามมาตั้งแต่ปี64เนี่ยก็ชี้แจงไปหลายครั้งนะคะในปี60เรื่องของผลการพิจารณ์นะคะประชาพิจารณ์ชาวบ้านนะคะเห็นด้วยให้ทำบึงรับน้ำคูบอนนะคะต่อมาในปี62เนี่ยก็มีเอกสารของกทม.ระบุว่าโครงการผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ผ่านการพิจารณาจากสำนักงบประมาณแล้วนะคะตามมติครม.แล้วก็มีแบบภาพจำลองบึงรับน้ำแล้วรวมไปถึงมีร่างพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ปิดประกาศเอาไว้แล้วด้วยนะคะส่วนในปี65นะคะก็มีเอกสารแผนปฏิบัติงานสำนักการระบายน้ำของกทม.โครงการบึงรับน้ำคูบอนก็ยังอยู่นะคะจนกระทั่งคุณชัชชาติเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งช่วงกลางปี65โครงการก็ถูกยุติลงนะคะส่วนกรณีที่ดินบางส่วนในบึงรับน้ำคูบอนที่ตกเป็นของบริษัทเสนาเดเวลลอปเมนต์เนี่ยบริษัทไม่ได้ทำผิดอะไรจากการเป็นเจ้าของที่ดินนะคะแต่ว่าคุณอัธวิทย์บอกว่าอย่างนั้นผู้ว่าเนี่ยตัดสินใจพับโครงการด้วยความเกรงใจที่ปรึกษาหรือเปล่านะคะอันนี้ก็มีการถามไปนะคะ
2: ไฮไลท์อยู่ตรงนี้แหละที่เขาบอกว่ากรณีที่ดินบางส่วนในบึงรับน้ำคูบอนตกเป็นของบริษัทเสนาเดเวลลอปเมนต
3: ์
2: บริษัทไม่ได้ทำอะไรผิดจากการเป็นเจ้าของที่ดินแต่ท่านผู้ว่าตัดสินใจพับโครงการนี้ด้วยความเกรงใจที่ปรึกษาของท่านหรือไม
3: ่
2: เพราะก่อนเข้ามาร่วมทีมชัดชาติที่ปรึกษาคนดังกล่าวยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทเสนาเดเวลลอปเมนต
3: ์
2: ซึ่งปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งอยู่อันนี้คือคำถามที่คุณอัธวิทย์ถามดังๆไปยังผู้ว่าชัดชาตินะผู้ว่าชัดชาติตอบไปแล้วเมื่อกี้เนาะบอกว่าไม่ได้ไปเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนติดตามดูในประเด็นนี้นะฮะไฮไลท์อยู่ตรงนี
3: ้
2: นะฮะส่วนอีกเรื่องนึงฮะโอ้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะ2สัปดาห์เนี่ยที่มีข่าวลือเสียงเล่าอ้างว่าไทย PBS กับอสมทเนี่ยจะรวมกัน
3: ค่ะ
2: นะก็รัฐมนตรีสุภมาศผมมาบอกใช่ไหมบอกว่าไม่
3: ม
2: ีไม่มีนะฮะเรื่องของการรวมกันนะครับแต่ล่าสุดฮะอันนี้ใหม่ทิศทางนึงนะฮ
3: ะ
2: ไทย PBS นะฮะผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาฮะขณะนี้สสภูมิใจไทยนำโดยคุณสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อและมือกฎหมายพรรคภูมิใจไทยได้เสนอร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมพรบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2551หรือไทย PBS นะก็คือแก้ไขว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะจะต้องทำประชาพิจารณ์เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่30กันยายนถึง14ตุลาคมผ่านเว็บไซต์สภาผู้แทนราษฎร www.parliament.go.th/section77เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะมันยาวนะฮะพูดง่ายๆจะทำประชาพิจารณ์เริ่มต้น30กันยานี้แล้วนะครับพูดง่ายๆเข้าไปได้แล้วน
3: ะ
2: เรื่องของไทย PBS เขียนเป็นข้อกฎหมายยาวยืดสรุปให้ง่ายๆก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยไทย PBS เนี่ยเขารับเงินเนี่ยแหล่งรายได้ของไทย PBS ก็คือภาษีบาป คือกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายยาสูบนะฮะบุหรี่กับสุราเนี่ยก็ส่งเงินเข้ากองทุนนี
3: ้
2: แล้วเงินกองทุนนี้เนี่ยก็นำไปใช้ในการบริหารงานของไทย PBS นะครับคุณสุภชัยเนี่ยก็จะมีการแก้ไขคือกฎหมายเนี่ยที่จะแก้ไขเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากแหล่งรายได้เป็นเงินงบประมาณเป็นเงินงบประมาณของรัฐบาลนะฮะคือกฎหมายเนี่ยมันยาวมากผมสรุปอย่างนี้แล้วกันสรุปแหล่งรายได้นะฮะว่าจะยกเลิกเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเงินของรัฐบาลนะฮะก็คือเงินงบประมาณนั่นนะครับเพื่ออะไรฮะบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของภาครัฐรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา26นะฮะและพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐปี61นะครับก็จะต้องนำเงินรายได้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเกี่ยวข้องกับสุรายาสูบที่เป็นเงินบำรุงโดยไม่ต้องส่งให้รายได้แผ่นดินเพื่อให้รักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐเป็นมาตรฐานเดียวกันนะฮะเปลี่ยนแหล่งรายได
3: ้
2: คำถามอยู่ที่ว่าไทย PBS เนี่ยเป็นสื่อสาธารณะนะครับปกติเนี่ยเขารับเงินจากภาษีบาปทำให้เรื่องของการนำเสนอแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยสามารถพูดทั้งเชิงบวกเชิงลบกับรัฐบาลได้วิพากษ์รัฐบาลได้ 100% แต่พอตรงนี้ถ้าเกิดกฎหมายนี้ผ่านนะฮ
3: ะ
2: แหล่งเงินเปลี่ยนเป็นต้องรับเงินงบประมาณจากรัฐบาลทิศทางการนำเสนอข่าวจะต้องเปลี่ยนไปหรือไม
3: ่
2: จะคือเมื่อรับเงินจากงบประมาณแล้วเนี่ยการนำเสนอข่าวจะวิพากษ์การทำงานรัฐบาลได้ไห
3: ม
2: แนวทางการนำเสนอข่าวจะถูกปรับหรือไม
3: ่
2: อันนี้เป็นคำถามที่ถูกตั้งเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเงินงบประมาณเนี่ยที่เราบอกว่าเราต้องรัดเข็มขัดลดอะไรภาครัฐเนี่ยแล้วจะเอาเงินงบประมาณเนี่ย ไปจ่ายตรงนี้เนี่ยมันก็ดูย้อนแย้งกันเป็นประเด็นที่2อันนี้คือสิ่งสำคัญ2เรื่องเนี่ยที่ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับแต่ยังไงเนี่ยก็ไปรับฟังความคิดเห็นไปทำประชาพิจารณ์กันในเว็บไซต์นะฮะของสภาผู้แทนราษฎรฮะ www.parliament.go.th/section77 นะฮะลองเข้าไปตรวจสอบกันดูเพราะจะมีคำถามที่น่าสนใจหลายคำถามอะเชิญชวนฮะเรื่องของการทำประชาพิจารณ์เพราะกฎหมายหลายฉบับออกมาในประชาชนไม่ทราบจริง
3: ๆ
2: ว่ามีประชาพิจารณ์ตอนไหนนะครับ
3: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราผันแก้วค่ะ
2: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่31การบำเพ็ญตบะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยพื้นที่54จังหวัดพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยพื้นที่54จังหวัดพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ปี2569และเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
9: นางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าขณะนี้ด้านพืชได้รับผลกระทบ54จังหวัดพื้นที่ประมาณ 1.4 แสนไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยสำรวจพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3.6 ล้านบาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานเร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืชได้แก่ข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและผลไม้ไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมเร่งเปิดทางน้ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
10: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เร่งตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจในเส้นทางคมนาคมที่มาเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักพร้อมเร่งเปิดทางด้วยการดูดเลนขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดร่องน้ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงสู่ทะเลนอกจากนี้พื้นที่คูคลองและแหล่งน้ำต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำและเส้นทางระบายน้ำลงสู่ทะเลได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่เร่งกำจัดวัชพืชขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอื่นๆเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อใช้ในการเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากพื้นที่จังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำชับทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิการชดเชยเยียวยาตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติลดความกังวลประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติน
11: างอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.จังหวัดสรุปรายละเอียดหลักเกณฑ์ของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติพร้อมเชิญนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันก่อนนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกรมธรรม์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ให้ความคุ้มครอง3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาศรีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เนี่ย
1: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์

0: ้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
2: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจร

0: รมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ดดำเกิดฝ้ากระจุดด่างดำการทาครีมกันแดดจึงเป็นเกราะป้องกันไม่ให้โครงสร้างของผิวถูกทำลายและเพื่อให้ครีมกันแดดทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพควรทาครีมกันแดดให้ถูกวิธีโดยควรเลือกครีมกันแดดที่มี SPF 30 PA ขึ้นไปทาครีมกันแดด2ข้อนิ้วทาครีมกันแดดก่อนออกแดด30นาทีทาซ้ำทุกๆ2ชั่วโมงทาอยู่กลางแจ้งเพราะแสงแดดจะทำให้ประสิทธิภาพของการกันแดดลดลงและหากอยู่ในที่ร่มควรทาซ้ำทุก4ชั่วโมงหลายคนเข้าใจว่าควรทาครีมกันแดดเฉพาะตอนออกแดดก็พอแต่ความจริงแล้วอยู่ในร่มไม่ได้แปลว่าปลอดภัยจากแสง UV เพราะแสงในร่มก็ทำให้ผิวแก่ได้เหมือนกันเช่นแสงจากจอคอมโทรศัพท์หรือหลอดไฟเพราะหากมีแสงแสดงว่ามีรังสี UV ค่ะและแม้จะใช้ครีมทาผิวอื่นๆแพงแค่ไหนหากไม่ทาครีมกันแดดผิวก็ยังโดนทำร้ายอยู่ดีเรียกได้ว่าครีมกันแดดคือครีมชะลอวัยที่ถูกต้องที่สุดเลยค่ะหากรำคาญใจจากความเหนอะหนะของครีมกันแดดแนะนำให้ใช้สูตรที่มีน้ำมันน้อยนะคะเพราะไม่ว่ายังไงก็ไม่ควรออกแดดโดยไม่ทาครีมกันแดดค่ะ
1: ทูหน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยส์เจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด

0: ทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
1: การกินยาก่อนและหลังอาหารให้ถูกวิธีหลายคนอาจคิดว่าแค่กินยาให้ตรงเวลาก็เพียงพอแล้วทำให้ไม่รู้ว่าต้องเว้นระยะเวลาเท่าไหร่ในการทานยาแต่ละประเภทโดยยาก่อนอาหารควรทานก่อนอาหารประมาณ30นาทีเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพยาพร้อมอาหารให้ทานอาหารครึ่งหนึ่งแล้วค่อยทานยาเพื่อป้องกันอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารยาหลังอาหารทันทีควรทานทันทีหลังทานอาหารเสร็จห้ามทานขณะท้องว่างเพราะมีฤทธิ์กัดกระเพาะยาหลังอาหารควรทานหลังอาหาร 15-30 นาทีเพราะยาบางชนิดมีฤทธิ์กัดกระเพาะหากทานก่อนอาหารหรือตอนท้องว่างอาจทำให้เกิดแผลในกระเพาะได้ยาทานซ้ำ 4-6 ชั่วโมงห้ามทานซ้ำก่อนครบเวลา 4-6 ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสเลือดมีระดับของยามากเกินไปซึ่งอาจเกิดผลข้างเคียงซึ่งการกินยาให้ถูกเวลาและถูกวิธีจะช่วยให้ยาออกฤทธิ์เต็มที่ปลอดภัยต่อร่างกายและลดความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได
2: ้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจัง

0: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะตัวอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยย้ำทุกจังหวัดเตรียมรับมือพายุฝนวันที่ 4-5 ตุลาคมนี
4: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้เริ่มปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยทุกหน่วยงานได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตอย่างเร่งด่วนมีการบูรณาการความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานสื่อสารและประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพลดความคลาดเคลื่อนความกังวลและป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนพร้อมกันนี้จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งด้านกำลังบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารส่วนพักพิงเครื่องอุปโภคบริโภคและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้มีความพร้อมขั้นสูงสุดในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีชนันทิดาฝันทองรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยสถานการณ์อุทกภัยรวม31จังหวัดและกรุงเทพมหานครกระทบกว่า 1.2 ล้านครัวเรือนนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมรวม31จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม179อำเภอ1279ตำบล9339หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,245,581 ครัวเรือนสาเหตุเกิดจากฝนตกหนักสะสมในหลายพื้นที่ร่วมกับมวลน้ำระบายจากภาคเหนือไหลมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางสำหรับภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑลและภาคตะวันออกอาทิสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมชลบุรีนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครสวรรค์และกาญจนบุรียังคงเป็นพื้นที่รับมวลน้ำสะสมส่งผลให้ระดับน้ำส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครระดับน้ำเริ่มลดลงกรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ส่งออกดูแลการกระจายไข่ไก่ช่วงน้ำท่วมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศ
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมีต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่เข้าสู่ตลาดโดยเร็วขณะที่ห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มการสั่งซื้อและปรับระบบกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ส่วนผู้ส่งออกไข่ไก่ให้ความร่วมมือชะลอการส่งออกประมาณร้อยละ30-50และเลื่อนแผนส่งออกออกไปก่อนเพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศขณะที่กรมการค้าภายในขอให้กรมปศุสัตว์ประสานฟาร์มไก่ไข่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงประมาณ 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่ในระบบและเพิ่มไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยทงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อเพิ่มช่องทางกระจายไข่ไก่จากแหล่งผลิตถึงประชาชนโดยตรงบุริมปราศภาภาครายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอร่อนพิบูลอำเภอทุ่งสงอำเภอประพรมอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดสตูลรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นคลื่นตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 66% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอประพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและด้านและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และใต้โฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็ให้ประชาชนติดตามข่าวจากพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือสอบถามที่023994012-13สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:00 น.รัสติยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันถึงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
3: สาเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงคลิปตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
4: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความ

0: และทุกคนบนท้องถนน
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเพลงพาเพลิน

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz
2: How to หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยส์เจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียว

0: อกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
1: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง1น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย2น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น3กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz
2: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
3: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่สองประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไต

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงศึกษาธิการพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเกือบ 1,000 แห่งใน29จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: กระทรวงศึกษาธิการสรุปความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 1,000 แห่งสั่งเร่งระดมงบประมาณและถุงยางชีพพร้อมส่งทีมอาชีวะลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
7: นายตติยภัทรติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2569พบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ988แห่งใน29จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้28แห่งโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วด้านการช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษากว่า23ล้านบาทสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม 19,417 ชุดพร้อมทีมฟิกอิทเซ็นเตอร์6แห่งส่วนสถานศึกษาเอกชนได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ243แห่งทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำงานและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดราชบุรีประกาศเขตช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน4อำเภอหลังน้ำท่วมกระทบประชาชนในพื้นที่
8: นางสาวทิติลักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีออกหนังสือประกาศกำหนดพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์ทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ครอบคลุม21ตำบลส่วนอำเภอบ้านโป่งครอบคลุม8ตำบลขณะที่อำเภอวัดเพลงกระทบพื้นที่4ตำบล30หมู่บ้านได้แก่ตำบลจอมประทัดตำบลวัดเพลงตำบลเกาะสันพระและพื้นที่เขตเทศบาลตำบล วัดเพลงและอำเภอปากท่อครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงการคลังโดยกำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่เกิดภัยสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลพบร่างคนงานที่เสียชีวิตอย่างน้อย15รายหลังหิมะถล่มทับค่ายพักแรมในเทือกเขาหิมาลัยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลพบร่างคนงานที่เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและยังสูญหายอีก1รายจากเหตุการณ์ที่หิมะถล่มทับค่ายพักบริเวณฐานของยอดเขาหิมาลุงหิมานซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างที่คนงานกำลังกางเต็นท์และติดตั้งเชือกเพื่อเตรียมต้อนรับนักปีนเขาต่างชาติโดยเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มฤดูปีนเขาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ทางด้านนายตุนสิงกูรุงประธานสมาคมมัคคุเทศก์ภูเขาแห่งชาติเนปาลระบุว่ามีโอกาสน้อยมากที่ผู้สูญหายที่เหลือจะรอดชีวิตและอาจยุติปฏิบัติการค้นหาเร็ววันนี้ทั้งนี้การท่องเที่ยวและการปีนเขาได้สร้างงานให้กับชาวเนปาลหลายหมื่นคนแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเร่งให้ทานน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นทำให้คนงานบนภูเขาต้องเผชิญความเสี่ยงอันตรายมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ New
10: สาเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
11: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
12: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
11: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
12: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
13: เลือกไข่ยังไงให้ดีวันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะ
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
15: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับประจำวันที่2ตุลาคม2569นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคณากรประกอบชัยชนะเหมือนเช่นเคยนะแล้วก็แน่นอนนะฮะช่วงนี้ก็ยังคงก่อติดเกี่ยวกับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเรื่องของการเยียวยาการระบายน้ำต่างๆแหละนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะที่อยากจะเน้นย้ำเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็คือเรื่องการลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับของปภครับปภนี่เขาเปิดลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันที่2ตุลาคมตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นมาแล้วนะครับผ่านแอปทางรัฐครอบคลุมย้ำนะตรงนี้สำคัญก็คือคนที่ประสบภัยน้ำท่วมช่วง15พฤษภาถึง30กันยายนเนี่ยช่วงนี้แหละนะก็เป็นพูดง่ายว่าเขานับใช้คำว่าช่วงฤดูฝนปี2569เนาะ15พฤษภาถึง30กันยายนใครที่ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงนี้นะครับครอบคลุม65จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครก็เกือบทั้งประเทศแหละจริงเขาก็อธิบายนะว่า65มีอะไรบ้างก็อย่างที่ผมบอกมันเกือบทั้งประเทศแหละนะประเทศจังหวัดไหนเขาประกาศช่วงน้ำท่วมมีภัยพิบัติต่างๆนะครับรวมกรุงเทพด้วยที่ใช้คำนี้เพราะกรุงเทพไม่นับเป็นจังหวัดนะเพราะฉะนั้น65จังหวัดบวกกรุงเทพที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังน้ำท่วมตั้งแต่15พฤษภาถึง30กันยายนสามารถไปลงทะเบียนรับเงินเตรียมรับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะ 9,000 นั่นแหละนะครับภายใต้เงื่อนไข4อย่างก็คือ1บ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายอะไรก็แล้วแต่ท่วมวันเดียว2วันแต่ทรัพย์สินเสียหายอ่ะเฟอร์นิเจอร์ทีวีรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ได้2นะครับน้ำท่วมเกิน7วันขึ้นไปอันนี้ได้เลยก็คือท่วม7วัน8วัน9วันถึงทรัพย์สินจะไม่เสียหายก็ได้นี่กันที่2นะครับ3นะครับบ้านถูกน้ำล้อมรอบไม่ท่วมถึงตัวบ้านนะครับเพราะว่าเราเอากระสอบทรายอะไรมากันอย่างดีแต่โดยรอบเนี่ยท่วมหมดเลยทำให้เราออกไปไหนไม่ได้นะครับไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเกิน7วันนี่ก็ได้เหมือนกันและ4กรณีอยู่บนคอนโดแฟลตอพาร์ตเมนต์น้ำท่วมไปไม่ถึงชั้น2ชั้น3หรอกแต่เราก็ลงไปไหนไม่ได้อะเกิน7วันเห็นไหมฮะคือครอบครัวพูดง่ายครอบครัวมั้ยนะครับท่วมไม่เกิน7วันแต่ว่าถ้าทรัพย์สินเสียหายคือปกติเวลาน้ำท่วมบ้านทรัพย์สินมันเสียหายอยู่แล้วนะครับกรณีท่วมเกิน7วันนี้ได้อยู่แล้วนะครับถึงไม่ท่วมตัวบ้านแต่พื้นที่โดยรอบท่วมหมดก็ได้อยู่บนคอนโดท่วมไม่ถึงห้องทรัพย์สินไม่เสียหายแต่เราลงไปไหนไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ประกอบอาชีพก็ได้เหมือนกันนะครอบคลุมนะครับก็ไปลงทะเบียนได้2ช่องทางก็คือช่องทางแรกผ่านแอปทางรัฐนะครับเข้าแอปทางรัฐมันจะมีแบนเนอร์อยู่นะครับลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเงินเยียวยาน้ำท่วมนะก็ไปลงกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับหรือใครไม่สะดวกที่จะลงเองก็เขาบอกให้ไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปที่เทศบาลไปที่บต.ของท่านนั่นแหละกรุงเทพก็ไปที่สำนักงานเขตแต่เขาก็บอกเลยนะว่าเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบพูดง่ายท่านไปท่านก็ต้องมือถือไปอ่ะแล้วก็ท่านก็ต้องลงแอปทางรัฐเจ้าหน้าที่เขาจะคอยบอกให้ว่ากดยังไง เพราะฉะนั้นเอาจริงๆถ้าไม่อยากเสียเวลาท่านก็ทำที่บ้านก็ได้นะสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ก็ที่มันได้เป็นรายหลังไงเพราะฉะนั้นในครอบครัวหนึ่งอ่ะก็ได้รายหลังเพราะฉะนั้นใครที่ลงได้อ่ะก็ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐจบนะครับตั้งแต่2ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็ครอบคลุมนะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเนี่ยมันก็จะเป็นประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วน้ำท่วมพายุเข้าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นปุ๊บถ้าเกิดน้ำท่วมภายใน15วันแรกได้ก่อน 10,000 ที่เหลือจะตามมาตามจริงแต่ไม่เกินแสนถ้าเป็นแผ่นดินไหวลมถล่มได้ก่อน 5,000 ที่เหลือก็จะตามมาอีกไม่เกินแสนเนี่ยครับแต่ว่าอย่างน้อยได้รับเยียวยาท่านมั่นใจได้ว่า15วันแรกท่านได้แน่ถ้าน้ำท่วม 10,000 แผ่นดินไหว
พายุเข้าวัน15วันได้ 5,000 แต่ที่เหลือจะตามมาแต่ไม่เกินแสนขออภัยไม่ใช่ไม่เกินแสนนะครับนี่คือจะเริ่มตั้งแต่ที่1แต่ก่อนหน้านี้ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเนี่ย15พฤษภาคมถึง30กันยายนก็ไปลงทะเบียนนะกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับพอเขาก็คือรัฐบาลก็จัดงบนะเต็มที่แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้ก็กำลังเกิดภัยพิบัติยังเป็นเอฟเฟกต์อยู่นะเพราะว่าต้องระบายน้ำแล้วก็น้ำเหนือกำลังมานะครับเนี่ยน้ำเหนือที่กำลังมาแล้วก็กำลังจะท่วมพื้นที่อย่างอยุธยาชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอะไรเงี้ยเนี่ยจะเป็นล็อตใหม่ละเพราะจะเกิดหลัง1ตุลาเห็นไหมฮะนะครับนี่ก็ถือว่าเดี๋ยวนี้ก็ดีนะเปิดให้แบบลงผ่านแอปกันสะดวกท่านผู้ชมก็จะได้สบายใจด้วยข้อมูลของเราเนี่ยปภ.จังหวัดมาเก็บข้อมูลมีครอบครัวเรามีบ้านของเราอยู่หรือเปล่าอันนี้ชัดเจนเพราะท่านลงเองเลยนะง่ายๆส่วนเงื่อนไขมันก็หลักเกณฑ์ก็ครอบคลุมอยู่ละนะย้ำนะน้ำท่านก็เลือกให้ถูกแหละนะครับน้ำท่วมไม่เกิน7วันแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายน้ำท่วมทรัพย์สินมันเสียหายอยู่แล้วนะเสียมากเสียน้อยมันก็เสียหายนะครับน้ำท่วมขังเกิน7วันก็ได้อยู่แล้วถึงบ้านไม่น้ำท่วมแต่ว่าโดยรอบท่วมหมดนี่จนเราออกไปไหนไม่ได้หรือกรณีอยู่บนแฟลตอยู่บนคอนโดอยู่บนอพาร์ตเมนต์ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5มันท่วมไม่ถึงห้องเราหรอกนะครับแต่เราไปไหนไม่ได้ทำงานไม่ได้ไม่มีรายได้ก็ได้เหมือนกันก็ได้รับเงินเยียวยานะครับนี่ก็สะดวกนะอย่างที่บอกนะคือเขาพยายามโปรโมทว่าให้ลงผ่านแอปทางรัฐแต่ถ้าลงไม่ได้จริงก็ไปที่ท้องถิ่นใกล้บ้านท่านหรืออยู่กรุงเทพก็ไปสำนักงานเขตแต่เขาก็บอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ก็จำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคือเขาจะสอนวิธีเข้าแอปทางรัฐให้ว่างั้นเถอะนะครับนี่ก็ถือว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ8นาฬิกาเป็นต้นไปก็เริ่มแล้วล่ะนะครับไปต่อกันที่อัปเดตเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะนี่ก็หลังจากนี้ก็คงต้องก่อติดมันอยู่พักใหญ่ๆจนถึงวันที่7ตุลาแหละนะครับเพราะว่า4 5 6 7 8เนี่ยทั้งกรมอุตุแล้วก็ทั้งเพจดังอ่ะว่างั้นเถอะเขาก็บอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองมีพายุเข้าอีกรอบหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมรับมือกันกรมอุตุก็บอกเลยนะครับว่ากลับมาดูสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 4-7 ตุลาคมนะครับเป็นประกาศฉบับที่2แล้วนะรอบนี้เขาทำคำพูดง่ายๆแล้วก็ทำอินโฟกราฟิกวันที่5บอกเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่2 3 4นะครับก็สัปดาห์หน้าในต้นสัปดาห์ในวันที่5เนี่ยนะจุดที่ตกหนักมากเขาบอกเป็นจังหวัดเลยจบไปเลยบอกเป็นโซนอะกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาโอ้โหก็เป็นแนวลุ่มน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่จะตกหนักวันที่5ส่วนวันที่6ก็คือกาญจนบุรีกับราชบุรีน้ำก็จะลงเขื่อนอีกแหละนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็คาดว่าฝนจะตกหนักเนี่ยทั้งวันที่5และวันที่6เพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือแต่รอบนี้เขาบอกมันจะไม่ได้ตกแช่เหมือนช่วงที่ผ่านมาหรอกเนี่ยก็ตกหยุดแหละตกหนักก็สักชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยนะครับเพราะรอบที่ผ่านมานี่อย่างชลบุรีเนี่ยโอ้โหตกหนัก3วัน2คืนเนี่ยไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยไอ้นี่หนักจริงนะครับแล้วเขาก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์นะอย่างต่อเนื่องเพราะยิ่งใกล้วันมันก็จะยิ่งเห็นพอดกราฟได้ชัดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งก็คือวันนึงเขาอัปเดต2รอบนะครับประกาศเนี่ยไอ้รอบวันที่4ถึงวันที่7ตุลาเนี่ยก็คือตี5รอบนึง5โมงเย็นอีกรอบนึงเนี่ยว่าชัวร์แค่ไหนแล้วก็รอบนี้กำหนดพื้นที่ให้รู้เลยว่างั้นเถอะนะครับนี่คือเรื่องฝนต่อไปเรื่องน้ำนะครับอันนี้ก็ต้องมาเกาะติดเหมือนกันนะฮะน้ำในการระบายของเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งหลักๆเขาก็จะบริหารจัดการน้ำดูจากสถานีนะครับระบายน้ำที่นครสวรรค์น้ำมาเท่าไหร่มารวมกับสแกร์กลางที่อุทัยบวกกันเท่าไหร่แล้วมีน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะ
จะระบายเป็นขั้นบันไดเพื่อไม่กระทบต่อพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานอกคันกั้นน้ำต่างๆเนี่ยไล่ตั้งแต่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาลงมาเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบมากนักก็ว่าเงินเถอะนะครับแต่การจะระบายมากระบายน้อยเกิดระบายน้อยเกินไปแล้วน้ำเหนือลงมาเยอะแต่ผมก็เพิ่งดูรายการเมื่อเช้าเนี่ยน้ำมวลน้ำมันก็จะย้อนกลับไปทำให้ไปแถวนครสวรรค์ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องบริหารจัดการแต่อย่างไรก็ตามครับตีสามที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระบายถึงอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะถือว่าก็เยอะมากนะในช่วง 2-3 ปีเนี่ยนี่ก็ถือว่าแบบมาพีคๆเลยอ่ะ 2,500 ละนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่โดยรอบริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยไล่มาเลยนะตั้งแต่ใต้ชัยนาทอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีแถวๆเนี้ยนะครับได้รับผลกระทบหมดแหละนะครับที่ลุ่มนอกคันกั้นน้ำนะครับแล้วก็ดูแล้วก็ยังมีน้ำมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาจะปรับสูงขึ้นนะครับชาวบ้านที่อยู่ริมก็ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็ต้องเตรียมยกของขึ้นที่สูงด้วยนะครับแม้ว่าโดยภาพรวมนะชาวบ้านโดยรอบที่เขาอยู่ในพื้นที่ลุ่มจริงๆอ่ะเขาก็เตรียมพร้อมรับมือมาตลอดชีวิตอยู่แล้วล่ะนะครับอ่ะนี่คือสถานการณ์น้ำไปกันที่ข่าวคราวตื่นเต้นเมื่อวานนี้นะหลายคนก็คงจะเคยเห็นคลิปแล้วเรื่องไอ้เข้นะครับจริงๆนะต้องบอกตรงว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยข่าวเรื่องจระเข้หลุดเนี่ยมันเยอะจริงๆผมยังเคยงงเลยนะว่ามีนักอนุรักษ์มีอะไรส่งเสริมให้แบบมีการปล่อยจระเข้กลับคืนจระเข้สู่ธรรมชาติที่ไหนอ่ะบึงบอระเพ็ดก็มีนะแล้วงี้เกิดมันหลุดมันในแม่น้ำทั่วไปอันตรายเหมือนกันเนาะนะครับรอบนี้ก็เหมือนกันนะรอบนี้เกิดขึ้นที่สนามชัยเขตนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราจริงเมื่อวานตั้งแต่ช่วงสายๆก็มีคลิปคือชาวบ้านก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปเจอนอนอ้าปากตากแดดนะสบายใจเฉิบอยู่นะเหมือนลักษณะจะเป็นคลองส่งน้ำชนประทานนะครับโอ้โหแทบช็อกขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเจอจระเข้นะอยู่บนถนนเนี่ยอยู่ริมคลองประปาชนประทานเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยตอนแรกข่าวบอก2เมตรแต่พอจับได้จริงๆ3เมตรนะครับก็เลยประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานมูลนิธิต่างๆแหละแล้วมันก็ลงไปในคลองส่งน้ำชนประทานนะครับที่บ้านบางพะเนียงหมู่4ตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเจ้าของบอกว่าเลี้ยงมา30ปีอ่ะนะครับโอ้โหคือแสดงว่าอายุมันก็มากแล้วนะ30ปีสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ขอความยินยอมจากเจ้าของจระเข้แหละนะครับเพราะว่าคือจระเข้ในธรรมชาติของไทยมันไม่มีมานานแล้วอ่ะมันหมดไปตั้งนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีแล้วไตทองเนี่ยนะครับความชำนิชำนาญในการจับจระเข้เนี่ยผมว่ามูลนิธิก็ไม่มีอ่ะนะครับเจ้าหน้าที่ก็น้อยนะคือส่วนใหญ่ก็จะจับเวลาอยู่ในสวนสัตว์ย้ายที่อยู่ย้ายสระมันเนี่ยแต่จับเวลามันหลุดไปในธรรมชาติแล้วเนี่ยอยู่ในคลองแล้วเนี่ยจับเป็นเนี่ยผมว่าไม่น่าจะได้นะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ตัดสินใจใช้ปืนถ้าเดาไม่ผิดจะเป็น M16 แหละที่เห็นในคลิปนะ2กระบอกรัวตับ1นะครับก็เรียบร้อยนะครับก็ดูในคลิปแล้วมีคอมเมนต์ก็หลายคนบอกมันไม่ใช่ความผิดมันอะไรคือก็เข้าใจแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่มีวิธีการอื่นแล้วฮะท่านผู้ชมครับเพราะเขาก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเขาด้วยเนี่ยของเจ้าหน้าที่เองแล้วเกิดปล่อยให้มันหลุดไปมากกว่านี้จนหาไม่เจอเนี่ยมันจะอันตรายเพราะตัวไม่น้อยนะครับเกือบ3เมตรเอาง่ายๆนะโอ้โหตัวใหญ่จริงๆนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยิงกับ M16 อย่างที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเวลาเขาจะเล่นงานมันเนี่ยนะอย่างเช่นที่ฟลอริดาเนี่ยเขาจะมีโควต้านะให้สามารถจัดการจระเข้ได้นะครับเขาก็ใช้วิธีใช้ปืนลูกซองยิงตรงท้ายทอยมันนะนัดเดียวจอดเลยนะครับแต่ของเรา
เรานั่งเรือไปใกล้ไม่ได้ก็เลยยิงด้วย M16 นะครับคราวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่มีฟาร์มเลี้ยงจระเข้นะทั้งที่คือก็ต้องบอกว่าที่ถูกต้องแหละไอ้ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคงจะไม่มีนะที่ถูกต้องเนี่ยก็คงจะต้องทำให้มันแข็งแรงนะครับระมัดระวังเรื่องการหลุดออกไปด้วยอันตรายจริงๆนะเพราะช่วงหนึ่งต้องบอกว่าอาชีพเลี้ยงในจระเข้เนี่ยมันก็บูมนะเพราะมันเอาหนังมันไปทำเนื้อก็ช่วงหนึ่งเนื้อมันก็ขายดีไข่มันอีกไข่มันเนี่ยผมเนี่ยเคยทานทั้งเนื้อไข่เนี่ยเอามาทำเป็นไข่เจียวก็เคยไปทานที่อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้ที่พัทยานี่แหละทานกับคุณส่วนนะครับไปทำรายการทำสเต็กจระเข้เอาไข่เป็นไข่เจียวจระเข้ทานโอ้โหนั้นทุกอย่างอ่ะในโต๊ะอะไรอ่ะผัดจระเข้ผัดพริกไทยดำเชื่อไหมฮะท่านผู้ชมนี่ก็เรื่องจริงนะทานแล้วก็2วันหลังจากนั้นเนี่ยอาหารเป็นพิษเข้าโรงพยาบาล ไม่ค่อยถนัดนะครับนี่อ่ะแต่ก็นำเสนอข่าวนี้เพื่อจะย้ำนะฟาร์มจระเข้ต่างๆนะครับก็ต้องให้มันแน่นหนานะครับรั้วรอบขอบชิดต่างๆไม่ใช่เวลาเกิดน้ำท่วมทีก็หลุดมาทีอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันตรายจริงๆนะครับใกล้ๆกับฉะเชิงเทรานะครับต่อเนื่องกันเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมครับพอดีเป็นอินโฟของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเขาทำมาพอดีนะตำรวจภูธรกบิลบุรีว่าวันนี้เอาอัปเดตตอน6นาฬิกานะของวันที่2ตุลาคมนะครับถนน304บริเวณสะพานนางเลงนะครับช่วงโรงพยาบาลกบิลบุรีถึง4แยกกบิลบุรีขณะนี้รถทั่วไปยังไม่สามารถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้นะครับเปิดให้เฉพาะรถทหารที่ให้บริการรับส่งประชาชนสามารถสัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนและจะผ่านเส้นทางนั้นก็ให้เลี่ยงไปเส้นทางอื่นนะเลี่ยงได้แต่เนิ่นๆยิ่งดีนะครับเพราะว่าเนี่ยเขายังปิดการจราจรสำหรับรถทั่วไปเปิดให้เฉพาะรถทหารที่คอยรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้นเองนะแสดงว่าจุดที่บริเวณกบิลบุรีนะครับน้ำยังคงท่วมถนนในระดับที่ผ่านไปได้เฉพาะรถทหารนะครับปิดเลยก็ดีเหมือนกันนะเพื่อความปลอดภัยไม่งั้นก็จะมีรถแบบวัดดวงไปได้บ้างไม่ได้บ้างเกิดดับไปช้ามันก็ส่งผลต่อการจราจรอีกนะติดขัดยาวอีกเป็นงั้นปิดเพื่อจะได้ทำทางเลี่ยงให้กับประชาชนไปนี่ก็เลยเน้นย้ำว่าให้บริการเฉพาะรถทหารนะที่สามารถวิ่งได้เพื่อรับส่งประชาชนนี่อัปเดตวันที่2ตุลาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาสถานีตำรวจภูธรกบิลบุรีนะครับคราวนี้ไปกันที่กรุงเทพบ้างนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนคือเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันนะรัฐมนตรี3หนุ่ม3มุมนะครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ

ระบายน้ำนะครับในพื้นที่โดยรอบนะของเคหะร่มเกล้าเนี่ยก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันก็จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับที่สำคัญนะครับเวลาประมาณ 2:00 ของเมื่อวานเนี่ยระหว่างที่กำลังนั่งเรือดูพื้นที่โดยรอบเนี่ยปรากฏว่ามีเคสด่วนก็คือมีผู้ป่วยในพื้นที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะเมื่อรับแจ้งรัฐมนตรีทั้ง 3 ท่านก็เข้าไปช่วยเหลือด้วยนะครับแล้วก็ประสานหน่วยงานต่างๆนำอุปกรณ์ไปช่วยผู้ป่วยโดยเร็วที่สุดนี่แม่เพราะฉะนั้นก็พูดง่ายอยู่ตลอดทั้งวันเลยนะคอยเคลียร์เรื่องของปัญหาน้ำท่วมขังเพราะน่าจะเป็นจุดหลักจุดใหญ่หลักๆแหละที่เหลืออยู่นะในพื้นที่กรุงเทพนะครับซึ่งต้องใช้วิธีสูบน้ำออกไปนะครับเพื่อลดปริมาณนะครับลงให้มากที่สุดคาดว่าใช้เวลาประมาณ 2-3 วันอันนี้ก็ชื่นชมแหละนะครับรัฐมนตรีทั้ง 3 ท่านที่ยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อนะครับช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพร้อมกับทางปลัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานก็ลงพื้นที่3จุดนะจุดแรกบริเวณคลองลาดกระบังนะครับไปติดตามสถานการณ์และการระบายน้ำตรวจการทำงานของเรือที่ผลักดันน้ำนะให้ลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วนี่แหละนะครับจุดที่2ไปที่ศูนย์พักพิงนะโรงเรียนศรีพฤกษานะนะครับก็ไปให้กำลังใจชาวบ้านนะครับที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วยังมาอยู่ยังศูนย์พักพิงซึ่งส่วนใหญ่นะก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแหละนะครับที่มาอยู่ยังศูนย์พักพิงนะครับจุดที่3ไปที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชพื้นที่เคหะร่มเกล้านะครับ33นะครับจุดนี้ก็ไปประสานกับทางรัฐมนตรี3หนุ่ม3มุมนั่นแหละนะครับก็คือคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐคุณวสิทธิ์เลียงประสิทธิ์และคุณชัยชนกชิดชอบนะครับนี่ก็ลงพื้นที่กันครบแหละนะฮะรัฐมนตรีที่มีภารกิจในการที่ต้องมานะครับอำนวยความสะดวกแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำที่ยังท่วมขังอยู่หาวิธีการระบายหนึ่งด้านอีกด้านนึงก็คือเยียวยานะครับประชาชนเอาสิ่งของเอาน้ำดื่มไปให้นะครับแล้วก็ยังศูนย์พักพิงต่างๆด้วยนะครับด้านนายกรัฐมนตรีครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการประชุมนะกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยก็ย้ำนะครับว่าภาพรวมตอนนี้เนี่ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยก็เริ่มปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้นละนะครับทุกหน่วยงานก็เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตอย่างเร่งด่วนนะครับมีการบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เข้าถึงประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะอย่างครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงเน้นย้ำไว้ทุกหน่วยงานเนี่ยสื่อสารและประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันต้องเป็นเอกภาพนะคือต้องไม่มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเหมือนวันที่บอกว่าระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 2,200 กับ 2,500 นั่นแหละนะครับวันนั้นนะเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยต้องเป็นชุดเดียวกันต้องเป็นเอกภาพลดความคลาดเคลื่อนนะและป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนที่สำคัญนายกก็ย้ำว่าเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการแล้ว4567เนี่ยก็เสี่ยงต่อการเกิดพายุฝนแหมได้เห็นแดดมา 2-3 วันนี่จะมาอีกแล้วนะครับนายกก็บอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานต่างๆก็ต้องเตรียมนะครับมาตรการในการรองรับอย่างรอบด้านทั้งเรื่องบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเตรียมเรื่องอาหารเตรียมเรื่องศูนย์พักพิงนะครับและแผนเผชิญเหตุและต้องมีความพร้อมขั้นสูงสุดนะในการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนะนี่ก็เป็นการประชุมหลักใหญ่ใจความก็คือทุกหน่วยงานก็ต้องใช้ชุดข้อมูลเดียวกันแล้วก็เตรียมรับมือรอบที่2นะที่จะมาเนี่ยนะ4 5 6 7นี่แหละนะครับแต่ก็อย่างที่เรียนไปนะว่าส่วนใหญ่พื้นที่นะก็อยู่บริเวณภาคกลางแหละนะวันที่5ก็กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาวันที่6กาญจนบุรีราชบุรีส่วนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็เจอทั้ง2วันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้ตกแช่3วัน2คืนเหมือนรอบที่ผ่านมานะ

ก็ตกหนักหยุดตกเบาอะไรประมาณนี้แหละนะครับน่าจะเป็นฝนสุดท้ายสักทีเนี่ยโอ้พูดว่าฝนสุดท้ายมาหลายรอบแล้วนะครับรอบนี้แหละนะครับแล้วก็มันมีลมหนาวมาด้วยนะครับก็จะได้เข้าสู่หน้าหนาวลมพายุฝนก็น่าจะหมดลงไปนะครับไปต่อกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยท่านนายกก็ไปกล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับในงาน Dinner Talk Zero Corruption นะครับ From Policy to Action นะครับก็ไปพูดถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนะฮะการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันนั่นแหละปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดคนสุจริตต้องไม่เสียเปรียบนี่นะครับนายกก็ย้ำนะครับว่า3หลักสำคัญในการขับเคลื่อนซีโร่คอร์รัปชันนะครับ1ก็คือปิดโอกาสโกงนะครับลดอำนาจที่ไม่จำเป็นแยกหน้าที่ให้เกิดการถ่วงดุลและทำให้เกิดการตัดสินใจของภาครัฐที่มีเหตุผลตรวจสอบได้ทักท้วงได้โดยเฉพาะเรื่องการออกใบอนุญาตการจัดซื้อจัดจ้างต้องตรวจสอบได้ตั้งแต่การกำหนดกติกาอันนี้ก็คือกำหนดกติกาส่วนเรื่องการออกใบอนุญาตจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยผมเห็นภาครัฐก็มีแนวทางที่จะใช้เรื่องของ AI นะเรื่องของระบบนะครับคอมพิวเตอร์ชั้นสูงนี่แหละนะมาเป็นตัวพิจารณาไม่ต้องมาใช้ดุลพินิจของคนนะครับถ้ายื่นขออนุญาตเอกสารถูกต้องถูกระเบียบนะครับระบบมันก็ประเมินให้เลยว่าได้ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องมาใช้ดุลพินิจของมนุษย์ซึ่งมันอาจจะต้องมีใต้โต๊ะบนโต๊ะแปะเจี๊ยอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับที่สำคัญต้องตรวจสอบตั้งแต่การกำหนดกติกาเพื่อไม่เกิดคำพูดที่บอกล็อกสเปคนั่นแหละนะครับสองก็คือเปิดโอกาสตรวจสอบนะเพิ่มความโปร่งใสเปิดให้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกพร้อมนำข้อมูลภาครัฐเทคโนโลยีและ AI มาช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติและสัญญาณความเสี่ยงด้านการทุจริตรวมถึงการต่อยอดนะฮะระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์และระบบการเงินการคลังนะครับและสุดท้ายนะครับปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดเมื่อพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและต้องขยายผลไปยังผู้สั่งการและผู้รับประโยชน์ตามพยานหลักฐานด้วยนะครับนี่คือ3หลักในการขับเคลื่อนซีโร่คอร์รัปชันของรัฐบาลนะครับปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดนะครับก็จะได้ลดเรื่องของคะแนนนะฮะเรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยแล้วก็เน้นใช้หลักธรรมาภิบาล นี่แหละนะครับเวลาเขามีการประเมินให้คะแนนเรื่องการความโปร่งใสเนี่ยเราก็คะแนนเราเนี่ยไม่ค่อยดีนะจะอยู่แบบกลางๆทางด้านท้ายๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นภาครัฐก็ประกาศเป็นวาระแห่งชาติมาหลายรอบนะเรื่องการซีโร่คอร์รัปชันต่างๆเนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากภาครัฐเนี่ยครับเพราะนี่แหละที่บอกมีอำนาจในเรื่องของใบอนุญาตการจัดซื้อจัดจ้างก็จะมี2เรื่องนี่แหละสำคัญนะครับและจริงๆเขาก็มีการจัดประเมินอยู่แล้วว่าหน่วยงานไหนที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้เพราะมันมีอำนาจของคนที่จะตัดสินใจเรื่องบางเรื่องนี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธีการนะครับในการทำให้โอกาสที่จะเกิดการทุจริตนั้นลดน้อยลงนะครับปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดนะครับนะครับแล้วก็ต่อมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับไปกันที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสนอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีๆที่นำมาเสนอนะจะได้เป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยเหมือนกันจากกรณีน้ำท่วมหลายพื้นที่ของชลบุรีส่วนใหญ่ก็แถวพนัสพานทองนี่แหละนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายประชาชนก็เริ่มทำความสะอาดบ้านเรือนข้าวของเครื่องใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จมมิดเนี่ยนะก็ต้องเร่งซ่อมแซมแล้วล่ะนะครับดร.สุมาวดีพวงจันทร์นะฮะผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสนก็บอกนะครับว่าตามที่ทางคุณประเสริฐจันทระรงทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำสั่งการให้อาชีวะทั่วประเทศเลยจัดตั้งศูนย์จิตอาสาฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนี่วิทยาลัยเทคนิคบางแสนนะก็เลยนะออกบริการประชาชนนะครับตลอดเลยว่างั้นเถอะนะครับวันที่5ถึงวันที่7เนี่ยไปที่วัดเตาปูนนะตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองวันที่8ไปที่วัดท้ายดอนตำบลแสนสุขวันที่9ไปที่วัดตาล้อมตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชลบุรีก็ไปเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องจักรกลทางการเกษตรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นมีค่าอะไหล่ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้ฝึกฝนทักษะด้วยเพราะฉะนั้นใครที่มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายจากน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปเลยนะครับพื้นที่อ่างศิลาแล้วก็บางแสนเนี่ยเขาไปเปิดให้บริการนะครับเขาเรียกว่าศูนย์ซ่อมสร้างศูนย์จิตอาสาฟื้นฟูหลังน้ำท่วมคือให้นักศึกษาได้ฝึกปรือด้วยแต่ก็มีอาจารย์เนี่ยคอยยืนคุมอยู่นะไม่ใช่ให้เด็กซ่อมอย่างเดียวซึ่งดีมากนะครับผมเนี่ยเคยขับรถไปเที่ยวที่อัมพวาแล้วรถไปเสียความร้อนขึ้นผมก็แวะจอดวัดอะไรสักอย่างนี่แหละนะระหว่างทางเนี่ยแล้วก็มีศูนย์จิตอาสาอย่างนี้แหละนะวิไลเขามาเปิดแล้วก็มีอาจารย์คอยคุมเด็กนะครับน้องก็บอกนี่หม้อน้ำมันรั่วนะต้องไปเปลี่ยนและมีร้านอยู่แค่อะไรเงี้ยเรารู้สึกดีมากเลยนะทุกครั้งเวลาพูดถึงข่าวเนี่ยผมก็จะพูดถึงเหตุการณ์นี่แหละว่าผมเนี่ยก็เคยเป็นผู้ใช้บริการของศูนย์ซ่อมจิตอาสาอะไรนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นดีมากน่าจะวิไลเทคนิคน่าจะทำมาทั่วประเทศแหละนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ไหนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะระยองจันทร์ตราดปราจีนสระแก้วและตอนนี้จะมีภาคกลางอีกอยุธยาในแถวๆนี้นะครับพอน้ำลดก็บริการมาซ่อมโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับบางทีเขายกขึ้นที่สูงไม่ทันเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่นะท่านผู้ชมนะเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันเอากลับมาใช้ได้เกือบจะทุกอย่างนะอันนี้พูดจากประสบการณ์เพราะว่าเจอน้ำท่วมหนักๆ ก็ที่จันทบุรีปี49หรือปี50เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเรานี่แหละนะปี49นะท่วมใหญ่เลยแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นพัดลมเตารีดไอ้พวกเนี้ยรอน้ำแห้งแล้วก็รอให้แบบแห้งสนิทเลยนะแล้วก็ไม่ใช่แบบไม่มีฝนละมีรอแดดออกเนี่ยนะเอามาไขควงขันๆแล้วก็เอาโคลนออกอ่ะแล้วไปตากแดดตากวัน2วันนี่แหละมันแห้งสนิทเลยมันก็กลับมาใช้ได้ตามปกติหมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงวันข้างหน้ามันอาจจะเป็นสนิมแล้วก็เรื่องช่างมันนะแต่ว่าใช้ได้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าท่านต้องชัดเจนว่ามันแห้งสนิทถ้าไม่ชัวร์ก็ต้องขันน็อตมันออกมาเอามาเคาะแล้วก็ตากแดดแต่ถ้ามั่นใจว่าไม่ต้องเคาะก็ได้เอาไปตากแดด 2-3 วันก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่นะก็กลับมาใช้ได้นะครับยกเว้นมันเสียมากๆนะครับนี่แหละอย่างของวิไลเทคนิคบางแสนเนี่ยเขาซ่อมทั้งจักรยานยนต์และรถยนต์ด้วยนะนะเพราะฉะนั้นดีมากเลยเป็นโครงการดีๆถืออย่างน้อยก็เยียวยานะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีนะครับไปต่อที่เมืองพัทยาครับเปิดสวนสาธารณะแห่งใหม่นะครับเพิ่มพื้นที่ให้กับปอดของคนพัทยา350ไร่นะครับภายในซอยชัยพฤกษ์2พลิกพื้นที่เดิมตรงเนี้ยเคยเป็นบ่อทิ้งขยะนะเป็นบ่อขยะท่านผู้ชมนะครับกลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับชาวบ้านสำหรับการออกกำลังกายสำหรับเล่นกีฬานะครับเปิดให้บริการทุกวันนะฮะ6โมงเช้าถึง2ทุ่มดูในภาพเนี่ยมันเขียวซะเหลือเกินนะแล้วก็มีลู่วิ่งด้านนอกข้างในเป็นสนามฟุตบอลโอ้โหสุดยอดเลยคือผ่านไปสัก10ปี15ปีเนี่ยคนรุ่นหลังเขาไม่รู้ว่าข้างล่างเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นบ่อขยะเห็นไหมฮะเขาก็พลิกฟื้นได้เลยคุณปรเมศงามพิเชษนะครับนายกเมืองพัทยาก็ไปร่วมเปิดสวนสาธารณะเมืองพัทยาแห่งนี้อย่างเป็นทางการแล้วก็ร่วมวิ่งออกกำลังกายรอบสวนสาธารณะแล้วก็ไปเต้นแอโรบิกแดนแล้วก็ไปเต้นซุมบ้าแล้วก็ไปโอ้หลายอย่างจังไงแล้วก็มีโยคะด้วยนะครับเลือกเอาเลยตามความถนัดนะครับผู้หญิงก็ไปวิ่งผู้ชายก็ไปเต้นซุมบ้าซะนะครับสวนสาธารณะแห่งนี้พื้นที่350ไร่เดิมเนี่ยเป็นบ่อขยะนะฮะก่อนจะมันเต็มก็กลบนะครับแล้วก็มาปรับเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการออกกำลังกายแล้วก็เมืองพัทยาก็จัดงบแบบจัดเต็มอ่ะมีทั้งสนามฟุตบอลมีทั้งลู่วิ่งมีทั้งลานบาสเกตบอล
มีสนามเด็กเล่นมีลานออกกำลังกายมีลานกิจกรรมเพราะฉะนั้นกลุ่มต่างๆก็สามารถแบ่งได้เลยว่าจะไปเต้นแอโรบิกไปรำกระบี่กระบองไปเต้นซุมบ้าอะไรก็แล้วแต่มีโยคะด้วยโอ้โหนะอันนี้ก็ดีมากนะก็แล้วแต่เลยเนี่ยเพราะว่าดูในภาพนะผมมันเขียวซะเหลือเกินมันดีจริงๆก็ส่วนใหญ่พื้นที่ต่างๆที่เคยเป็นบ่อขยะพอมันเต็มนะก็จะเป็นลักษณะนี้แหละทั้งหมดนะก็จะมาใช้ประโยชน์สาธารณะซึ่งดีมากปัจจุบันพื้นที่บ่อขยะในประเทศไทยยากนะฮะที่จะมีใหม่แล้วนะฮะนี่เป็นบ่อเดิมๆซึ่งเคยเกิดเมื่อ 20-30 ปีก่อนนั่นแหละนะฮะแล้วก็จนเต็มเขาก็กลบแล้วก็ทำเป็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นที่สาธารณะเป็นสวนสาเป็นสนามออกกำลังกายนะครับแต่การที่จะทำบ่อขยะบ่อใหม่ปัจจุบันยากนะยากจริงเพราะว่าชาวบ้านไม่ยอมแล้วล่ะนะครับผมเนี่ยในชีวิตเนี่ยไปทำข่าวเนี่ยเคยไปบ่อขยะหลายแห่งมากนะแต่ละบ่อนี่แค่ขับเข้าไปสักก่อนถึงบ่อสัก500เมตรนี่ก็โอ้โหแทบจะอ้วกอะกลิ่นมันแรงต่อยเขาบริหารงานดียังไงโดยเฉพาะถ้าฝนตกแต่ละจุดนะส่วนใหญ่มันเกี่ยวเรื่องการเมืองด้วยนะน้องกันหนูท้องถิ่นแต่ว่าณปัจจุบันกลบถ้าเต็มก็กลบแล้วก็ส่วนใหญ่ปัจจุบันก็ใช้วิธีทำเป็นเตาเผาขยะนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่เกิดมลภาวะมลพิษน้อยนะครับเดี๋ยวนี้เตาเผาขยะนี่เขาพัฒนาจนเผามาเนี่ยมลภาวะนี่แทบจะออกมาน้อยมากนะครับถ้าจะไม่มีว่างั้นเถอะนะครับเขาใช้เผาแทนฝังกลบละบ่อฝังกลบนะปัจจุบันบ่อใหม่ๆนี่ไม่มีนะแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าชาวบ้านโดยรอบไม่ยอมหรอกนะครับปิดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับฝากกันหน่อยเพราะว่าก่อนเข้ารายการเนี่ยกองทัพบกทันกระแสเขาก็โพสต์นะครับอันนี้ไม่มีภาพนะครับก็คือเมื่อคืนนะตอนประมาณ2ทุ่มเสร็จนะครับก็เกิดคนร้ายนะไปลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน PT ที่บ้านปูลานิบงอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสก็ใช้วิธีเอารถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะครับทำเป็นระเบิดแสวงเครื่องไปจอดแล้วก็ระเบิดตูมนะครับก็เละทั้งปั๊มอ่ะมีพนักงานได้รับบาดเจ็บ2รายนะครับคือนายฮามะไซดีแล้วก็นางสาวสวีดะอูมานะครับแน่นหน้าอกหูอื้อส่วนใหญ่คืออู้หูอื้อแหละนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลก็เบื้องต้นไม่ได้เจ็บหนักแพทย์ก็ให้กลับบ้านได้นะครับอันนี้ก็ยังโชคดีนะครับนี่แหละฮะจะเห็นว่าเหตุที่เกิดขึ้นคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่ว่าไทยพุทธไทยมุสลิมแหละได้รับหมดกรณีก็เป็นน้องมุสลิมเนี้ยนะครับเหตุการณ์ก็ยังไม่สงบดีนะมามีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็หวังว่าโดยความมุ่งมั่นนะของภาครัฐของเจ้าหน้าที่ที่จะพยายามคืนความสงบสุขให้กับด้ามขวานทองของเราให้กับชายแดนใต้นะเหตุการณ์ก็น่าจะกลับมาสงบสุขได้ในอนาคตไม่ว่านานแค่ไหนก็ต้องรอแหละนะครับแล้วก็อยากจะให้เหตุการณ์มันไม่รุนแรงไปกว่านี้นะครับนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือข่าวสารนะที่มาพูดคุยกันในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ11 นาฬิกาโดยประมาณนะครับก็ถ้าทางวิทยุก็สวทชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะทางออนไลน์ก็ทางเพจฟ้านะครับมีเพจดำเพจแดงก็ได้ทุกช่องทางแหละนะครับสะดวกช่องทางไหนได้หมดนะครับสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับผมคณากรประกอบชัยชนะพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ู่แล้ว
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักขั้นสูงสุดพร้อมยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมในทุกด้านหลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
1: สหภาพยุโรปเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันนี้หลังผู้นำสหรัฐขู่จะห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลของสหรัฐท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนัทนิชาจงโปร่งกลางเตรียมชิงเหรียญทองกับนักชกจากเกาหลีเหนือในมวยสากลรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงวันนี้เวลา 15:30 นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักขั้นสูงสุดพร้อมยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมในทุกด้าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือขั้นสูงสุดทั้งการจัดเตรียมกำลังคนอุปกรณ์อาหารยารักษาโรคและแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีพร้อมเน้นย้ำให้ยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมและสุขอนามัยที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจและจูงใจให้ประชาชนยินยอมอพยพจากพื้นที่เสี่ยงภัยมารับความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยและสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ได้ดำเนินการเร่งระบายน้ำผ่านการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานอาทิกรมชลประทานกองทัพเรือที่สนับสนุนเรือผลักดันน้ำกว่า100ลำกระจายความช่วยเหลือในหลายจังหวัดรวมถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกรุงเทพมหานครและรัฐบาลในการส่งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของปอพและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3: ซึ่งก็ยังถือว่าสถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตด้วยความเร่งด่วนมีการบูรณาการงานสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
2: ทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดถือข้อมูลการแจ้งเตือนภัยที่เป็นทางการจากการแถลงของรัฐบาลกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลของหน่วยงานราชการเป็นหลักชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยสรุปสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนและบริหารจัดการน้ำเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในสัปดาห์หน้าน
4: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพภูมิอากาศผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้จังหวัดที่ยังคงประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านรวมทั้งเร่งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้านนายวัฒนามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าตั้งแต่วันที่4ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเคลื่อนลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครในวันที่5ตุลาคมและพื้นที่ด้านตะวันตก ดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่6-7ตุลาคมหลังวันที่7ตุลาคมฝนจะลดลงเหลือฝนบางพื้นที่ในภาคเหนือแต่ไรก็ตามวันที่11ตุลาคมยังต้องเฝ้าระวังแนวร่องความกดอากาศต่ำบริเวณภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยกรมอุตุนิยมวิทยาสธนช.และหน่วยงานด้านน้ำจะติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดคริสนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: ล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตร
5: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีระดับน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมทยอยปรับตามสถานการณ์จริงหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดการระบายลงและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกระดมกำลังและอุปกรณ์เครื่องจักรเข้าช่วยเหลือและเข้าถึงประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงและการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากสำหรับจังหวัดนครนายกหน่วยงานในสังกัดได้สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดในพื้นที่ตำบลปากพลีอำเภอนครนายกขณะที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีระดมเจ้าหน้าที่30นายพร้อมรถกระบะ2คันและรถบรรทุก6ล้อ1คันขนข้าวกล่องน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไปแจกจ่ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายกโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงที่รถขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้ขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคงปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้านจังหวัดราชบุรีประกาศเขตช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน4 อำเภอหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน
6: นางสาวทิติลักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีออกหนังสือประกาศกำหนดพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์ทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ครอบคลุม21ตำบลส่วนอำเภอบ้านโป่งเกิดน้ำท่วมวันที่27กันยายนครอบคลุม8ตำบลขณะที่อำเภอวัดเพลงเกิดเหตุเมื่อวันที่24และ28กันยายนกระทบพื้นที่4ตำบล30หมู่บ้านได้แก่ตำบลจอมประทัดตำบลวัดเพลงตำบลเกาะสันทะและพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวัดเพลงและอำเภอปากท่อเกิดเหตุน้ำท่วมวันที่25กันยายนครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงการคลังโดยกำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่เกิดภัยสุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครใช้ท่อซิ่งช่วยสูบน้ำเคหะร่มเกล้าลาดกระบังและพื้นที่โดยรอบรวมถึงเร่งกู้พื้นที่เขตสะพานสูงและพื้นที่ด้านตะวันออกทั้งหมดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติน
7: ายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่กลับมาใช้งานได้เหลือเพียงน้ำท่วมขังในซอยและพื้นที่ชุมชนบางจุดซึ่งกรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากจึงได้นำท่อสูบน้ำขนาดใหญ่หรือท่อซิ่งมาช่วยเร่งการระบายน้ำพร้อมเร่งจัดทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหลอเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยจะเร่งดึงน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งก่อนผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ส่วนเขตสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงสำนักงานสัมภากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพลสและหมู่บ้านนักกีฬาดีขึ้นขณะที่ถนนราชพัฒนาหรือซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเหลือน้ำท่วมขังบางจุดกรุงเทพมหานครจะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกู้พื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วขณะที่เคหะชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปิซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ท่อซิ่งช่วยเร่งระบายน้ำปัจจุบันระดับน้ำลดลงจนเห็นพื้นแล้วส่วนพื้นที่ลาดพร้าวและบางบัวที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้เป็นผลมาจากการเปิดประตูน้ำคลองสองเพิ่มเติมเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยกรุงเทพมหานครจะควบคุมการระบายน้ำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนริมคลองจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: สำหรับถนนสายหลักที่สถานการณ์ดีขึ้นและสามารถสัญจรได้ได้แก่เคหะคลองจันทร์เฉลิมพระเกียรติร.9เศรษฐศิริสุวินทวงช่วงเรือนจำมีนบุรีถึงแยกนิมิตใหม่กรุงเทพกรีฑาช่วงซอย11ถึง55สีหะบุรานุกิจช่วงสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีถึงร่มเกล้าพญาสุเรนเสรีไทยสุขาภิบาล5ราชพัฒนาพัฒนาการเทพรักษ์เพิ่มศิลป์และวัชรพลส่วนจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังได้แก่บริเวณรอยต่อปทุมธานีกรุงเทพมหานครถนนพหลโยธินช่วงอนุสรณ์สถานและหน้าสนามกีฬาทูปเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราถึงซอย31รวมถึงซอย25ถึง43และซอย15ถึง15ทับ1ถนนศรีนครินทร์บางช่วงโดยเฉพาะบริเวณใต้ทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ขาเข้าถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกเมืองมีนถึงหน้าเรือนจำบริเวณแยกไฟฟ้าสีหบุรานุกิจถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย41ถึง55รวมถึงถนนอ่อนนุช
8: หลวงแพ่งและฉลองกรุงทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลลงพื้นที่แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1555หรือ LINE @traffifondu เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่54จังหวัดและเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
10: นางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าขณะนี้ด้านพืชได้รับผลกระทบ54จังหวัดพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยสำรวจพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานเร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืชได้แก่ข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและผลไม้ไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด
11: ด้านพืชเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้เราก็จะช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราช่วยในอัตราไร่ละ 2,240 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะในส่วนของพืชไร่หรือพืชผักเนี่ยจะช่วยไร่ละประมาณ 3,180 บาทส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือไร่ละ 6,800 บาทซึ่งอันนี้เป็นอัตราใหม่ภายใต้หลักเกณฑ์พ.ศ. 2569ส่วนกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบนะคะและทำให้พืชชะงักงันแต่ไม่ตายอันเนี้ยเราก็ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เช่นกันในอัตรา 3,400 บาททั้งหมดกระบวนการตรงเนี้ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60วัน
10: สำหรับเกษตรกรในพื้นที่เขตภัยพิบัติสามารถแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดส่วนด้านปศุสัตว์และประมงแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนวาสนาตระเกตรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนระดมช่าง350คนฟื้นฟูเคหะคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้ากู้ระบบประปาไฟฟ้าเริ่ม3ตุลาคมนี้นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานแถลงแนวทางรวมพลังช่างไทยฟื้นบ้านฟื้นเมืองหลังน้ำท่วมกรุงเทพเพื่อแถลงแนวทางและแผนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติหรือกคช.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมและงานช่างระดมกำลังช่างและจิตอาสากว่า350คนลงพื้นที่ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่เคหะคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าโดยย้ำว่าการฟื้นฟูต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก การกลับเข้าพักอาศัยในบ้านหรืออาคารที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบครอบคลุมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งสายไฟอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบประปาและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมถึงการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจสำหรับแผนการดำเนินงานการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายจะระดมทีมวิศวกรและช่างอาสาลงพื้นที่เคหะคลองจันทร์ระหว่างวันที่3ถึง5ตุลาคม2569
12: วันนี้เนี่ยได้มีการรวมตัวกันของช่างคนที่ทำงานช่างหลายๆมูลนิธิหลายๆหน่วยงานรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมมือกันที่จะช่วยกันฟื้นฟูพี่น้องเรานะครับให้กลับมาเป็นสภาวะปกติให้เร็วที่สุดนะครับรวมถึงก็ทราบว่าจะมีการบริจาคของด้วยส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับทีมช่างได้ช่วยกับเป็นอีกแรงหนึ่งในการที่พี่น้องนิติอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างส่วนบางส่วนของที่ทางทีมช่างก็ไปช่วยด้วยบางส่วนนะครับก็จะช่วยฟื้นฟูได้เร็วขึ้นอันนี้จะเป็นที่มาวันที่เรามาร่วมมือกันแสดงเห็นพลังในการที่เวลาพี่น้องเดือดร้อนก็ไม่ได้ถูกทิ้งไว้เวลาพี่น้องประสบอุทกภัยก็ไม่ได้ถูกทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้รับการเยียวยาวันนี้ทุกคนมาแสดงเห็นแล้วซึ่งจากที่ผ่านมา 3-4 วัน
1: ด้านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกำชับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศติดตามช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งตรวจสอบดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนและครอบครัวผู้ประกันตนอย่างเต็มที่
13: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลหากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่นได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับบาดเจ็บที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองภายในระยะเวลา72ชั่วโมงโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการส่วนผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไปและรับยาอิริโตรพอยอีทินอย่างต่อเนื่องสามารถยื่นเรื่องเกินกำหนดได้30วันรวมถึงการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในช่วงภัยพิบัติสามารถยื่นเบิกค่าบริการตามหลักเกณฑ์แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งส่วนกรณีปลูกถ่ายไตสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลคู่สัญญาหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดเช่นกันกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลตอบแทนและเงินสงเคราะห์กรณีตายสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตแตกต่างกันตามทางเลือกโดยทางเลือกที่1และ2ค่าทำศพ 25,000 บาทและทางเลือกที่3ค่าทำศพ 50,000 บาทโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมได้ทางสายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ขณะที่กรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ส่งออกดูแลการกระจายไข่ไก่ช่วงน้ำท่วมและขอความร่วมมือชะลอการส่งออกช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
14: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมีต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่เข้าสู่ตลาดโดยเร็วขณะที่ห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มการสั่งซื้อและปรับระบบกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ส่วนผู้ส่งออกไข่ไก่ให้ความร่วมมือชะลอการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 และเลื่อนแผนการส่งออกออกไปก่อนเพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศขณะที่กรมการค้าภายในขอให้กรมปศุสัตว์ประสานฟาร์มไก่ไข่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงประมาณ 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่ในระบบและเพิ่มไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยทงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อเพิ่มช่องทางกระจายไข่ไก่จากแหล่งผลิตถึงประชาชนโดยตรงทั้งนี้หากผู้ประกอบการประสบปัญหาไม่สามารถขนส่งไข่ไก่ได้กรมการค้าภายในจะประสานหน่วยขนส่งจากกองทัพเข้าช่วยลำเลียงสินค้าเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายและถึงมือประชาชน ริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ขณะนี้มีสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย988แห่งขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูทุกพื้นที
14: ่นายตติยภัทรติติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2569พบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ988แห่งใน29จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้28แห่งโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วด้านการช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษากว่า23ล้านบาทสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม 19,417 ชุดพร้อมทีมฟิกอิทเซ็นเตอร์6แห่งส่วนสถานศึกษาเอกชนได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ243แห่งทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำงานและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาควบคู่กับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสถานศึกษาเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ล่าสุดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารเชื่อมโยงทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต MOPHROIP Link ขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการโครงข่ายวิทยุสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขในภาวะวิกฤต
4: นายแพทย์ผู้ชงชัยเทียนรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปสกล่าวว่ากรมสปสเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบสื่อสารผ่านวิทยุที่มั่นคงและปลอดภัยเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายและศูนย์สั่งการระบบการแพทย์ฉุกเฉินถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยทั้งการประสานงานกู้ชีพและการลำเลียงผู้ป่วยกองวิศวกรรมการแพทย์จึงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารเชื่อมโยงทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ MOPS ROIP Link ขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการโครงข่ายวิทยุสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขในภาวะวิกฤตแก้ไขปัญหาที่ส่วนกลางไม่สามารถสื่อสารทางวิทยุกับพื้นที่ห่างไกลได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านระยะทางของการส่งคลื่นวิทยุซึ่งการสื่อสารทางวิทยุเป็นระบบการสื่อสารที่จะถูกยกขึ้นมาเป็นระบบสื่อสารหลักของพื้นที่ในกรณีพื้นที่เกิดภัยพิบัติคือในพื้นที่เกิดเหตุทุกหน่วยงานจะติดต่อกันผ่านวิทยุสื่อสารเป็นหลักโดยระบบวิทยุสื่อสารผ่าน IP ของกองวิศวกรรมการแพทย์นี้จะช่วยให้หน่วยงานส่วนกลางสามารถรับส่งวิทยุกับหน่วยงานในพื้นที่เกิดเหตุได้ส่งผลให้การรายงานสถานการณ์การประสานงานต่างๆสามารถไปถึงหน่วยงานส่วนกลางในเวลานั้นได้โดยตรงเป็นการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลในพื้นที่ส่วนภูมิภาคแบบเรียลไทม์โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ได้ดำเนินการติดตั้งระบบวิทยุนี้ไปแล้วในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายในปี2571นฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเดินหน้าแผนป้องกันภัยพิบัติโครงข่ายคมนาคมรองรับเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อไม่ให้ระบบโลจิสติกและการลำเลียงความช่วยเหลือหยุดชะงัก
15: นายจิรโรจน์สกุลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันและรับมือมหาอุทกภัยในระยะยาวว่าสนขได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วประเทศให้สามารถรองรับวิกฤตภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อให้ระบบโลจิสติกและการส่งความช่วยเหลือประชาชนดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาสนขได้จะทำโครงการศึกษาความเสี่ยงด้านภัยพิบัติของโครงข่ายคมนาคมซึ่งเป็นการประเมินระดับความเสี่ยงของเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงทางหลวงชนบทรถไฟสนามบินและท่าเรือโดยนำข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบันมาอัปเดตและเดินหน้าผลักดันให้เกิดผลสำฤทธิ์ในทางปฏิบัติจริงแม้ปัญหาอุทกภัยจะเป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุมแต่หัวใจสำคัญคือการป้องกันไม่ให้เส้นทางคมนาคมดัดขาดหรือหยุดชะงักเพื่อใช้เป็นช่องทางอพยพประชาชนและลำเลียงความช่วยเหลือ ทั้งนี้เบื้องต้นได้มีการนำร่องใน4พื้นที่จังหวัดที่มีประวัติได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างได้แก่เชียงใหม่อุบลราชธานีหาดใหญ่สงขลาและระยองเพื่อทำแผนที่รายละเอียดในเชิงพื้นที่ชี้จุดโครงข่ายสำคัญที่ไม่ควรรักษาความเสียหายพร้อมเร่งปรับปรุงจุดวิกฤตเช่นคอขวดหรือจุดที่เสี่ยงทางรถไฟขาดส่วนสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันสนขได้เข้าร่วมประชุมกับกระทรวงคมนาคมในการกำกับนโยบายขณะที่ภาคปฏิบัติเช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมการขนส่งทางบกบริษัทอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทรวมถึงสายการบินต่างๆยังคงผนึกกำลังลงพื้นที่เพื่อระดมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนและซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนควบคู่ไปกับการวางรากฐานโครงข่ายคมนาคมอย่างยั่งยืนในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ

0: ว่าบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU และคณะกรรมการยุโรปเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันศุกร์นี้เพื่อหาแนวทางรับมือกับวิกฤตราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐทางด้านนายมารอชเชฟโควิชหัวหน้าด้านการค้าของ EU กล่าวกับผู้สื่อข่าวนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติโดยกล่าวว่าเขารู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งที่สหรัฐจะห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ EU ทั้งนี้ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยของสหรัฐพุ่งสูงขึ้นถึง70%มาอยู่ที่ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อซึ่งทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นจนอาจส่งผลให้พรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีทรัมป์สูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสำหรับการเลือกตั้งกลางสมัยในเดือนพฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวระหว่างการประชุมวันใดดิสคัชชันคลับซึ่งเป็นการประชุมของบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศของรัสเซียในกรุงมอสโกเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่ารัสเซียจะใช้อาวุธทุกประเภทที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ในการปกป้องแคว้นคาลินินกราดซึ่งเป็นดินแดนของรัสเซียที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลบอลติกหากถูกโจมตีโดยชาติตะวันตกพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่มีความตั้งใจที่จะทำสงครามหรือก่อความขัดแย้งกับประเทศใดในปี2572หรือปี2573ตามที่บรรดาผู้นำชาติตะวันตกกล่าวอ้างทั้งนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาบรรดาชาติตะวันตกเช่นโปแลนด์และกลุ่มประเทศบอลติกเผชิญกับเหตุการณ์การโจมตีแบบสงครามลูกผสมโดยกล่าวหาว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวอาจาซิรารายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจอังกฤษหรือ CTPเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ CTP จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยเพศชายวัย27ปีซึ่งถือสัญชาติอังกฤษและอิหร่านในข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อการร้ายโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชียร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยว่ามีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการสำหรับทำสงครามกับอิหร่านอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนายแพทย์คาบิรุลบาชานักกีตวิทยาทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยจาฮันกีนากาของบังกลาเทศเตือนว่าปริมาณน้ำฝนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกยืดเยื้อออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้พร้อมเรียกร้องให้มีมาตรการกำจัดยุงแบบมุ่งเป้าและยกระดับมาตรการป้องกันระดับครัวเรือนเนื่องจากการแพร่กระจายของยุงลายที่เป็นพาหะของโรคดังกล่าวอาจกลายเป็นปัญหาไปทั่วประเทศและขอให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้หมดไปกระทรวงสาธารณสุขบังกลาเทศเปิดเผยว่านับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาบังกลาเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกอย่างน้อย245รายและผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีก 79,620 รายขณะที่การรักษาโรคดังกล่าวยังไม่มียารักษาเฉพาะจึงขอให้ประชาชนพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำและรับประทานยาหากอาการรุนแรงให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยทันทีต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม

0: ้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำภูมิเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำคะแนนรวมไปได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จสำหรับเหรียญทองตกเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ที่ทำได้ 9.38 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของฟิลิปปินส์ทำได้ 9.09 คะแนนส่วนการแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำภูมิเซ่เดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศทิตารีแก้วโอลานวสุจอมเตะสาวไทยเก็บไป 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จโดยเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.31 คะแนนและเหรียญเงินเป็นของฟิลิปปินส์ 9.13 คะแนนขณะที่การแข่งขัน Virtual Taekwondo ศาสิการทองจันทร์ทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 2-0 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จการแข่งขันยูยิสูรุ่นน้ำหนัก48กิโลกรัมหญิงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิสูสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองทีหัววัย33ปีจากเวียดนามไป6-4คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่การแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเตรียมขึ้นสังเวียนดวลกับพังชอนมีจากเกาหลีเหนือในรอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นเหรียญทองในวันนี้เวลา 15:30 นาทีส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะฮานโปรเกลล่ากับโซฟิยาชานีนปาการาจากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21และ21-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปลุ้นเหรียญทองกับเซียซินอีและหยวนซี่จากจีนในวันนี้การแข่งขันตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ทีมชาติไทยประกอบด้วยมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวดรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤดีปรือปรักที่ชนะฟิลิปปินส์มา2เซตรวดลงสนามพบกับอินเดียและเป็นทีมสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะอินเดียไป2-0เซต15-10และ15-4ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียได้สำเร็จการแข่งขันรักบี้7คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยเปิดฉากการแข่งขันอย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะคาซัคสถานไป28-5จุดก่อนลงสนามนัดที่2ไล่ต้อนสิงคโปร์ขาดลอย36-0จุดส่งผลให้ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้อย่างแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นขณะที่ทีมรักบี้7คนชายทีมชาติไทยพ่ายเกาหลีใต้5-24จุดก่อนพ่ายคาซัคสถาน5-12จุดส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยต้องลุ้นเก็บชัยชนะเหนือญี่ปุ่นในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสขยับอันดับการแข่งขันต่อไปการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนอดีตแชมป์เอเชียนเกม3สมัยและรองแชมป์ครั้งที่แล้วผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของจีนไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต23-25 23-25 และ19-25พลาดเข้ารอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายโดยต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับ 5-8 ต่อไปการแข่งขันเทนนิสประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสหนุ่มไทยพ่ายให้กับโคแมนหว่องนักเทนนิสจากฮ่องกงไป0-2เซต3-6และ0-6ยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาพาเดลประเภทหญิงคู่รอบ2นาตาลีนาประเสริฐจับคู่กับดาเรศสีรุ่งเรืองลงสนามพบกับอาริสฟาเร่และอาลานูนอัญญามานีคู่หูจากซาอุดิอาระเบียโดยแมตช์นี้สู้กันอย่างสูสีก่อนที่ทีมชาติไทยจะต้านไม่ไหวพ่ายไป1-2เซต1-6 7-6และ6-7พลาดโอกาสตีตั๋วเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6มี12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงขณะที่อันดับ1ยังคงเป็นจีนมี154เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพมี59เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้ ปี30เหรียญทองฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลซาการา ITB เมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียก่อนการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์หลังผ่าน2เกมแรกไทยชนะปากีสถาน4-0และชนะเวียดนาม2-0ส่งผลให้ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วจูดซุนซับเบลศูนย์หน้าจากสโมสรการท่าเรือ FC เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งและทำประตูให้ไทยได้สำเร็จสำหรับเกมกับฟิลิปปินส์ทุกคนมีเป้าหมายคือการคว้าชัยชนะเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศจึงเชื่อมั่นว่าทุกคนจะเล่นกันอย่างเต็มที่และหวังว่าจะได้พบกับทีมชาติอินโดนีเซียในนัดชิงชนะเลิศทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:00 นพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นบริเวณสนามเวลโลโดรมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับผลกระทบมีระดับน้ำท่วมสูงส่งผลให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5สนามสุดท้ายได้ตามกำหนดการเดิมคือระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่สนามเวลโลโดรมเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพปกติและมีความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันโดยเร็วที่สุดก่อนจะพิจารณากำหนดวันแข่งขันใหม่และแจ้งให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการแข่งขันพรามินิสเตอร์ยูธคัพฟุตบอลซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านฟุตบอลอย่างเป็นระบบนำไปสู่การพัฒนานักกีฬาไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตเริ่มเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันประจำฤดูกาล2569ถึง2570จำนวน3รุ่นอายุประกอบด้วย U14 U16 และ U18 อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ถึง30ตุลาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์ pmycfootball.in.th ผ่านิดคาดมากรายงาน
1: คลิกไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
2: จ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: 12:45 นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย 1ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 20:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาที กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะขุนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและที่ www.thaiticketmajor.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องครั้งแรกในไทยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากทางไกลระหว่าง2โรงพยาบาลท่านผู้ฟังครับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาประสบความสำเร็จในการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ทางไกลหรือโรบอติกเทเลเซอร์เจอรี่ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจะเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงไปสู่ภูมิภาคต่อไปเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาและลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มายกระดับระบบบริการสุขภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทางให้มีศักยภาพในระดับสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าทุกคนจะได้รับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานแม่นยำและปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกันโดยการผ่าตัดผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ทางไกลของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งควบคุมการผ่าตัดผ่านระบบทางไกลจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ250กิโลเมตรถือเป็นก้าวประวัติศาสตร์ของวงการการแพทย์ไทยหลังเคยประสบความสำเร็จในการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามประเทศกับจีนซึ่งนอกจากจะสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงของกรมการแพทย์ไทยแล้วยังเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายการผ่าตัดทางไกลของประเทศในอนาคตอีกด้วยครับสำหรับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลเป็นโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาคได้พัฒนาศักยภาพซึ่งจะมีการขยายผลไปยังเครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ในแต่ละเขตสุขภาพต่อไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนทั่วประเทศได้เข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยทางด้านกรมการแพทย์ยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการการแพทย์เฉพาะทางอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีได้เริ่มให้บริการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ซึ่งทำการผ่าตัดผู้ป่วยไปแล้ว52รายครอบคลุม3สาขาหลักได้แก่สูตินรีเวชมะเร็งมดลูกและรังไข่ศัลยกรรมทั่วไปมะเร็งตับอ่อนมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่และศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งในไตโดยการผ่าตัดนั้นสำเร็จทุกรายนอกจากนี้ยังได้แสดงศักยภาพในการเชื่อมต่อทีมผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามประเทศกับ West China Hospital ประเทศจีนระยะทางประมาณ 3,000 กิโลเมตรเมื่อวันที่21เมษายน2569เป็นการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีและวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก จบบทความประจำวันเรื่องครั้งแรกในไทยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากทางไกลระหว่าง2โรงพยาบาลเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลย์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีหมาดอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่2ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีซังค่ะประสานรายการโดยน้องแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์พี่แดนอคเดชคำพีระค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเจอกันทางหน้าปัดวิทยุแล้วก็ระบบออนไลน์เหมือนเดิมนะคะใครที่รับฟังทางวิทยุก็สามารถไปฟังได้ที่ FM 92.5และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM นะคะรับฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะคะในบางพื้นที่ที่รับสัญญาณในขณะนี้ค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะคุณน้อง
0: ค่ะสามารถเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ยังไม่ขึ้นไลฟ์ต้องทีมงานนะต้องบอกผ่านทางนี้เลยเดี๋ยวทีมงานรอขึ้นไลฟ์สักครู่นะคะเดี๋ยวก็คงจะขึ้นกันแล้วค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะข่าวสารเรื่องของการช่วยเหลือการเยียวยาหลังจากที่ในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็บางจังหวัดที่น้ำท่วมหลังจากน้ำท่วมน้ำลดแล้วนะคะก็เข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูเดี๋ยวจะมีบิ๊กคลีนนิ่งสำหรับกรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะหลังจากฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเยียวยาในส่วนของการเยียวยานะคะวันนี้ก็จะมีการเยียวยาเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ฟังนะคะแต่ในช่วงแรกนี้นะคะคุณอ้อเรามีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเรื่องของการฟื้นฟูการดูแลผู้ที่ประสบอุทกภัยช่วงนี้แหละค่ะทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำสิ่งของพระราชทานไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจในยามประสบภัยค่ะตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ะน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งและจัดกำลังพลนำอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่หมู่บ้านการเคหะร่มเกล้าอาคารที่11ถึง21แขวงคลอง2ต้นนุ่นเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะคะตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกับตำรวจน้ำได้นำเรือลำเลียงสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยอาหารปรุงสำเร็จพันกล่องนะคะน้ำดื่มแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในช่วงประสบภัยค่ะยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนผู้ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือค่ะ
1: ค่ะในส่วนของเรื่องของการเยียวยานะคะสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ในบางพื้นที่คือที่เราได้ทราบกันก็ได้มีการ ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะคะและที่สำคัญนะคะเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวันนี้วันแรกค่ะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะซึ่งทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ค่ะได้มีการแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีบ้านอยู่ประจำนะคะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาของตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมาจนถึง30กันยายนนี้นะคะครอบคลุมทั้งหมดเนี่ย65จังหวัดด้วยกันค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะลงทะเบียนได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าใครที่จะสะดวกไปยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ในพื้นที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครก็สามารถเดินทางไปได้ ได้นะคะพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติครม.รัฐมนตรีนะคะ4กรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกคือที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะเป็นบ้านเป็นอะไรก็ตามนะคะที่เป็นที่อยู่อาศัยประจำของเราเนี่ยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันหรือว่าทรัพย์สินเนี่ยเกิดความเสียหายอันนี้สามารถยื่นได้กรณีที่2น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินนะคะยาวนานเกิน7วันขึ้นไปส่วนกรณีที่3คือที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยถูกน้ำล้อมรอบจนทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ลำบากได้สะดวกนะคะดำรงชีวิตได้ตามปกติไม่ได้ติดต่อกันเนี่ยเกิน7วันขึ้นไปแล้วก็กรณีสุดท้ายคือกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่เราประสบภัยพักอาศัยอยู่แต่ส่งผลกระทบทำให้เราเนี่ยไม่สามารถออกไปทำงานได้ออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปนะคะ4เคสนี้สามารถยื่นได้ค่ะขอรับการเยียวยาได้นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกด้วยที่ปภ.นั้นเปิดระบบลงทะเบียนนะคะซึ่งก็ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด65จังหวัดทั่วไทยนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเอาแบบนี้ละค่ะนะคะเดี๋ยวจะไล่จังหวัดให้ฟังเลยละกันนะคะกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงใหม่เชียงรายนะคะไล่ลงมาค่ะตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์รวมมาถึงปทุมธานีประจวบปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีแล้วก็สิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีอุบลราชธานีแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะนี่คือครอบคลุมทั้งหมดที่เกิดน้ำท่วมมานะคะในช่วงตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเมื่อช่วงต้นปีนะคะมาจนถึง30กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการขอความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศไว้นะว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็เขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับการช่วยเหลือแบบนี้ค่ะคือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านแล้วก็เป็นบ้านเช่าโดยผู้เช่าเนี่ยเป็นผู้รับเงินแล้วก็ที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆก็สามารถทำได้นะคะถึงแม้ว่าไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามก็คือที่อยู่อาศัยที่เป็นแฟลตเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดเป็นแมนชั่นอะไรก็ต่างๆหอพักนะคะการลงทะเบียนของการช่วยเหลือเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนยื่นคำร้องได้2ช่องทางจะยื่นผ่านทางแอปทางรัฐก็ได้ค่ะเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะส่วนยื่นเอกสารด้วยตัวเองไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกต่อไปด้วยค่ะ
0: ความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนะคะนอกจากที่อยู่อาศัยนะคะบ้านเรือนแล้วเรื่องของทรัพย์สินต่างๆโดยเฉพาะรถยนต
1: ์ค่ะ
0: รถนี่คือได้รับความเสียหายกันเยอะมากๆเลยนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะก็เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะโดยประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมกับป้องกันการเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมค่ะสำหรับการเคลื่อนย้ายรถนะคะทางสคบก็ได้ประสานกับกองบังคับการตำรวจจราจรซึ่งสถานีตำรวจนครมีรถยกให้บริการสถานีละ2คันค่ะติดต่อผ่านสายด่วน191นะคะแล้วก็ประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมค่ะนอกจากนี้นะคะสามารถสอบถามบริการรถยกจากบริษัทประกันภัยได้โดยตรวจสอบเงื่อนไขก่อนใช้บริการก็จะดีนะคะทางด้านการซ่อมรถค่ะสคบก็ร่วมกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีพร้อมส่วนลดอะไหล่แท้และการรับประกันตามเงื่อนไขค่ะขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อเลยนะคะก็มีมาตรการลดค่าอะไหล่นะคะลดค่าอะไหล่ค่าแรงค่าบริ การตรวจเช็คแล้วก็ตรวจสภาพรถฟรีด้วยประชาชนควรติดต่อศูนย์บริการของรถยี่ห้อที่ใช้นะคะเพื่อสอบถามสิทธิ์แล้วก็ระยะเวลาของมาตรการก่อนที่จะนำรถเข้าซ่อมค่ะด้านการเคลมประกันนะคะสคบก็ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยพิจารณาค่าสินไหมเป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองในกรมธรรม์ค่ะสำหรับรถยนต์สันดาปนะคะก็มีการประเมินความเสียหาย5ระดับตั้งแต่น้ำท่วมถึงพรมพื้นเบาะนะคะเบาะนั่งส่วนล่างแล้วก็ส่วนบนของคอนโซลหน้าจนถึงกรณีรถจมน้ำทั้งคันค่ะแต่ก็ต้องถ่ายภาพระดับน้ำนะคะแล้วก็ความเสียหายไว้เป็นหลักฐานเลยค่ะแล้วก็สอบถามปัญหาการเคลมได้ที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย1186นะคะสำหรับผู้ที่มีภาระผ่อนชำระรถยนต์ทางสคบก็ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะช่วยเหลือทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้นะคะโดยติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเนื่องจากเงื่อนไขของแต่ละที่ก็มีความแตกต่างกันไปนะคะส่วนรถเช่าค่ะสคบก็ขอความร่วมมือสมาคมรถเช่าไทยให้ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเสียหายจากน้ำท่วมและจัดหารถทดแทนโดยเร็วหากว่ายังอยู่ในสัญญาเช่าส่วนความเสียหายอื่นๆก็เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันค่ะทั้งนี้นะคะผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแจ้งราคารายการซ่อมแล้วก็เงื่อนไขบริการอย่างชัดเจนหากว่าประชาชนท่านใดที่ได้รับความเดือดร้อนช่วงนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือการซ่อมรถสามารถร้องเรียนไปได้ที่สายด่วนสคบ1166ค่ะหรือว่าทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะ
1: อ่ะเดี๋ยวเราจริงๆแล้วทุกวันศุกร์เราจะมีนัดคุยกับอาจารย์อาสาลาพี่ชนคะพี่ชนทีมงานฝากถามฝากบอกน้องประสานงานด้วยนะคะเดี๋ยวเพิ่งต่อสายไปที่อาจารย์อานะคะเห็นขึ้นสายบอกว่าสายพร้อมแล้วเกรงใจอาจารย์ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามาดูเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยค่ะที่ปราจีนบุรีคุณอ
0: ้
1: อน้ำท่วมเหมือนกันปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะก็มีการประกาศออกมาว่าตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมนะแล้วก็สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคไม่ว่าจะเป็นเงินอาหารเครื่องดื่มสิ่งของหรือว่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ท่านสามารถบริจาคได้นะคะตามช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะถ้าเป็นอาหารและน้ำดื่มนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเนี่ยจะเป็นน้ำก็ได้หรือว่าอาหารก็ได้จะควบคู่กันมาก็ได้ไปบริจาคได้ที่ชั้น1อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินค่ะติดต่อสอบถามได้ที่คุณอภิญญานะคะส่วนใครที่จะบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์และวัสดุทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเนี่ยไปบริจาคได้ที่ชั้น1อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะคะก็สอบถามที่คุณณัฐกรนะคะเบอร์โทรศัพท์0909306652นะคะเดี๋ยวทางด้านของอาจารย์อาก็น่าจะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งค่ะส่วนตอนนี้นะคะเห็นบอกว่าวันนี้วันที่2ใช่ไหมวันที่2ทางโรงพยาบาลบอกว่าของดรับข้าวกล่องก่อนค่ะเนื่องจากว่ามีผู้จิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยนำข้าวกล่องมาบริจาคให้โรงพยาบาลนะคะตอนนี้เพียงพอต่อจำนวนเจ้าหน้าที่แล้วโรงพยาบาลก็เลยของดรับข้าวกล่องก่อนค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าท่านที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบริจาค ก็วันถัดไปได้ค่ะทางโรงพยาบาลก็ฝากขอบคุณมาด้วยนะคะสำหรับจิตน้ำใจทุกๆท่านเลยนะคะสามารถบริจาคได้ไม่ว่าจะเป็นนมกล่องมีบริจาคเงินก็ได้น้ำดื่มนมกล่องมีกึ่งสำเร็จรูปนะคะตามศรัทธาเลยหน่วยแพทย์บริการประชาชนในภาวะอุทกภัยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่องทางโรงพยาบาลเองก็จะจัดหน่วยแพทย์บริการประชาชนในภาวะอุทกภัยด้วยซึ่งจัดที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์การบริการนะคะจะเปิดให้บริการแบบนี้ค่ะสำหรับตรวจโรคทั่วไปผู้ที่เจ็บป่วยทั่วไปที่ไม่ใช่กรณีฉุกเฉินนะคะก็สามารถไปใช้บริการได้หรือถ้าเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับใครที่มีนัดหมายเดิมอยู่แล้วกับโรงพยาบาลหรือว่ายา มียาที่จำเป็นไม่เพียงพอเนี่ยสำหรับรับประทานในสองสัปดาห์นี้ก็สามารถไปติดต่อได้ศูนย์ส่งต่อยานะคะสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายแล้วก็ศูนย์ดูแลต่อเนื่องซึ่งจะเปิดให้บริการจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาส่วนในวันเสาร์อาทิตย์นะคะในเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะหรือว่าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องนำไปด้วยนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะคะพลาดไม่ได้เลยอันนี้นะแล้วก็ยาเดิมที่ท่านเนี่ยรับประทานอยู่เป็นประจำด้วยถ้ามีเอาไปด้วยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ให้บริการด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องของรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมอีกสักนิดนึงนะคะทางสสส.เขาออกมาเตือนก็บอกว่าให้เช็ครถก่อนที่จะขึ้นรถเพราะบางทีด้วยความที่แบบอยากจะเคลื่อนย้ายรถออกไปให้ได้โดยเร็วแบบนี้นะคะทางสสส.ค่ะก็บอกว่าเมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงหลายคนก็อาจจะเตรียมนำรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้กลับมาทำความสะอาดแล้วก็ใช้งานตามปกตินะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือสัตว์มีพิษเขาบอกว่าอาสัตว์มีพิษเนี่ยอาจจะหนีน้ำเข้าไปหลบซ่อนอยู่ภายในรถหรือบริเวณต่างๆรอบรถค่ะไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบแมงป่องนะคะเพื่อความปลอดภัยก่อนขึ้นรถจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนโดยเฉพาะจุดอับที่สัตว์อาจจะเข้าไปหลบซ่อนค่ะ5จุดสำคัญที่ควรจะเช็คก่อนขึ้นรถนะคะก็คือ1เลย2รอบคันก่อนใช้

0: ไฟฉายนะคะตรวจดูบริเวณใต้ท้องรถและซุ้มล้อสังเกตดูค่ะว่ามีสัตว์มีพิษหรือว่ามีสิ่งผิดปกติซ่อนอยู่ไหมนะคะสองก็คืออย่าสอดมือในจุดอับหลีกเลี่ยงการใช้มือเปล่าหรือว่าแหวกดูบริเวณที่มองไม่เห็นนะคะเพราะอาจจะมีสัตว์พิษซ่อนอยู่ค่ะสิ่งที่3ที่ควรจะสำรวจนะคะก็คือตรวจสอบภายในห้องโดยสารตรวจดูบริเวณใต้เบาะพื้นรถใต้คอนโซลนะคะถือว่ามันเป็นจุดที่สัตว์อาจจะเข้าไปหลบซ่อนได้ค่
1: ะ
0: 4ก็คือหากสงสัยว่ามีสัตว์อย่าสตาร์ทรถโดยเด็ดขาดนะคะหากพบความผิดปกติก็ให้ถอยห่างแล้วก็กันคนออกจากบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยค่ะจุดสุดท้าย5ก็คือหากพบสัตว์มีพิษห้ามจับเองไม่ควรพยายามจับหรือว่าจัดการสัตว์ร้ายด้วยตัวเองนะคะควรจะโทรเรียกเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือทันทีค่ะสำหรับเบอร์โทรศัพท์สำหรับขอความช่วยเหลือนะคะ199เลยดับเพลิงและกู้ภัยแล้วก็1677ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ1137จสร้อยนะคะ1644สวพ FM 91แล้วก็1669กรณีถูกสัตว์กัดหรือต่อยค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะ
1: 13นาฬิกา17นาทีนะคะคุณอ้อคุณจะพาไปเที่ยวไหม
0: ไปค่ะ
1: ขอสั้นๆนะขอสั้นๆละกันนะคะ
0: ไปค่ะวันนี้
1: น่าจะเตรียมตัวละ
0: พาไปจังหวัดสตูลกันนะคะหากว่ากำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสทั้งความงดงามของทะเลและมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยานะคะปราสาทหินพันยอดจังหวัดสตูลก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะอยู่ที่อำเภอละงูพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรานะคะเสน่ห์ของปราสาทหินพันยอดอยู่ที่เขาหินปูนสีเข้มรูปร่างแปลกตาค่ะมียอดแหลมเรียงรายคล้ายกับป้อมปราการยอดปราสาทโอบล้อมผืนน้ำทะเลสีเขียวมรกตจนเกิดเป็นภูมิทัศน์ที่โดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของสตูลนะคะนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือแล้วก็พายเรือคายักเข้าไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากความสวยงามของภูมิประเทศแล้วนะคะพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราเนี่ยยังมีลักษณะเป็นหมู่เกาะและภูเขาหินปูนที่มีหน้าผามีถ้ำมีชายหาดแล้วก็โขดหินรูปร่างหลากหลายรวมไปถึงระบบนิเวศทางทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเรียนรู้ในเรื่องของธรณีวิทยาค่ะก็ไปกันได้นะคะช่วงนี้ทะเลไทยน่าจะกำลังสวยไหมคะ
1: กำลังสวยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวประมาณกลางเดือนดิฉันก็จะไปใต้เหมือนกันนะคะ
0: เดี๋ยวต้องรอฟังคุณกบนะคะกลับมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงกันบ้าง
1: เอาละค่ะ13นาฬิกา19นาทีนะคะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะต้องบอกว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยก็น้ำท่วมด้วย
0: หน
1: ักหน่วงเหมือนกันนะ
0: คะ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์อาอัปเดตแล้วกันนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์อาคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่โรงพยาบาล
2: โอ้ตอนนี้พายเรืออยู่ในโรงพยาบาล
1: แต่ว่าก็เปิดให้บริการปกติไหมคะ
2: มีเฉพาะคนไข้หนักบางส่วนที่ยังอยู่ที่หอผู้ป่วยค่ะแต่ว่าถ้าวิกฤตเยอะๆเนี่ยค่ะเขาย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ใกล้ๆค่ะ
1: ค่ะตรงนั้นก็จะเปิดให้บริการเสริมด้วยใช่ไหมคะ
2: ผู้ป่วยนอกปิดค่ะยกเว้นฉุกเฉินจริงๆก็ยังเข้าได้แต่ว่าจะเข้าลำบากเพราะว่ารถมัน
1: ท่วมสูงไหมคะอาจารย์อาคะ
2: สูงค่ะคือต้องพายเรือดิ
0: โอ้
2: มีเรือวิ่ง
0: แล้วตอนนี้อาจารย์อยู่ตรงจุดไหนคะ
2: คือหนูอยู่บ้านค่ะเพราะว่าเข้าถึงไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือบริเวณด้านหน้าเส้นโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศเนี่ยเขาท่วมหมดเลยใช่ไหมคะตลอดเส้น
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็มีรถทหารที่แบบเขาคอย
1: จะวิ่งได
2: ้รับส่งเจ้าหน้าที่ไปอีกโรงพยาบาลสนามอีกที่นึงอะไรเงี้ยค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่นะคะที่จะไปโรงพยาบาลก็ตอนนี้นะคะก็อาจจะไปที่โรงพยาบาลค่ายก่อนได้นะกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินอะไรแบบนี้หรือว่ามียาประจำจะหมดแล้วอันนี้ก็สามารถไปได้มีเบอร์สามารถติดต่อได้ใช่ไหมคะของโรงพยาบาล
2: มีค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าจะติดต่อลำบากหรือเปล่านะคะเพราะว่า
0: ต้องเข้าไปลำบากเน
2: า
0: ะ
2: งดการให้บริการค่ะขอรับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินจริงๆค่ะ
1: อันนี้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินแต่ว่าเรื่องของบริจาคนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้ก็สามารถรับบริ

0: สามารถไปบริจาคได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็โรงพยาบาลก็มีกองทุนที่เปิดรับความช่วยเหลืออยู่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังขาดแคลนเรื่องของอาหารอะไรเงี้ยค่ะให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็หลังจากน้ำลดก็น่าจะต้องฟื้นฟูกันครั้งใหญ่เลยค่ะเพราะว่าตัวตึกโบราณก็น้ำเข้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะดูจากภาพข่าวแล้วโอ้ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำค่อนข้างเยอะอันนี้ท่วมมาตั้งแต่วันไหนคะวันศุกร์หรือเปล่าคะ
1: ต้องก็คือหลังจากฝนตกติดกันนะคะก็เริ่มมาแล้วก็เอาไม่อยู่กันนะตั้งแต่วันไหนวันจันทร์วันอังคารก็เริ่มปิดโรงพยาบาลแล้วค่ะ
0: เพราะว่ามันตกมาต่อเนื่องตั้งแต่วันเมื่อวันศุกร์เนี่ยสัมภาษณ์คุณหมอปาล์มใช่ไหมคะเราคุยกับคุณหมอปาล์มคุณหมอปาล์มบอกว่าฝนก็ตกอยู่กรุงเทพก็ตกแข่งกันเลยค่ะ
2: แต่ไม่คิดว่าน้ำจะท่วมหนักขนาดนี้
0: เราตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเอ๊ะปาจีนน่าจะยังเนาะปรากฏว่าเอาคู่กันเลยเหมือนสระแก้วปาจีนเนี่ยจะท่วมก่อนด้วยซ้ำ
2: ค่ะ
0: น้ำมาก่อน
2: ถือว่าเป็นความโชคดีของทั่วที่ถิ่นไทยวันนี้นะที่อาจารย์ยังกรุณามาเข้าสาย
0: ให้เราต้องขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะวันนี้มีอะไรมาอัปเดตบ้างคะ
1: บ้านหนูก็ล้อมหน้าล้อมหลัง
0: อาจารย์อยู่ในส่วนของตัวเมืองไหมคะ
1: ไม่ค่ะหนูอยู่อีกอำเภอนึงค่ะ
0: โอ้แสดงว่ากินหลายพื้นที่หลายอำเภอเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ค่ะเขาปล่อยน้ำมาจากแถวไหนหาดยางหรืออะไรเงี้ยนะ
0: คะไปอย่างฉะเชิงเทราเนี่ยก็เจอน้ำจากกรุงเทพที่ปล่อยออกไปท้ายๆด้านนู้นก็เจอกันหมดในพื้นที่ของกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็สระแก้วด้วยใช่ไหมคะเห็นบอกว่ามีสระแก้วด้วยที่ท่วมสระแก้วปราจีนนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณหมอทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ชาวปราจีนบุรีด้วยเช่นกันค่ะอาจารย์อาคะอัปเดตเรื่องของสุขภาพกันค่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้จะมาพูดถึงการดูแลสุขภาพแล้วก็สมุนไพรที่ช่วยเรื่องของพยาธิค่
2: ะ
1: เพราะว่าอย่างหน้าน้ำแบบนี้คนก็จะแบบหาปลาอะไรได้เยอะขึ้นใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่ะซึ่งปลาเนี่ยก็กินได้นะคะแต่ว่าเราพยายามเลี่ยงแบบประเภทที่มันสุกดิบๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นแหล่งของพยาธิใบไม
2: ้ค่ะ
1: ซึ่งพยาธิใบไม้ตับเนี่ยมันทำให้เพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งตับหรือนำมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตได้ค่ะซึ่งมันอยู่ในร่างกายได้หลายสิบปีค่ะ
2: ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเป็นพยาธิใบไม้จริงๆเนี่ยก็กินยาแผนปัจจุบันจะเห็นผลกว่านะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมีแทรกเรื่องสมุนไพรเข้ามานิดหน่อยนะคะสำหรับพยาธิใบไม้นะคะพยาธิใบไม้เนี่ยมันจะเจอจากการบริโภคอาหารประเภทปลากุ้งหอยก็คือของที่มันอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ปรุงสุกๆดิบๆหรือว่าพวกพืชน้ำก็ได้นะคะเช่นผักบุ้งนะคะกระจับแห้วสายบัวผักกระเฉดน้ำพวกนี้ค่ะบางทีมันจะมีตัวอ่อนพยาธิอยู่ในตัวผิวผักหรือว่าอยู่ในตัวปลาตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เวลาที่เรากินเข้าไปถ้ามันฆ่าไม่ตายเนี่ยนะคะมันก็จะไปโตเป็นตัวแก่อยู่ในท่อน้ำดีถุงน้ำดีหรือว่าตับซึ่งบางทีมันไม่แสดงอาการนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เริ่มมีอาการเนี่ยมันก็มีอาการตั้งแต่เล็กน้อยจนไปถึงรุนแรงซึ่งแล้วแต่คนนะคะแล้วก็อาการมันไม่จำเพาะเจาะจงนะคะบางอาการก็เกี่ยวข้องกับการอักเสบของตับนะคะคนไข้อาจจะมีอาการอาหารไม่ย่อยขึ้นไส้ปวดท้องท้องเสียท้องผูกนะคะหรือว่าถ้าท่อน้ำดีอุดตันก็อาจจะมีตัวเหลืองตาเหลืองนะคะหรือว่าตับโตได้นะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยนะคะต้องใช้ยาแผนปัจจุบันนะคะก็จะมีตัวแอลเบนดาโซนนะคะคุณหมอก็จะให้กินครั้งละเม็ดเวลา2ครั้ง 3-7 วันนะคะหรือจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้ก็คือพลาซิควอนเทลซึ่งอันนี้ไม่ต้องจำก็คือถ้าเรามีประวัติการกินพืชน้ำหรือว่าสัตว์น้ำที่มันสุกๆดิบๆอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเราไม่ได้ลวกผ่านความร้อนดีๆแล้วก็สงสัยว่าตัวเองจะเป็นพยาธิหรือเปล่าก็ลองให้คุณหมอพิจารณาให้การรักษาดูนะคะทีนี้วิธีการหลีกเลี่ยงจากโรคพยาธิเนี่ยก็คือข้อแรกเลยคือพยายามถ่ายอุจจาระลงส้วมเป็นประจำทุกครั้งนะคะแล้วก็ไม่เอาอุจจาระไปลด ผักรสอะไรเนาะเพราะว่าบางทีมันก็ถ้าคนกินผักสดนะก็อาจจะติดพยาธิได้นะ
2: คะ
1: แล้วก็กินอาหารเครื่องดื่มนะคะที่น้ำที่สะอาดนะคะแล้วก็อาหารก็ต้องกินแบบปรุงสุกนะคะไม่กินดิบๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสุกๆดิบๆอย่างเงี้ยผักเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้ามันเป็นพืชน้ำเรากินแบบลวกสุกดีกว่าเช่นผักบุ้งนาผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเราเอามาล้างเนี่ยมันก็ต้องขัดถูบริเวณผิวผักเพราะบางทีเนี่ยไข่พยาธิมันเกาะอยู่แล้วเรามองไม่เห็นนะคะก็คือถูทีละใบทีละใบเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงก็เลี่ยงการกินของสุกๆดิบๆหรือผักสดไปเลยเช่นกำลังตั้งครรภ์อยู่หรือว่าภูมิคุ้มกันต่ำอายุเยอะเป็นโรค HIV อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลีกเลี่ยงดีกว่านะคะแล้วก็ล้างมือทุกครั้งก่อนที่เราจะกินอาหารหรือว่าหลังจากเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็อาบน้ำล้างก้นฟอกสบู่ทุกวันนะคะแล้วตัดเล็บให้สั้นเพราะว่าบางทีเราหยิบนู่นหยิบนี่กินบางทีไข่พยาธิมันอยู่ตรงซอกเล็บเราได้นะคะแล้วก็อย่าแบบดูดนิ้วอย่ากัดเล็บนะบางคนมีนิสัยแบบว่ากินขนมแล้วดูดนิ้วอะไรแบบน
0: ี้
1: แล้วก็สวมรองเท้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านนะคะเพราะว่าการเดินย่ำน้ำอย่างหน้าเนี่ยนะคะอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดติดพยาธิพวกพยาธิปากขอนะคะพยาธิปากขอก็จะชอนชัยเข้าสู่ร่างกายในคนที่ไม่ได้ใส่รองเท้าได้นะคะแล้วก็อาหารที่มักจะเป็นแหล่งของพยาธิก็คือพวกลาบก้อยซอยจุถ้าปลาร้าดิบนะเนื้อสัตว์สเต็กอะไรที่ยังย่างไม่สุกดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พวกเป็ดไก่กบงูปลาไหลอะไรเงี้ยช่วงนี้บางคนแบบหาอะไรกินไม่ได้จะกินพวกนี้ก็อาจจะต้องระวังนะคะแล้วก็พวกเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยถ้าเกิดไม่สุกก็อาจจะมีตัวอ่อนของพวกพยาธิตัวตืดนะคะหรือว่าแหนมแหนมนี่ก็มีพยาธิตัวตืดเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีงานวิจัยแบบชัดเจนนะคะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นข้อมูลเชิงพื้นบ้านนะคะวันนี้จะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นใบแล้วก็เม็ดของต้นชุมเห็ดเทศนะคะอาจจะเป็นชาชงชุมเห็ดเทศที่เราใช้กินช่วยระบายนั่นแหละนะพื้นบ้านเขาก็บอกว่าใช้ค่าพยาธิได้แต่ไม่ได้ระบุว่าค่าพยาธิชนิดไหนนะคะแล้วก็จะมีพวกพริกไทยใบสะเดาลูกยอมะเขือพวงหอมหัวใหญ่นะคะอันนี้คือข้อมูลน้อยมากรู้ทราบแค่นี้นะคะส่วนที่ข้อมูลเยอะๆเนี่ยก็จะมีตัวเมล็ดฟักทองเมล็ดฟักทองเนี่ยให้กินครั้งละ2ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งติดต่อกัน 5-6 วันอันนี้เขาบอกว่าจะช่วยขับพยาธิตัวกลมนะพวกพยาธิเส้นได้อะไรแบบนี้หรือพยาธิตัวตื่นนะคะก็ใช้ตัวเมล็ดฟักทองบดเคี้ยวได้นะคะที่เขาขายแบบอบสำเร็จรูปอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือใบมะระขี้นกกับผลมะระขี้นกนะก็คือเรากินมะระขี้นกเนี่ยมันสามารถฆ่าพยาธิตัวกลมได้แต่ว่าการศึกษามันเป็นการศึกษาในไก่
2: ค่ะ
1: แล้วก็ในหมูที่เขาทดสอบในสัตว์ทดลองนะคะโดยพบว่าเมื่อกินเข้าไปเนี่ยเวลาเอากล้องจุลทรรศน์มาส่องเนี่ยจะเจอว่าพยาธิมันถูกทำลายให้ผิวเซลล์เนี่ยมันฉีกขาดเสียหายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพยาธิตัวจี๊ดนะพยาธิตัวจี๊ดเนี่ยเขาให้ใช้ตัวกระเจี๊ยบเขียวนะคะต้มกินติดต่อกัน 5-8 วันนะคะ

0: อีก7วันเนี่ยมาตรวจอุจจาระซ้ำนะคะซึ่งหลังจากกินไปเนี่ยประมาณ 80% นะคะของเด็กที่กินไม่เจอพยาธิในอุจจาระเมื่อตรวจซ้ำนะคะแต่ถ้ากลุ่มที่ได้รับน้ำผึ้งอย่างเดียวไม่ได้กินตัวเม็ดมะละกอแก่เนี่ยก็ยังเจอพยาธิอยู่นะคะก็เลยเป็นสูตรที่น่าสนใจที่จะเอามาใช้ได้ค่ะวันนี้ก็น่าจะมีการมาฝากเท่านี้แล้วก็ช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะระวังเรื่องของนอกจากพยาธิแล้วน้องก็คือเรื่องของโรคที่มากับน้ำเช่นฉี่หนูอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าลื่นล้มนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าพื้นที่ไหนเนี่ยโรงพยาบาลเข้าถึงยากเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงเนาะเวลาเราเจ็บป่วยก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะ
1: ค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของพยาธิไส้เดือนเป็นไปได้ไหมคะถ้าว่าน้ำท่วมแบบนี้โอกาสที่จะติดหรือว่าเป็นพยาธิไส้เดือนได้เนี่ยมีไหมคะจากผักผลไม้
0: เป
1: ็
0: นไปได้ค่ะก็คือมันจะอยู่ในพวกน้ำอาหารผักสดผลไม้หรือว่าเราเอามือไปสัมผัสดินหรือว่าเราล้างก้นแล้วเรามีไข่พยาธิติดแล้วเราก็หยิบอาหารเข้าปากอีกหรือเท้าย่ำดินอย่างเงี้ยค่ะมันจะอยู่ตามดินแล้วก็พยาธิไส้เดือนเนี่ยหนูเคยเห็นเพจคนไทยเนี่ยแหละแต่เขาเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญที่เขาคอยส่องกล้องจุลทรรศน์ดูพยาธิอ่
1: ะ
0: ที่แบบเวลาหมอส่งอุจจาระมาตรวจอ่ะหรือว่าเขาส่องเข้าไปในลำไส้เนี่ยมันเหมือนเส้นบะหมี่เลย
1: อ่
0: ะแค่มันจะเป็นตัวใหญ่หน่อยถ้าเป็นพยาธิไส้เดือน
1: จากนี้ไปจะไม่กินบะหมี
2: ่เอ้าดิฉันจำไปแล้วนะ
1: ช่วงนี้หนอนเหนิญบะหมี่ไส้เดือนพยาธิเนี่ย
0: แต่ถ้าพยาธิตักขอก็เจอได้เหมือนกันถ้าเราเดินย่ำดินย่ำน้ำเท้าเปล่าช่วงนี้เพราะว่ามันใช้ได้พยาธิตักขอเนี่ยมันจะทำให้คนไข้เลือดจางเพราะว่ามันจะดูดเลือด
1: โอ้
0: ใช่ค่ะดูดเลือดจากคนไข
2: ้ต้องใส่รองเท้า
1: ค่ะพยาธิอะไรก็แล้วแต่เด
2: ี๋
1: ยวได้เจอกันเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์ได้พักสักครู่ค่ะ 13:34 ค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านค่ะได้โทรมาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อานะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึก

0: พระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่

0: 13:39 นะคะเพลงเพราะๆค่ะ IMF นะคะเป็นผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวการประชุมเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่12นี้เนาะแล้วก็จะมีวันหยุดสำหรับชาวกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ
1: 1วันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้ค่ะมีผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณปราณีจากจังหวัดปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เชิญเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์อา
3: จ้า
2: เป็นกำลังใจให้นะคะน้ำท่วมบ้าน ยังเสียงยังอารมณ์ดียังมีหัวเราะอีกเนี่ยอาจารย์อาเนี่ยอาจารย์อาจะน่ารักจริงๆเลย
0: จ้าอามีอะไรจะสอบถามเชิญค่ะ
2: ไม่ค่ะไม่จะมาเป็นกำลังใจให้นะคะอาจารย์อา
1: โทรมาส่งกำลังใจ
2: อาจารย์อา
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณปราณี
1: โทรมาส่ง
0: สายมานะจากปทุมธานีส่งต่อไปที่ปราจีนบุรีนะคะอาจารย์อาแล้วก็คุณหมอทุกท่านเลยนะคะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่รวมไปถึงพี่น้องชาวปราจีนบุรีที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังที่รับฟังรับชมอยู่ทางบ้านค่ะโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาได้ที่เบอร์022769718ค่ะ022769718นะคะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้มี1สายเข้ามาแล้วนะคะ
0: คุณอภิญญานะคะคุณอภิญญาค่ะจากจังหวัดอะไรส่งสายเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่ชอนสองท่าน
0: ค่ะจากไหนจ๊ะ
4: สมุทรสาครค่ะ
0: จ๊ะโอ้เป็นยังไงบ้างน้ำท่วมไหม
4: ที่นี่ไม่ท่วมกันที่สมุทรสาครนี่ยังไม่ท่วม
0: ดีแล้วดีแล้วดูแลสุขภาพด้วยค่ะค่ะวันนี้ถามอะไรดีจ๊ะ
4: ให้กำลังใจอาจารย์อาด้วยนะอาจารย์อา
0: แฟนคลับอาจารย์อาเยอะ
4: ถ
0: ึ
4: งนะถึงนะเห็นข่าวว่าน้ำท่วมบ้านเหรอ
3: ใช่ค่ะ
4: เราว่ายน้ำเป็นไหมเนี่ย
3: เป็น
4: โอ้ยอดพายเรือเป็นไหม
3: พายเรือน่าจะพอได
4: ้เหรอโอ้ก็เป็นห่วงนะอาจารย์อาจ้ะให้กำลังใจอาจารย์อานะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: มีอะไรจะถามไหมคะ
4: ถามค่ะเพราะว่าชอบทานแหนมมาอาจารย์นะอาบอกว่าแหนมมีพยาธิหรอ
3: ใช่ไม่ควรจะกินบ่อยนะ
4: ไม่แต่ผัดให้นั่นข้าวผัดอร่อยดี
1: อ๋อทำสุกแล้ว
3: ถ้าสุกแล้วก็น่าจะพอรับได้อยู่ค่ะแต่ว่าก็บางทีแหนมมันมีพวกสารดิมประสิวหรือในโตซามีนะคะก็ไม่ควรจะกินบ่อยมันก่อมะเร็งค่ะ
4: โอ้ค่ะ
3: แล้วก็แต่เจ้านะหนูก็บอกไม่ได้แบบเฉพาะเจาะจงว่าทุกแหนมนะแต่ว่าบางทีเขาก็ให้ระวังไว้อะค่ะ
4: แล้วก็บะหมี่ด้วยนะแต่กินสุกปกติ
3: ไม่ใช่บะหมี่กินได้แต่ว่าพยาธิไตเดือนน่ะมันหน้าตาเหมือนบะหมี่
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวอย่าเข้าใจผิดบะหมี่กินได้แต่ที่บอกว่าบะหมี่ที่เรากลัวบะหมี่นั่นคือพยาธิที่หน้าตาพยาธิไส้เดือนใช่ไหมอาจารย์อ่ะ
3: ใช่ใช่ค่ะ
1: หน้าตาคล้าย
0: หน้าตาคือลักษณะคล้ายบะหมี่ไม่ใช่บอกว่าบะหมี่กินไม่ได้นะ
4: แล้วผักดิบนี่ก็ชอบมากมากเลยแต่ล้างสะอาด
3: ถ้าน้ำสะอาดก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถูให้น้ำไหลผ่านเพราะว่าพวกนี้มันยึดเกาะกันด้วยแรงถ้ามันมีมันจะมีพวกไข่พยาธิเกาะอยู่ที่เกิด
4: โ
3: อ้ แต่ว่าผักสดเนี่ยถ้าไม่ใช่พืชน้ำก็อาจจะความเสี่ยงลดลงค่ะ
4: แล้วคืนนี้อาจารย์อามาเปล่าเนี่ยคืนนี้
3: ได้ออกแล้วค่ะเดี๋ยวต้องขนของขึ้นชั้น2ก่อน
0: อาจารย์อาจจะยังไม่สะดวกนะคะ
4: ค่ะโอ้ให้กำลังใจอาจารย์อาแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกอาจารย์เลยค่ะเป็นห่วง
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
4: ขาดหมอไม่ได้นะคะคนข้าแย่เชื่อป่ะจริงๆนะขาดไม่ได้จริงๆขาดอะไรขาดได้ขาดหมอไม่ได
0: ้ค่ะโอเคค่ะคุณอภิญญา
4: ขอบคุณมาก
1: นะ
4: คะสว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ค่ะ
1: แฟนคลับอาจารย์อา
0: พี่ดาวเบามาแล้วนะอาจารย์อา วันนี้น่าจะไม่มีใครปรึกษาสุขภาพกับอาจารย์แล้วแหละน่าจะโทรมาให้กำลังใจ
1: โทรมาถามว่าอาจารย์ว่ายน้ำ
0: ใช่อาจารย์แล้วก็ทางโรงพยาบาลในพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะก็ร่วมส่งกำลังใจกันได้นะสำหรับใครที่ฟังอยู่นะคะ
1: 022769718 022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะ
0: คะ
1: หรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะคุณนิคมคำไม่ใช่คำสร้อยคุณนิคมประคำศรีนะคะให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนเหมือนกันนะคะก็ฝากส่งกำลังใจเช่นกันค่ะ
1: ค่ะ
0: ไปที่คุณสรรสนีหรือเปล่าคะ
1: สรรสนีเหรอคะ
0: สรรสนีหรือสรรสนี
5: ถาปณีค่ะ
0: ถาปณีทีมงานถาปณีนะคะอยู่กำแพงเพชรจ้ะ
5: อาจารย์อาว่าไอ้โรคไวรัสตับอักเสบซีอะค่ะมันเกิดจากอะไรแล้วรักษาหายไหม
6: ไวรัสตับอักเสบซีเกิดจากเชื้อไวรัสอะค่ะสามารถหายขาดได้ค่ะแต่ว่าต้องใช้ยาแผนปัจจุบันเป็นหลักนะคะก็ต้องติดต่อทางโรงพยาบาลสำหรับช่องทางการติดต่อค่ะอาจจะเขาพบว่าอาจจะมาจากทางเลือดนะคะเช่นเราเคยรับเลือดหรือว่าใช้เข็มฉีดยาอะไรร่วมกันหรือทั้งได้สัมพันธ์แบบไม่ป้องกันค่ะหรือจากมารดาสู่ทารกนะคะประมาณนี้นะคะเท่าที่ทราบ
5: ไปที่โรงพยาบาลแล้วเขาเขาเรียกอะไรนะที่เขาเอาอะไรนั่นตามที่ท้องอะค่ะเขา
0: เรียกอันเตอร์ซาวด์เหรออันเตอร์ซาวด
5: ์
0: ไหม
5: แค่อันเตอร์ซาวด์มันเจอจุดดำเล็กๆเขาบอกอย่างนี้ค่ะหมอมันจะเกิดมันจะกลายเป็นมะเร็งไปไหมจ๊ะ
6: อันนี้ไม่เสมอไปค่ะยังไม่ต้องกังวลค่ะแต่ว่าตัวไวรัสเนี่ยมันทำให้ตับเราอักเสบได้คืออักเสบก็คือมันจะเป็นเหมือนทางเป็นเหมือนแผลเป็นเนาะแต่ถ้าเราไม่รีบรักษาเนี่ยตับอักเสบเนี้ยมันจะกลายเป็นตับแข็งถ้าตับแข็งแล้วมันไม่ฟื้นนะคือเนื้อตับมันจะเสียไอ้ส่วนที่แข็งไปแล้วอะค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นตับแข็งหรือไวรัสตับอักเสบแล้วจะกลายเป็นมะเร็งแล้วแต่คนแต่มันก็จะมีความเสี่ยงก็คือแนะนำว่าให้รับการรักษาค่ะถ้าคุณหมอเขาบอกเป็นไวรัสตับอักเสบ
5: ไวรัสตับอักเสบซีแล้วเขาไอ้หมอแผนปัจจุบันที่อายุรกรรมเขาจะส่งไปหาแพทย
6: ์หมอเฉพาะทาง
5: ที่เป็นเกี่ยวกับตับอะค่ะหมอ
6: ค่ะ
5: แล้ว
6: ไม่นานค่ะประมาณ3เดือนค่ะแล้วก็อัตราการหายขาดสูงประมาณ90%ค่ะ
5: อาการเริ่มต้นมันเป็นยังไงมั่งคะหมออ
6: าการเริ่มต้นส่วนใหญ่คนไข้ไม่มีอาการค่ะ80%100คนเป็น80คน
5: หมอที่ตรวจก็ถามว่ามีอาการยังไงบ้างก็มันไม่มีอาการอะไรก็บอกไม่มีอาการ
0: อ๋อ
5: มันจะมีอืดท้องแน่นท้องอะไรมั่งไม่จ๊ะหมอ
6: มันมีอ่อนเพลียบ้างท้องอืดก็อาจจะเป็นไปได้แล้วแต่คนค่ะอาการมันไม่เฉพาะเจาะจงเนาะคือมันก็เจอได้ในโรคอื่นก็ถ้าหมอเขาตรวจเลือดตรวจอะไรแล้วคอนเฟิร์มว่าเป็นไวรัสตับอักเสบก็มีหนทางรักษาค่ะก็รักษาหายขาดได้ค่ะ
5: หายขาดได้ใช่ไหมจ๊ะก็หมอเขานัดอีกตั้ง6เดือนนะกว่าจะถึงวันนัดที่จะเจอกับแพทย์กับหมอตับโดยตรงอะจ๊ะก็กลัวว่า
6: ทำไมนัดนานจ้ะแล้วเป็นชนิด
5: ที่ช้าไปหรือเปล่าหมอ6เดือนนู่นนะ
0: 6เดือนแสดงว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรน่ากลัวหรือเปล่าคะ
5: ไม่เขาบอกว่ามันเจอจุดที่แพทย์อายุรกรรมเขานั่นไม่ได้เขาก็จะส่งไปหาแพทย์
0: เฉพาะทาง
5: จ
6: ้
5: ะ
6: คือแล้วคุณหมอเขาบอกว่าเป็นตับอักเสบชนิดซีหรอคะ
5: จากที่ตรวจแรกๆเขาบอกว่าไวรัสตับอักเสบซีเขาบอกอย่างนี
6: ้คืออย่างนี้ค่ะถ้าเรามีอาการอะไรที่รุนแรงก่อนถึงนัดเนี่ยก็ไปก่อนนัดได้เนาะเช่นตัวเหลืองตาเหลืองไม่มีแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเรายังดูปกติดีเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเช่น ไวรัสมันอาจจะยังเจอไม่เยอะหรือว่าตับยังไม่ได้อักเสบเยอะเขาก็อาจจะรอติดตามอาการไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ
5: ก็ทำงานได้ปกติก็อายุ67แล้วเนาะก็ยังทำงานได้ปกติยังแข็งแรงดีอยู่
6: อ๋อค่ะก็พักผ่อนให้เต็มที่พักผ่อนให้ดีแล้วก
5: ็มันอาหารล่ะคะหมออาหารมันห้ามอะไรบ้างมั้ย
6: หรออาหารจริงๆก็เป็นหลักทำเขาเรียกว่าหลักการดูแลสุขภาพที่ดีทั่วไปก็พยายามอย่าไปกินของที่มันเร่งให้ตับมันทำงานหนักเช่นของทอดของมันที่คือกินได้นะแต่อย่าไปกินแบบทุกวันทุกมื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: จ้ะค่ะค่ะก็มันนานไง6เดือนก็เลยอู้ใจคอไม่ดีก็เลยต้องลองโทรถามอาจารย์อาดูก่อน
6: อ๋อเป็นพาหะหรือเปล่าหรือว่าติดเชื้อไปแล้วมันก็มีรายละเอียดเยอะนะหมอเขาอาจจะพิจารณาแล้วล่ะค่ะว่ายังติดตามอาการต่อได้
5: อ๋อค่ะค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะหมอ
0: ค่ะ
5: เป็นกำลังใจให้นะคะคุณหมอน้ำท่วม
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: ค่ะค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณถาปณีนะคะจากกำแพงเพชรค่ะ
1: ค่ะยังมีเวลานะคะเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาค่ะเบอร์022769718นะคะ022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาได้เลยค่ะ
0: โทรเข้ามาได้นะคะตอนนี้ใครที่อยากจะสอบถามเรื่องสุขภาพต่างๆนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีอาการแล้วไม่ไปหาหมอเนื่องจากว่าบางคนอาจจะกลัวหมอแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะแบบไม่มีเวลาไม่สะดวกนะคะ
1: ค่ะ
0: มาแล้วค่ะสายนี้นะคะจากป้าอีทค่ะป้าอีทอยู่ตรงชื่อด้านบนนะทีมงาน
1: ป้าอีทสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
7: คุณหมอรอจดเบอร์เป็นปีเลยจดไม่ทัน
0: ได้แล้วปีนี้ชนะเลิศค่ะ
1: จากที่ไหนคะป้าอีท
7: พุทธมณฑลสายหนึ่งค่ะ
0: โอเคค่ะใช่แล้วค่ะ
7: ทราบว่ากินลูกใต้ใบแก้เบาหวานได้ไหมคะ
0: ป้าเอจ๋าป้าเอไปปิดวิทยุนิดนึงเนาะฟังทางโทรศัพท์เอานะคะ
7: โอเคโอเคค่ะปิดแล้วค่ะ
0: ลูกใต้ใบตะกี้ถามอะไรนะคุณอ้อกินได้ไหมเหรอ
1: ค่ะ
0: ลูกใต้ใบ
6: กินได้ค่ะมันสามารถที่จะใช้ลดน้ำตาลได้จริงค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่างานวิจัยอาจจะไม่ได้

0: เยอะมากคือยังไม่ได้ทำในคนที่เป็นเบาหวานจำนวนหลายร้อยคนอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันลดน้ำตาลได้เราก็อาจจะต้องสังเกตตัวเอง
1: มันจะเกี่ยวกับไตไหมคะ
0: ไตหรอไตอาจจะไม่มีข้อมูลอะค่ะคือถ้าเราไตไม่ดีหรือไตเรายังปกติอยู่กินต้องอาจจะต้องกินหยุดๆหรือว่าติดตามค่าไตเป็นระยะทุก3เดือนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็หมอเขานัด3เดือนเจาะเลือดอ่ะหนูก็จะกินแค่3วัน5วันแล้วก็จะไปเจาะค่ะปวดเบาหวานไม่ขึ้นเยอะก็ไม่ทานอะไรพอทานนิดทานหน่อยน้ำหนักขึ้นแล้ววันๆกินข้าวแค่ช้อน2ช้อนแค่นั้นเอง
0: แล้วใครบอกว่าให้ใช้ลูกไตใบคะ
1: ก็เพื่อนเขาบอกมาค่ะ
0: อ๋อแล้วได้ลองกินบ้างหรือยังคะจะกินแบบไหนเอ่ยต้มเองหรือว่า
1: เอาสดมาต้มทั้งต้นนะคะ
0: แล้วน้ำตาลล่าสุดอยู่ที่เท่าไหร่คะ
1: โหมันต้อง180นะคะล่าสุดนะคะแล้วก็มาเจอเพื่อนบอกให้กินเขาบอกให้กินก่อนไปหาหมอสัก5วันก็เนี่ยใกล้จะถึงหาหมอแล้วก็จะรอโทรถามคุณหมอดูค่ะ
2: แต่รอหมอใช่ไหม
1: ไปรอหมอแต่ว่าถ้าไปมันสูงขึ้นแล้วคุณหมอบ่นทั้งปีเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่ได้ทานเยอะนะคะบางวันเช้านะกินข้าวช้อนเดียวเย็นบางทีก็ไม่กินแต่กลับอะค่ะแล้วก็วันก็ทานก๋วยเตี๋ยวทานอะไรนิดๆหน่อยๆอันนี้น้ำหนักก็ยังขึ้นเลยกินอะไรน้ำหนักขึ้นเป็นโรคนี้ตายอดตายอยากจริงๆนะคะ
2: โอ้ยังไม่ขนาดนั้นค
3: ่
2: ะ
3: แต่ว่าอาหารที่ทานจะเป็นพวกกะทิพวกของมันของหวานหรือเปล่าคะ
2: ของทอด
1: ของหวานเนี่ยทุเรียนทุเรินทุอะไรนะมันลมอะไรไม่ทานเลยค่ะโอ้โหกล้วยก็ไม่การหมอบอกห้ามกินกล้วยกินนู่นกินนี่ก็ไม่ทานเลยค่ะขนมปังยังไม่ทานเลยนะ
2: ของทอดนะคะ
1: ของทอดก็ไม่ค่อยทานค่ะ
2: มันอาจจะสะสมไปแล้วไงมันสะสม
1: ไม่รู้ค่ะก็ไม่ทราบเหมือนกัน
2: เดี๋ยวฟัง
0: อาจจะไม่ค่อยได้ขยับร่างกายหรือเปล่าคะ
1: มันก็เลยแบบว่าเขาดูในทีวีก็นั่งลุกนั่งนั่งลุกนั่งลุกนั่งได้สิบถ้านับสิบทีก็ลุกทีอะไรเงี้ยค่ะก็ปีจักรยานที500เที่ยววันนึงอ่ะ
0: ทีนี้ที่ว่าจะไปกินลูกไตใบเพิ่มอะค่ะล่าสุดเนี่ยหมอเขาปรับยาเพิ่มแล้วหรือยังคะกลัวมันจะมากไป
1: ก็ไม่ได้ปรับเพิ่มครับจ่ายยาตามปกติค่ะ
0: อ๋อครั้งก่อนที่ว่าเจอน้ำตาลสูงหมอยังให้กินยาเท่าเดิมเนาะ
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็ลองกินดูวันละแก้ว2แก้วน้อยถ้าต้มก็อย่าไปต้มเข้มข้นต้มเคี่ยวอะไรมากมาย
1: โอ้ต้นเดียวก็ต้มกินแค่วันละแก้วแค่นั้นแหละค่ะ
0: แล้วก็สังเกตอาการตัวเองด้วยเนาะถ้าเกิดว่ามันใจสั่นจะเป็นลมหิวหิวยังไงแสดงว่ามันอาจจะมากไป
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ปกติกินข้าวก
1: ี่
0: ม
1: ื้อคะเช้าก็กินหกโมงก็ช้อนเดียวค่ะนะแล้วก็
0: กลางวันเย็นกินไหม
1: กลางวันก็กินก๋วยเตี๋ยวเย็นบางทีก็ไม่กินแบบมันต้องทานยาเย็นด้วยก็ต้องกินรองท้องหน่อยนึงค่ะ
0: ทีนี้มันมีมื้อไหนที่ไม่มียาหมอไหม
1: มีทุกมื้อเลย
0: งั้นเราอาจจะต้องเติมเข้าไปในมื้อที่เรากินปริมาณอาหารเยอะหน่อยนะคะ
1: ต้องกินอาหารเยอะหน่อยเหรอคะ
0: ไม่ใช่หมายความว่าสมมติว่าเรากินอาหาร3มื้อเนี่ยเวลาเราจะกินสมุนไพรพร้อมยาแผนปัจจุบันน่ะหนูแนะนำว่าถ้าเลือกได้อ่ะเลือกมื้อที่เรากินอาหารเยอะหน่อยคือไม่งั้นเนี่ยถ้ามันเหมือนเราเติมยาลดน้ำตาลเข้าไปอีกอะค่ะไม่งั้นมันน้ำตาลตกเราจะอันตรายได้
1: ที่ทานมามื้อเต็ดกินช่วงบ่ายค่ะมื้อละแก้วละแก้วแค่นั้นแหละค่ะไม่ทานเยอะก็กลัว
0: ถ้าเรากินแล้วไม่มีปัญหาอะไรก
1: ็ไม่มีเกี่ยวไม่เกี่ยวกับหน้ามืดใจสั่นไม่เป็นไรค่ะหนูไม่แพ้ยา
0: ค
3: ่ะโอเคนะคะป้าอีท
2: โอเคนะคะ

0: ค่ะค่ะค่ะไม่เป็นไรนะคะ
1: ด
0: ู
1: แลสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลกันต่อไปเนาะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณพิสุทธิ์นะคะถามว่าน้ำตาล103สูงไหมคะอาจารย
3: ์103ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: 103ถ้ายังไม่ได้เริ่มยาเบาหวานก็ถือว่ามีความเสี่ยงจะเป็นเบาหวานก็คือคนปกติเนี่ยต้องไม่เกิน100ค่ะเป็นน้ำตาลหลังอดอาหาร8ชั่วโมงอย่างน้อยเราไปวัดที่โรงพยาบาลตอนเช้านะคะต้องไม่เกิน100แต่ถ้าเป็นเบาหวานแล้วกินยาเบาหวานอยู่นะคะแล้วได้103ก็ถือว่าคุมน้ำตาลได้ดีเพราะว่าถ้าคนที่กินยาเบาหวานแล้วเนี่ยเขาจะให้ควบคุมน้ำตาลให้ได้ไม่เกิน130ก็คือเกณฑ์มันจะเป็นอีกตัวเลขหนึ่งค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายแล้วก็ช่องทางที่คุณผู้ฟังที่อาจจะสามารถติดต่อจะเป็นตอนนี้หรือว่าตอนหลังจากนั้นลดได้ค่ะ
3: อ๋อค่ะถ้าเกิดจะติดต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศรในส่วนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะลองโทรดูก่อนแต่ถ้าแบบรอแล้วไม่มีใครรับสายเขาน่าจะยุ่งเพราะว่าเหมือนมีเจ้าหนี้บางส่วนที่เขาไปช่วยเหลือด้วยในส่วนของแจกข้าวของอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเบอร์02แล้วก็87710ค่ะเป็นเบอร์ที่ปาจีนนะคะ0202แล้วก็87710ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
3: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ13:58 นะคะสำหรับวันนี้รายการทั่วทิศถิ่นไทยก็ขอส่งกำลังใจให้สำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะคะทุกภาคส่วนเลยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่33การเห็นอริยสัจหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสริตพระอารามหลวง
5: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกรมชลประทานควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดหลังฝนตกหนักเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กรมชลประทานชี้แจงการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังฝนตกหนักทำให้น้ำเต็มความจุอ่างยืนยันควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
7: กรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำป่าสักส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่962ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเต็มความจุอ่างแล้วทำให้มีความจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำออกในอัตรา229ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเขื่อนอย่างไรก็ตามปัจจุบันแนวโน้มน้ำไหลเข้าอ่างเริ่มลดลงแล้วซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์ในลุ่มน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายลงตามลำดับสำหรับปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนป่าสักจะไหลต่อไปยังเขื่อนพระราม6ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะควบคุมการไหลของน้ำณจุดดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครอิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถานการณ์สัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้ว
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวพร้อมเสนอแนะว่าหากเกิดเหตุสุดวิสัยในอนาคตสายการบินควรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารแจ้งข้อมูลระยะเวลาการรอคอยสัมภาระให้ผู้โดยสารทราบอย่างชัดเจนรวมทั้งพิจารณาจัดหาบุคลากรเสริมเช่นการประสานหน่วยงานภายนอกหรือขอสนับสนุนกำลังคนจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหารวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วอย่างต่อเนื่องจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบิน ึ่งเป็นผลจากการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนปฏิพลสัทธาพรหมารายงาน
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองจากกีฬาเรือใบและวอลเลย์บอลชายหาด
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซียซินยี่กับหยานสู้คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีน2-1เซตคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จด้านการแข่งขันเรือใบอิลค่าซิกหญิงโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองไปครองปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 1.36 องศาเซลเซียสในรอบ117ปีนายเทซินอิสลามโฆษกของสำนักงานสถิติแห่งชาตินิวซีแลนด์เปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 1.36 องศาเซลเซียสในรอบ117ปีนับตั้งแต่ปี2452จนถึงปี2568โดยช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับฤดูอื่นส่วนปริมาณฝนแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่โดยเกาะทางใต้ของนิวซีแลนด์มีแนวโน้มฝนตกมากขึ้นขณะที่เกาะทางตอนเหนือมีทั้งพื้นที่ที่มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรการประมงและการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของนิวซีแลนด์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปี2559ขณะเดียวกันก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์ในชั้นบรรยากาศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจบข่าวบุญมาศรีมาศอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
3: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
4: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
5: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้

0: และทุกคนบนท้องถนน
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: สาระพาเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้

นใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไต

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: You are listening to Easy Inside.
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ EC Insight ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบูรพาค่ะวันนี้รายการ EC Insight ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านฟังเช่นเคยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆฟังสิ่งน่าสนใจแล้วกลับมาค่ะ

杨应元。第二四หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีภารกิจสำคัญคือเร่งขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานหลักส่งเสริมการลงทุน12อุตสาหกรรมเป้าหมายสู่นวัตกรรมใหม่แห่งอนาคตควบคู่พัฒนาทักษะบุคลากรชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมความสำเร็จของ EEC ได้ขับเคลื่อนโครงการร่วมลงทุนรัฐและเอกชนซึ่งได้เซ็นสัญญาครบและเริ่มงานก่อสร้างแล้วใน4โครงการหลักได้แก่1โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน2โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก3โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธและ4โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเงินลงทุนสูงกว่า 650,000 ล้านบาทรัฐได้ผลตอบแทนสูงถึง 210,000 ล้านบาทสร้างต้นแบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพประชาชนเข้าถึงได้เกิดความเชื่อมโยงอย่างสมบูรณ์ EEC ยังมุ่งมั่นส่งเสริมการลงทุนแห่งอนาคตได้แก่อุตสาหกรรมดิจิทัลยานยนต์ไฟฟ้า EV การแพทย์สมัยใหม่และระบบขนส่งอัจฉริยะภายใต้นโยบาย BCG ตั้งเป้าหมายลงทุนไว้ที่ 2.2 ล้านล้านบาทในปี2570เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น 400,000 ล้านบาทต่อปีส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเต็มศักยภาพถึง 4.5-5% ต่อปีอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของ EEC คือการพัฒนาพื้นที่และสังคมโดยผลักดันแผนพัฒนาภาคเกษตรใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตที่มีศักยภาพเข้าถึงตลาดสินค้ามูลค่าสูงเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจควบคู่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนพร้อมกันนี้ได้เดินหน้าศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่หน้าอยู่อัจฉริยะให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติสร้างที่อยู่อาศัยสะดวกปลอดภัยเข้าถึงได้

0: และประกอบกิจการได้อย่างมีคุณภาพรวมทั้งได้พัฒนาด้านสาธารณสุขรักษาด้วยการแพทย์แม่นยำพร้อมส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการทำงานอย่างมุ่งมั่นทำให้วันนี้ EEC ก้าวสู่การเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแล่น
1: ข้อดีที่เห็นกันชัดๆของโครงการ EEC ก็คงเป็นเรื่องการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกส่งผลดีไม่เพียงแต่ในพื้นที่ EEC เท่านั้นแต่ยังกระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
2: และภาพรวมของประเทศไทยที่เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวจากการลงทุนใหม
1: ่ๆการเข้ามาของนักลงทุนต่างประเทศที่จะยืดหยุ่นเรื่องมีทักษะความสามารถความเชี่ยวชาญที่จะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับโน้ตฮาวใหม่ๆเข้าสู่ประเทศเป็นการเชื่อมโลกให้ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนด้วยขีดความสามารถที่ทันสมัยได้อย่างยั่งยืน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: You are listening to EEC Insight.
1: ท่านผู้ฟังคะความคืบหน้าของ EEC วันนี้นะคะมีเรื่องที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าในปี2519นี้นะคะซึ่งเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะหลังจากที่กฟผ.เนี่ยเร่งลงทุนสายส่งป้อนไฟฟ้าเข้าพื้นที่ EEC รองรับ Demand Data Center ใช้ความได้เปรียบเชิงพื้นที่เตรียมขยายโรงงานฉะเชิงเทราพร้อมตั้ง BCC Power Technologies รองรับธุรกิจพลังงานตั้งเป้าเติบโตปีละ 30% ค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะนายพงศพักนครศรีประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาดบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลจำกัดหรือบางกอกเคเบิล BCC บอกว่าทิศทางการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณเชิงบวกอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็มีแนวโน้มเดินหน้าเป็นรูปธรรมมากขึ้นในปี2519นะคะและจากหลายโครงการสำคัญที่เคยชะงักหรือเป็นคอขวดเริ่มได้รับการขับเคลื่อนอย่างจริงจังเห็นได้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ค่ะที่มีความตั้งใจลงทุนและเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนะคะทั้งนี้การพัฒนาระบบสายส่งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EC จะเป็นกลไกหลักในการรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าสูงนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรม Data Center ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนซึ่งมีการประเมินว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของ Data Center จะเพิ่มขึ้นราว 19-22% ในช่วงปี 2025-2030 ค่ะเราเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะคะจากการที่กฟผ.เนี่ยอนุมัติงบลงทุนเพื่อพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าใน EC ซึ่งก็ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนใหม่ๆในอนาคตค่ะอย่างไรก็ดีนะคะการเข้ามาของธุรกิจ Data Center นั้นก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยแล้วก็เป็นโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้องพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะโดยเฉพาะในมิติของความต้องการใช้ไฟฟ้าและความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานการที่ภาครัฐให้ความสำคัญกับการประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบนั้นก็ถือเป็นทิศทางที่ถูกต้องเพราะจำเป็นต้องศึกษาเชิงลึกถึงดีมานด์ที่แท้จริงควบคู่กับการวางแผนเตรียมตัวพร้อมล่วงหน้าในระยะ 3-5 ปีและควรมีการจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนให้ชัดเจนก่อนทยอยดำเนินโครงการนะคะเนื่องจากปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าเริ่มเกิดขึ้นแล้วหากมีการวางแผนอย่างเป็นระบบก็จะช่วยให้เกิดการบูรณาการในทุกภาคส่วนและทุกอุตสาหกรรมและลดความเสี่ยงของปัญหาคอขวดในอนาคตนะคะสำหรับแผนธุรกิจของบางกอกเคเบิลนั้นปัจจุบันบริษัทมีโรงงานหลักตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะและมีโรงงานในจังหวัดฉะเชิงเทราบนพื้นที่รวมประมาณ500ไร่จะมีการแบ่งพื้นที่โรงงานออกเป็น2ส่วนนะคะเพื่อรองรับการผลิตสายไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกันตามความต้องการของตลาดในช่วง3ปีข้างหน้าบริษัทมีแผนมุ่งเน้นการพัฒนาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในเขต EC เป็นหลักโดยเฉพาะโรงงานในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าและภาคการขนส่งซึ่งก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตามนโยบายภาครัฐนะคะในส่วนของบริษัทนั้นก็ได้เตรียมพื้นที่สำหรับการขยายโรงงานไว้ในเบื้องต้นแล้วก็ยังไม่มีแผนตั้งโรงงานใหม่ในพื้นที่อื่นเนื่องจากมองว่าการมีฐานการผลิตอยู่ในพื้นที่ EC ถือเป็นข้อได้เปรียบทั้งในด้านโลจิสติกการเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการโรงงานสายไฟฟ้าในพื้นที่เดียวกันนะคะนอกจากนี้บางกอกเคเบิลก็ยังได้ตั้งบริษัทใหม่ชื่อ BCC Power Technologies หรือ BPT เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านพลังงานโดยเฉพาะพร้อมตั้งเป้าการเติบโตเฉลี่ย 30% ต่อปีภายใต้วิสัยทัศน์ในการยกระดับบทบาทจากผู้ผลิตสายไฟฟ้าไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานอย่างครบวงจรค่ะ
2: จากยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยนวัตกรรมสร้างการมีส่วนร่วมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3: วันนี้จึงเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม Thailand 4.0 สู่การเปลี่ยนแปลง3มิติที่สำคัญทั้งการผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและเน้นภาคบริการมากขึ้น
2: รวมทั้งกระจายความเจริญการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเมืองใหม่ให้น่าอยู่พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างเหมาะ
3: EEC จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนและพัฒนาโม

0: You are listening. Inside.
1: ท่านผู้ฟังคะเรื่องของ EC เนี่ยก็ยังมีความคืบหน้าต่อเนื่องนะคะมีความเคลื่อนไหวของครม.ที่ไฟเขียวอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนด 7.2 พันล้านค่ะเพิ่มความมั่นคงน้ำภาคตะวันออกรองรับ EC ย้ำใช้พื้นที่ป่าอุทยานนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายนะคะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะบอกว่าคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีกรอบวงเงินนั้นประมาณ 7,200 ล้านบาทค่ะกำหนดแผนดำเนินงาน7ปีในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง 2576 นะคะเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของภาคตะวันออกรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นของภาคประชาชนภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดเนี่ยค่ะมีความจุ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานกว่า 87,700 ไร่ช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรีตลอดจนเสริมศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของภาคตะวันออกในระยะยาวโดยโครงการดังกล่าวนี้นะคะเป็นหนึ่งใน38โครงการสำคัญตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการพัฒนา EEC ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีนั้นกำชับให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะโดยเฉพาะการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติที่ถูกต้องก่อนดำเนินการก่อสร้างรวมทั้งให้ใช้พื้นที่เท่าที่จำเป็นและปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำดำเนินควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล นะคะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ยังเห็นชอบในหลักการให้กรมชลประทานร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพช.ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการพร้อมให้กรมชลประทานนั้นจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของครม.ไฟเขียวอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงค่ะก็คาดว่าจะใช้กรอบวงเงิน 2.8 พันล้านบาทสร้างประโยชน์กว่า 6,000 ล้านบาทตลอด50ปีเพิ่มน้ำต้นทุน19ล้านลูกบาศก์เมตรรับมือฝนแล้งเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้กับประชาชนภาคการเกษตรรองรับความต้องการ EC เรื่องนี้นะคะครม.มีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในกรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีนะคะตั้งแต่ปี2570ถึง2575รอบวงเงิน 2,854.74 ล้านบาทเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนแล้วก็เสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนและภาคเกษตรรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ค่ะโครงการจะเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำต้นทุนประมาณ19ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะช่วยพื้นที่รับประโยชน์ด้านการเกษตรในฤดูฝนประมาณ 10,000 ไร่และฤดูแล้งประมาณ 3,000 ไร่เพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้เกษตรกรมีน้ำสำหรับการเพาะปลูกแล้วก็ช่วยให้สามารถวางแผนการผลิตได้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในแต่ละฤดูกาลนะคะขณะเดียวกันก็ยังสนับสนุนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EC จังหวัดเชียงรายประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีรวมไปถึงสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเข็มในแม่น้ำบางปะกงโครงการยังมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตในพื้นที่ระยะยาวค่ะโดยตลอดอายุโครงการ50ปีคาดว่าจะเกิดผลประโยชน์ด้านการเกษตรประมาณ 4,048.6 ล้านบาทด้านการอุปโภคบริโภคประมาณ 1,892.5 ล้านบาทแล้วก็ด้านการประมงและจับสัตว์น้ำประมาณ 141.5 ล้านบาทรวมเป็นผลประโยชน์ประมาณ 6,082.6 ล้านบาทตลอดอายุโครงการนะคะผลประโยชน์ดังกล่าวนี้ก็สะท้อนการใช้แหล่งน้ำอย่างครบมิติค่ะตั้งแต่การสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกทั้งฤดูฝนและฤดูแล้งเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำสำหรับประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยมีเป้าหมายให้การเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่อย่างต่อเนื่องในระยะยาวนะคะทางนี้คณะรัฐมนตรีนั้นกำชับให้กรมชลประทานเร่งรัดการจัดหาที่ดินและจ่ายค่ารื้อย้ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงเร่งดำเนินการขอหนังสืออนุญาตจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะพร้อมกับดำเนินมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและการเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบตามแผนงานที่กำหนดนะคะโดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อโครงการเดินหน้าได้ตามกรอบเวลาและบรรลุจุดประสงค์ที่กำหนดไว้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังบอกนะคะว่าการเดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงนั้นเป็นการวางรากฐานความมั่นคงด้านน้ำให้กับจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะทั้งสำหรับการเกษตรนะเกษตรกรและการเพาะปลูกการอุปโภคบริโภคของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน EC ควบคู่กับการดูแลด้านการประมงและระบบนิเวศเพื่อที่จะให้พื้นที่มีน้ำรองรับทั้งในช่วงฝนและช่วงแล้งและก็สามารถรับมือความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคตนั้นได้อย่างเป็นระบบค่ะ
0: ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
2: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0
0: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

0: You are listening to Easy Insight.
1: ท่านผู้ฟังคะรายการ EC Insight วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการ EC Insight ได้ใหม่นะคะวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ค่ะกับรายการ EC Insight ทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบูรพาวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครร่วมบูรณาการหน่วยงานเปิดระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรุงเทพมหานครร่วมบูรณาการหน่วยงานเปิดระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมร่วมกับนายยชนานวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการรับแจ้งเหตุนำเจ้าหน้าที่และเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเข้าร่วมตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟี่ฟองดูเพื่อช่วยประสานการซ่อมแซมฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่โดยประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือระบุตำแหน่งพร้อมแนบรูปถ่ายความเสียหายผ่านระบบออนไลน์ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเร่งเข้าแก้ไขและติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายตั้งจุดบริการช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังน้ำลดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม24จุดจากทั้งหมด79จุดทั่วประเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart วิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมจุดเสี่ยงและสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์
7: รองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชัมในฐานะผู้แทนคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการแนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นโดยขณะนี้มีผู้ใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนสำหรับแอปพลิเคชัน BKK Street Smartจะเป็นตัวช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของระดับปริมาณน้ำในช่วงฝนตกหนักและแอปจะอัปเดตจุดบริเวณน้ำท่วมขังถนนสายไหนที่ควรหลีกเลี่ยงชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
8: างสาวซาบีดาไพเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับใน5มิติได้แก่เชื่อมอดีตสู่วันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชื่อมคนและชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติมาริชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่ร
10: อแค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
11: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
10: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
11: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
12: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
13: หลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
14: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้
13: เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
15: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
16: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
17: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ทางไทย PBS Podcast ค่ะทางเว็บไซต์ YouTube แล้วก็ฟังจากสถานีวิทยุที่รับสัญญาณรายการภูมิคุ้มกันไปออกอากาศด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นข้อมูลส่วนบุคคลค่ะคุณผู้ฟังทำไมต้องคุยเรื่องนี้เพราะว่าข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละคนนั้นมีความสำคัญมากๆค่ะอย่างเช่นกรณีของบัตรประจำตัวประชาชนหรือแม้แต่ลายนิ้วมือโครงสร้างของใบหน้าหรือม่านตาเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุถึงอัตลักษณ์หรือว่าตัวตนของเรามันจะไม่เหมือนใครมีหนึ่งเดียวในโลกนะคะถ้าข้อมูลส่วนบุคคลของเรารั่วไหลไปเนี่ยนะคะมันก็ย่อมทำให้เกิดความเสี่ยงที่ใครก็ไม่รู้ที่จะเอาข้อมูลของเราไปใช้หรือเปล่าข้อมูลส่วนบุคคลปัจจุบันนี้นะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็จะมีหน่วยงานก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสนะคะออกกฎเกณฑ์หรือกฎหมายเพื่อจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยหน่วยงานต่างๆต้องเริ่มทำเก็บข้อมูลส่วนบุคคลการขออนุญาตในการเผยแพร่โดยเฉพาะสื่ออย่างไทย PBS เองนะคะตอนนี้เริ่มทำแล้วค่ะถ้าเรามีกิจกรรมกับคุณผู้ชมผู้ฟังเนี่ยนะคะแล้วมีการเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นชื่อเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่หรือว่าอีเมลก็ต้องระบุว่าโครงการนั้นๆเราขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลลึกขนาดไหนแล้วก็มีการขออนุญาตเจ้าตัวแล้วหรือยังตอนนี้หลักๆเลยคนไทยเนี่ยมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ที่ไหนก็คือที่กระทรวงมหาดไทยที่เวลาเราคลอดมาเนี่ยต้องไปแจ้งเกิดใช่ไหมคะแล้วก็ถึงเวลาก็คือไปทำบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลต่างๆที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเราอยู่นะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังการที่เราจะอนุญาตให้ใครนำข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปบันทึกเก็บไว้หรือนำไปใช้ต้องได้รับอนุญาตจากเราก่อนแต่กรณีที่เป็นข่าวเป็นคราวเกี่ยวกับเรื่องของการสแกนม่านตาการสแกนม่านตาแลกเหรียญคริปโตนั้นเนี่ยนะคะมันมีความเสี่ยงที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลในขั้นสแกนม่านตาไปใช้ทำอะไรต่อยอดในอนาคตหรือเปล่าข้อมูลส่วนบุคคลจะรั่วไหลแล้วมันเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าเรามาตามกรณีนี้กันนะคะความคืบหน้านะคะการสแกนม่านตาเพื่อแลกเหรียญคริปโตเคอเรนซีจนมีประชาชนหลงเชื่อและถูกสแกนเก็บอัตลักษณ์ม่านตาซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวมากๆเนี่ย1.2 ล้านรายทีเดียวนะคะ ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้ส่งเรื่องไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อดำเนินการเรื่องนี้ต่อนะคะเนื่องจากมีความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญที่ระบุว่าข้อมูลม่านตาเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอ่อนไหวซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ที่ถูกเก็บข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลนั้นซึ่งทางการสืบสวนพบเพียงหลักฐานว่ากลุ่มประชาชนที่มาสแกนม่านตาส่วนใหญ่ถูกจูงใจจากการแลกเหรียญคริปโตเคอเรนซีสกุลเวอร์คอยโดยไม่เข้าใจหรือทราบว่าได้ให้ความยินยอมนะคะในการจัดเก็บข้อมูลม่านตาเนี่ยเพียงแต่ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันเท่านั้นซึ่งเป็นไปได้ว่าการดำเนินการขอความยินยอมดังกล่าวอาจจะมีความคลุมเครือหรือถูกปิดเบือนทำให้ผู้สแกนม่านตาไม่สามารถเข้าใจได้และในทางการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษพบข้อเท็จจริงรวมทั้งนะคะพบว่าในส่วนของกลุ่มบริษัทที่นำเข้าโครงการสแกนม่านตามีความเชื่อมโยงกับการจัดทำ MOU หรือบันทึกข้อตกลงร่วมกันนะคะระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับกองทุน Prime Opportunity Fund VCC ค่ะในแง่ของตัวบุคคลและการลงทุนรวมถึงชื่อบริษัทที่มีความสัมพันธ์ในโครงการ TIDC นะคะตามที่ถูกระบุไว้ใน MOUจากการตรวจสอบการทำโครงการสแกนม่านตายังพบความผิดปกติในการบริหารโครงการและการแบ่งผลประโยชน์จากเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่ได้รับจากต่างประเทศค่ะเบื้องต้นมีมูลว่าเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของ DSI นะคะเราจะมาติดตามกันค่ะว่าความเสี่ยงของผู้ที่ได้ไปสแกนม่านตาจนทำให้บริษัทลงทุนต่างชาติได้ข้อมูลไป 1.2 ล้านรายเนี่ยนะคะจะมีอะไรบ้างอยากจะฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการติดตามเอาข้อมูลเหล่านั้นคืนมาให้กับประชาชนคนไทยผู้ที่ไปสแกนม่านตาบ้างนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกับคุณโสพลหนูรัตน์นะคะหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะคุณโสพลคะ
18: ครับสวัสดีคุณน้ำและผู้ฟังทุกท่านครับ
17: ค่ะวันนี้นะคะต้องมาติดตามกันเพราะว่าจากข่าวคราวตั้งแต่ที่กระทรวงดีอีมีการแถลงข่าวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณชัยชนกชิดชอบและคุณพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดีที่แถลงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ DSI นะคะก็มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่าการสืบสวนเนี่ยนะคะอาจจะต้องทำกันละเอียดเป็นพิเศษและก็มีความเป็นห่วงกันจากผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและความปลอดภัยด้านไซเบอร์ว่าการสแกนม่านตานั้นเนี่ยได้รับความยินยอมจากเจ้าของบุคคลนั้นหรือไม่และจะถูกนำไปใช้อะไรการเก็บข้อมูลเก็บเพียงม่านตาหรือว่าเก็บทั้งโครงใบหน้าซึ่งอันนี้จะยิ่งมีความเสี่ยงไปอีกเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะเวลาเราลงทะเบียนในการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ตามแอปพลิเคชันของธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆหรือแม้แต่แอปพลิเคชันอย่างเช่นทางรัฐเนี่ยเราก็ต้องสแกนใบหน้าของเราเพื่อยืนยันตัวตนของเราแบบนี้ค่ะมันจะเสี่ยงไหมถ้าเขาได้สแกนโครงหน้าของเราไปและถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องวันนี้เราต้องมาคุยกันจากการที่คุณโสพลและทางสภาองค์กรผู้บริโภคได้ติดตามเรื่องนี้มีความเห็นว่ายังไงคะ
18: ครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าข้อมูลเกี่ยวกับการสแกนม่านตาเนี่ยเป็นข้อมูลที่แก้ไขไม่ได้อันนี้ประเด็นแรกเนาะหมายถึงว่าถ้าเกิดมีการพิสูจน์อัตลักษณ์ถ้าเกิดเราใช้โทรศัพท์มือถือเราตั้งรหัสผ่านเราตั้งพินโค้ดอย่างเงี้ยผู้บริโภคเองเนี่ยถ้าเห็นว่ามีคนรู้รหัสหรือว่ารหัสไม่ปลอดภัยเนี่ยก็ยังสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสได้เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นรู้ข้อมูล
17: ค่ะ
18: แต่ว่าการเก็บข้อมูลสแกนม่านตาเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้นะครับมันแก้ไขไม่ได้เลยแล้วมันเป็นข้อมูลที่ยืนยันความเป็นอัตลักษณ์ได้อย่างชัดเจนแน่นอนดังนั้นเนี่ยการที่มีคนอื่นได้รับข้อมูลอัตลักษณ์ของเราไปเนี่ยเขาก็สามารถไปแสดงตนเป็นเราได้นะครับ
17: ค่ะ
18: ดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งคือการเก็บข้อมูลเราเนี่ยมันต้องอาศัยอุปกรณ์ที่ควรจะมีการรับรองมีการตรวจสอบจากภาครัฐนะครับส่วนที่สองก็คือการที่จะนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้ในการที่จะเก็บข้อมูลสแกนม่านตาก็ต้องมีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้อ่
17: ะ
18: ผมคิดว่าการแจ้งแค่เพียงกับผู้บริโภคที่จะเข้ามาใช้บริการเนี่ยอาจจะไม่พอผมรู้สึกว่าการเก็บข้อมูลเหล่านี้เนื่องจากเป็นข้อมูลอ่อนไหวแก้ไขไม่ได้เนี่ย จริงๆรัฐต้องมารับรู้ตั้งแต่ชั้นแรกเลยนะครับว่าจะมีธุรกิจใดหรือโครงการใดที่จะใช้วิธีการเก็บข้อมูลสแกนม่านตาและข้อมูลนั้นน่ะจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ขอบเขตแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเวลามีการเก็บข้อมูลสแกนม่านตาเนี่ยเขาคงไม่ได้เก็บกับแค่คน2คนถูกไหมครับ
17: ค่ะใช่
18: เวลามีการเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยมันก็มีเก็บกับคนจำนวนหมู่มากอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยก็มีการเก็บข้อมูลกับคนเป็นล้านคนแล้วคนล้านคนนั้นน่ะได้ถูกให้ข้อมูลไปแล้วโดยที่ตัวเองยังไม่รู้เลยว่าวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้นน่ะนำไปใช้เพื่อการใดกันแน่ไปถึงโอเคแหละคุณอาจจะออกสื่อมาแถลงว่าเป็นการให้ข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนความเป็นมนุษย์แต่ความหมายคือจริงๆกระบวนการเก็บข้อมูลเพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์จริงอ่ะมันมีความจำเป็นถึงขนาดต้องเรียกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลระดับม่านตาหรือไม่เนื่องจากว่าในมุมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยหนึ่งคือผู้บริโภคก่อนที่จะรับบริการหรือใช้บริการเนี่ยเขาก็ต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอถูกต้อง
17: ค่ะ
18: นะครับสองก็คือการเก็บข้อมูลเหล่านี้เราเชื่อว่าผู้บริโภคอาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าทางกระทรวงดีเองเนี่ยก็มีการออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าแม้ว่าฝั่งบริษัทจะอ้างว่าเมื่อเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยเขามีการทำลายไม่ได้เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลนะครับแต่จากการทดสอบของกระทรวงดีเนี่ยเขาก็พบว่าอุปกรณ์ลูกบอลสแกนม่านตาเนี่ยเมื่อมีการสแกนไปแล้วเนี่ยแล้วมีการมาลงทะเบียนสแกนอีกครั้งเนี่ยมันมีการแจ้งผ่านระบบได้ว่าเคยสแกนแล้วดังนั้นเนี่ยแสดงว่าถ้าระบบมันมีการตรวจสอบพบว่ามีการเคยสแกนแล้วเนี่ยแสดงว่าการเก็บข้อมูลตรงเนี้ยไม่ได้มีการลบจริงหรือเปล่า
17: ค่ะเพราะว่าถ้าลบไปแล้วต้องสแกนใหม่ได้เท่ากับว่าข้อมูลเดิมหายไปใช่ไหมคะ
18: อันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับว่าอาจจะลบไม่จริงประเด็นที่สองก็คือว่าแม้แต่จะมีการแสดงหลักฐานว่าลบแล้วเนี่ยแต่ในเชิงเทคนิคเนี่ยก็อาจจะกลับมาต่อข้อมูลเพื่อจะสืบย้อนกลับไปหาตัวตนของบุคคลได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงๆ PDPC หรือกระทรวงดีเองเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าอุปกรณ์ที่มีการเอามานำใช้สแกนม่านตาเนี่ยสามารถทำแบบนี้ได้จริงๆใช่หรือไม
17: ่ค่ะคุณโสพลคะเสริมนิดนึงค่ะอุปกรณ์ที่นำมาสแกนม่านตาเนี่ยมีชื่อว่า ORB ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงต้นปี2568ที่มีข่าวว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ชักชวนนะคะประชาชนไปทดสอบแล้วก็รีวิวเครื่องสแกนม่านตาพร้อมกับให้เงินสำหรับประชาชนนะคะก็รายละประมาณ500บาท 1,000 บาทจนถึงขั้นหลายพันบาทอย่างเช่นในช่วงต้นเดือนสิงหาคม2568เนี่ยมีการไปสแกนที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งประชาชนที่ไปสแกนม่านตาเนี่ยได้รับเงินคนละ500ถึง 1,000 บาทโดยสรุปก็คือผู้ที่มาสแกนจะได้เหรียญเงินดิจิทัลโทเค็นหรือคอยจากเจ้าของโครงการโดยบริษัทยืนยันว่าการสแกนม่านตาเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นมนุษย์ไม่ใช่ AI และไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวอันนี้ก็คือข่าวที่ผ่านมานะคะแต่อุปกรณ์ที่ว่านี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าหลังจากติดตั้งอุปกรณ์ออฟเนี่ยนะคะถ่ายม่านตาจะแปลผลเป็นรหัสที่เรียกว่า Iris Codeหรือชุดรหัสตัวเลขแบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปใช้ยืนยันตัวบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน World หลังจากนั้นผู้สแกนจะได้รับเงินดิจิตอลประมาณ800คอยซึ่งเป็นเหรียญสกุล World Coin เทียบเป็นเงินบาทประมาณ 1,000 บาทดิฉันก็มีข้อสงสัยค่ะว่าเครื่องออฟที่ถ่ายม่านตาไปเนี่ยนะคะที่สแกนม่านตาไปเนี่ยมันแปลงรหัสเป็นแค่รหัสคอมพิวเตอร์แค่นั้นหรือว่ามันสามารถแทร็กไปถึงตัวตนของบุคคลคนนั้นได้เช่นแทร็กไปถึงเลขบัตรประจำตัวประชาชนจนสามารถดึงข้อมูลซึ่งบัตรประชาชนของคนไทยทุกคนตอนนี้เข้าใจว่าภาครัฐเองมีที่จัดเก็บเนาะจะเป็นคลาวด์หรือจะเป็นแหล่งอะไรก็ตามเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยเราเห็นข่าวว่าพวกแฮกเกอร์มันมีความสามารถมากอะถ้าเราไม่มีระบบความปลอดภัยที่เพียงพอข้อมูลเหล่านั้นมันสืบย้อนค้นไปได้ไหมคุณโสพลคิดว่าไงคะ
18: คือผมคิดว่ามันเป็นปัญหาเนาะว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีการเก็บข้อมูลของเราไม่ใช่แค่ม่านตาเนาะเก็บทั้งใบหน้าเลยนะครับ
17: ค่ะ
18: ดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่เขาได้จากเราไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ข้อมูลม่านตาแต่มันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับใบหน้าทั้งหมดของเราเพราะการยืนยันความเป็นมนุษย์เนี่ยที่มาแปลงเป็นรหัสในภายหลังเนี่ยที่แท้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่ทางหน่วยงานอย่าง PDPC เนาะที่เขา ดูแลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ประกาศเกี่ยวกับเรื่องความไม่ปลอดภัยของอุปกรณ์เหล่านี้คือสิ่งที่มุมผู้บริโภคคอนเซิร์นก็คือว่าธุรกิจแบบนี้มันมีการนำใช้อุปกรณ์ที่อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภคทั้งในแง่ของการเก็บข้อมูลทั้งในแง่ของการใช้ข้อมูลนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือผมรู้สึกว่าจริงๆตัวอุปกรณ์เนี้ยมันเป็นเครื่องมือที่ควรจะมีการรับรองมาตรฐานแล้วก็ควรจะถูกนำใช้อย่างจำกัดหมายถึงว่าวัตถุประสงค์ของการใช้อุปกรณ์เหล่านี้มันควรจะต้องมีการถูกตรวจสอบโดยรัฐก่อนที่จะถูกนำใช้ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือผมตั้งคำถามกับเรื่องธุรกิจนี้แล้วกันเนาะคือชาวบ้านเนี่ยเขาแลกเป็นเหรียญก็จริงแต่ว่ามีอีกธุรกิจหนึ่งนะครับก็คือนายหน้าที่รับซื้อเหรียญเวอร์คอยเนี่ยที่เขาบอกว่าเอาเหรียญมาแลกเงินได้เนี่ยซึ่งทำให้คนส่วนหนึ่งที่เขาอาจจะไม่เท่าทันเนี่ยเขาก็อาจจะหลงไปให้ข้อมูลไปสแกนแล้วก็มีการรับเงินเนี่ยนะครับคำถามคือถ้าเกิดบอกว่าคนละพันเนี่ยเรามีล้านคนเนี่ยให้ข้อมูลเนี่ยแสดงว่าบริษัทนั้นต้องมีเงินทุนอย่างน้อยพันล้านบาทคำถามคือคุณทำธุรกิจอะไรคุณถึงเอาเงินมาแจกจ่ายกับคนจำนวนหมู่มากได้ขนาดนี้เงินที่มาของเงินคุณมาจากไหน
17: ค่ะ
18: อันนี้ก็เป็นส่วนที่จริงๆ DSI เองก็ต้องลงไปสืบเส้นทางการเงินของบริษัทที่เกี่ยวข้องนะครับว่าแหล่งที่มาของเงินทุนเนี่ยในการมาทำธุรกิจหากินทั้งฝั่งของผู้ให้บริการสแกนม่านตาแลกเงินก็ดีหรือว่าธุรกิจนายหน้ารับแลกเหรียญคริปโตก็ดีเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรและมีเส้นทางการเงินอย่างไรพอถ้าตั้งคำถามแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าการประกอบธุรกิจของเขาเนี่ยอาจจะมีการเข้าข่ายไม่สุจริตหรืออาชญากรรมเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือไม
17: ่
18: นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องกังวลมากแล้วก็ถ้าเรานึกถึงตัวเราเองนะครับเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยแล้วอยู่ดีๆมีคนมาขอข้อมูลส่วนบุคคลเราเนี่ยเราให้ตังค์เราพันหนึ่งเนี่ยมัน make sense มั้ยฮะ
17: ไม่
18: เลยนะครับแล้วคำถามคือเราไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากได้เงินมาพันหนึ่งจากการที่เราต้องเสียข้อมูลสำคัญไปใช่ไหมครับ
17: ใช่
18: ถ้าเกิดคนเกิดความเข้าใจว่าเอ้ยการเก็บข้อมูลแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดบริษัทมาอ้างอีกว่าอ๋อไม่มีอะไรฉันแค่สแกนแล้วลบทิ้งอ่ะแล้วก็ให้ตังค์พันหนึ่งอ่ะมันจะมีเหรอครับคนที่ยอมจ่ายตังค์พันหนึ่งแล้วตัวเองไม่ได้อะไร
17: ใช
18: ่ลงทุนเป็นพันล้านเนี่ยแล้วตัวเองไม่ได้อะไรมันจะมีเหรอมันจะเป็นไปได้เหรอที่เขาจะไม่เอาข้อมูลคุณไปหาประโยชน์ให้มากกว่าพันหนึ่งอ่ะผมจึงเชื่อว่ามีโอกาสที่เขาจะเอาข้อมูลเนี่ยไปหาประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง
17: ค่ะและอีกคำถามหนึ่งที่ดิฉันคาใจก็คือว่าบริษัทลงทุนต่างชาติที่เข้ามาตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเขามีตัวแทนหรือนายหน้าในประเทศไทยเพื่อไปชักชวนประชาชนมาสแกนม่านตาตามห้างสรรพสินค้าในต่างจังหวัดเพราะว่ากรุงเทพไม่เคยได้ยินข่าวว่ามีนะคะแต่ทีนี้คือการที่คุณจะแค่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีแต่ทำไมถึงต้องสแกนม่านตาอันนี้คำถามแรกนะคะคือถ้าจะเป็นการค้าขายเหรียญบิตคอยคริปโตเคอเรนซีต่างๆเนี่ยตลาดกลางหรือตลาดทั่วไปเขาก็มีอยู่แล้วคนที่เล่นเหรียญคริปโตก็มีอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องสแกนม่านตาเลยการที่คุณให้ประชาชนมาสแกนม่านตาเพื่อแลกกับเหรียญ1เหรียญเทียบเป็นเงินบาทก็ประมาณ 1,000 บาททำไมถ้าคุณจะเล่นนะถ้าคุณจะเล่นคริปโตหรือชักชวนสมาชิกมาเนี่ยคุณก็แค่ให้เขามากรอกใบสมัครก็ได้หรือว่าเป็นผู้เล่นรายย่อยของคุณก็ได้อันนี้ดิฉันตั้งข้อสังเกตนะไม่เห็นจะต้องใช้ม่านตาเลยเนาะ
18: ใช่ครับ
17: อีกข้อนึงก็คือทำไมมันถึงเป็นโครงการ MOU ระหว่างบริษัทลงทุนต่างชาติกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DEIS ได้อันนี้อยากทราบเบื้องลึกจริงๆว่ามันมีผลประโยชน์หรือว่ามันมีข้อตกลงอะไรร่วมกันคุณโสพลคิดยังไงคะ
18: คือผมคิดว่าตรงนี้ถ้าจุดเริ่มต้นมาจากรัฐไปทำสัญญากับเอกชนต่างประเทศแล้วทำให้เกิดการเข้ามาลงทุนของบริษัทเอกชนโดยอ้างอิงโครงการของรัฐเนี่ยรัฐต้องรับผิดชอบนะครับดังนั้นกระทรวงดีอีเองใครก็ตามที่ไปลงนามบันทึกข้อตกลงเนี่ยจะต้องมีส่วนรับผิดชอบกับความเสียหายตรงนี้ที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบเหมือนกันนะครับว่าการที่เกิดธุรกิจแบบนี้ขึ้นเนี่ยมันเกิดข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจต่อการดำเนินงานตาม MOU อย่างไรคือการเปิดเผย MOUให้เกิดความชัดเจนกับประชาชนอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำ
17: ค่ะ
18: นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่คุณน้ำบอกเลยครับคนเราอยากลงทุนคริปโตจริงๆไม่มีใครลำบากขนาดนี้
17: ใ
18: ไม่มีใครต้องมาเสียเวลาขนาดนี้และที่สำคัญที่เขาไปเลือกลงทุนในต่างจังหวัดเนี่ยพอเขาต้องการเก็บข้อมูลจากคนที่ไม่เท่าทันนะครับจากคนที่อาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้วยซ้ำ
17: ค่ะ
18: เพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายเราก็รู้กันนะครับว่าคนที่ลงทุนแล้วแลกเหรียญมาเนี่ยสุดท้ายเขาก็เอาเหรียญน่ะไปแลกกับเงินอยู่ดี
17: ใช่
18: แสดงว่าเจตนาแท้จริงเขาไม่ได้ประสงค์ลงทุน
17: ค่ะ
18: เขาแค่ประสงค์อาจจะเป็นการมีรายได้จากเงินตอบแทนตรงนี้นะครับโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ว่าผลเสียจากการที่เขาให้ข้อมูลไปคืออะไร
17: ค่ะ
18: นะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆด้วยรูปแบบการลงทุนทำธุรกิจของเขาเนี่ยรัฐเองอ่ะกับ DBD อย่างเงี้ยรับจดทะเบียนใช่ไหมครับ
17: ใช่
18: บริษัทอย่างเงี้ยอ่ะเขาต้องรู้นะว่าเขามาจดเนี่ยเขาทำมาหากินธุรกิจอะไรยังไงใช่ไหม
17: ใช่
18: แล้วก็พอมีการเก็บข้อมูลสแกนม่านตา PDPC ก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าเฮ้ยอยู่ดีจะปล่อยให้คนมาเก็บข้อมูลม่านตาโดยง่ายแบบเนี้ยไม่ได
17: ้
18: กติกาก็อาจจะต้องมีขึ้นมาควบคุมดูแลหรือเปล่านะครับผมเข้าใจว่าข้อมูลม่านตาเนี่ยในเชิงของเอกชนที่ทำธุรกิจด้านความปลอดภัยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ทำกันเป็นปกตินะครับในการใช้ม่านตาเพื่อจะยืนยันตัวตนเข้าออกเกี่ยวกับพวกธุรกิจวางระบบความปลอดภัยของสำนักงานหรืออะไรก็ตามแต่เนาะแต่กรณีเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยผมคิดว่ากลต.เองก็อาจจะมีส่วนที่ต้องรับรู้น
17: ะ
18: ว่าถ้าเกิดมีการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนโดยอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ชอบเนี่ยนะครับหรือมีความไม่ตรงไปตรงมาแบบเนี้ยกลต.อาจจะต้องมาดำเนินการอะไรไหม
17: ะ
18: นะครับเพราะเหรียญเหล่านี้มันก็เป็นเหรียญที่ถูกรับรองโดยหน่วยงานรัฐ
17: ใช่ตอนนี้มันมีตลาดค้าขายเงินคริปโตอยู่นะคะเพื่อนดิฉันน้องดิฉันหลายคนก็เล่นอยู่ก็ไม่เห็นเขาจะต้องสแกนม่านตาแค่อาจจะต้องไปลงทะเบียนกับเว็บไซต์จะค้าขายในเมืองไทยหรือว่าต่างประเทศใช่ไหมคะส่วนมากก็คือตอนนี้เป็นต่างประเทศถ้าเป็นเล่นหุ้นก็ต้องไปดูซิว่าบริษัทนั้นเนี่ยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ไหมใช่ไหมคะก็ไม่เห็นมีใครต้องสแกนม่านตาถ้าเป็นนักลงทุนจริงๆก็คือซื้อเหรียญบิตคอยน์ในราคาถูกขายในราคาแพงใช่ไหมคะอันนี้ก็คือหลักการลงทุนโดยทั่วไปเลยที่ไม่ใช่การหลอกลวงแต่อย่างการสแกนม่านตาแลก1เหรียญแล้วเอาไปขายคืนเพื่ออะไรคนที่เป็นเจ้าของม่านตาก็ไม่ได้กำไรอะไรแค่ได้เงินมาฟรีๆแต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรเกิดขึ้นกับการถือเหรียญนั้น1เหรียญแล้วก็ขายคืนทันทีมันดูย้อนแย้งมันดูไม่สมเหตุสมผลเนาะใช่ไหมคะ
18: คนลงทุนจริงๆที่ไหนเขาจะเอาลงทุนแค่นี้
17: ใช่เหรียญเดียวไม่มีแน่นอน
18: ไม่มีหรอกครับคือผมถึงได้บอกว่าวิธีการของเขาอ่ะเขาไม่ได้ประสงค์ให้คนมาลงทุนจริงหรอกนะครับเขาไม่ได้ประสงค์ให้คนลงทุนจริงหรอกเพราะว่าถ้าเราจะลงทุนอ่ะไม่

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินในแต่ละพื้นที่ทุกหนทุกแห่งจะนำเรื่องราวต่างๆในพื้นที่มาบอกเล่าผ่านรายการและช่วงแรกนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเราไปติดตามช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษทำให้ชาวจังหวัดศรีสะเกษมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรปศุสัตว์ประมงและป่าไม้ติดตามรับชมกันได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: เชิญค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างยิ่งในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงจัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้น2แห่งในจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่1ตั้งอยู่ที่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2536พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านหนองน้ำขุ่นหมู่ที่10ตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษและส่งรับราษฎรเข้าเป็นสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน106รายแห่งที่2ที่บ้านตะแบงหมู่ที่9ตำบลห้วยตึกชูอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านตะแบงเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2537ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอภูสิงห์และบริเวณใกล้เคียงเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมทั้งมีพระราชสวนีให้รับราษฎรเข้ามาเป็นสมาชิกโครงการศิลปาชีพและตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอภูสิงห์ขึ้นโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการคือกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ค่ายบดินเดชาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทั้ง2แห่งมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดศรีสะเกษผ่านกิจกรรมทอผ้าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมธนาคารข้าวเกษตรนำร่องลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรเพิ่มผลผลิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเกษตรจุลินทรีย์ชีวภาพเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการศิลปาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษจึงเป็นโครงการที่ชาวจังหวัดศรีสะเกษให้ความสำคัญและน้อมรับเพื่อถือปฏิบัติเป็นหลักการในการดำเนินชีวิตตลอดมาโดยเฉพาะหลักการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ข้าพเจ้าได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำของพระราชทานไปช่วยเหลือราษฎรมักจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าการช่วยเหลือแบบนี้เป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าซึ่งช่วยเขาไม่ได้จริงๆไม่เพียงพอทรงคิดว่าทำอย่างไรจึงจะช่วยเหลือชาวบ้านเป็นระยะยาวคือทำให้เขามีหวังที่จะอยู่ดีกินดีขึ้นลูกหลานได้เข้าโรงเรียนได้เรียนหนังสือซึ่งในเรื่องนี้รัฐบาลได้พยายามส่งเสริมอยู่แล้วเขาเพิ่มจำนวนโรงเรียนขึ้นอย่างสม่ำเสมอแต่ชาวนาชาวไร่บอกว่าเขาส่งให้ลูกไปเรียนหนังสือไปเข้าโรงเรียนไม่ได้เพราะต้องอาศัยอยู่เป็นกำลังช่วยกันทำมาหากินดังนั้นจะพบเด็กที่อยู่ในวัยเรียนไม่ได้มาเรียนหนังสืออีกมากส่วนมากก็ได้จบป.4ซึ่งก็น่าเป็นห่วงด้วยเหตุผลดังกล่าวข้าพเจ้าจึง

เริ่มคิดหาอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวชาวนาชาวไร่และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงหาแหล่งน้ำให้การทำไร่ทำนาของเขาเป็นผลต่อประเทศชาติต่อบ้านเมืองทรงพระราชดำเนินไปดูตามไร่ของเขาในพื้นที่ต่างๆทรงคิดว่านี่เป็นการให้กำลังใจและที่ทรงให้ข้าพเจ้าดูแลครอบครัวก็เลยเป็นที่เกิดของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะการเสด็จเยือนในแต่ละครั้งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงสร้างความปลื้มปิติให้กับประชากรที่รอรับเสด็จพระองค์ท่านค่ะและในวันนี้ค่ะทางสวทศรีสะเกษจะนำสกู๊ปความรู้สึกของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับเสด็จพระองค์ท่านที่ยังตรึงตราอยู่ในหัวใจจนถึงทุกวันนี้ความประทับใจที่ยังไม่เคยเลือนหายที่ได้รับเสด็จพระองค์ท่านในวันที่25ตุลาคมปีพ.ศ.2514
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: ็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อยู่ในความทรงจำเรียกว่าไม่รู้ลืมเลยผมนายรำปาทานอายุ80ปีเป็นมุสลิมอาวุโสของจังหวัดศรีสะเกษคือเป็นวันที่25ตุลาคมปี2514ในวันนั้นมีหมายกำหนดการว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจะเสด็จถวายผ้าพระกฐินที่วัดของหลวงปู่มุมคือวัดปราสาทเยอเหนืออำเภอไพรบึงตามหมายกำหนดการก็คงจะประมาณสัก13นาฬิกาพวกเราซึ่งเป็นพระศกนิกรก็ไปเฝ้ารอรับเสด็จแต่ทว่าในวันนั้นมีพายุฝนกระหน่ำแรงมากจนมาทราบในภายหลังว่าเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไม่สามารถจะลงได้สำหรับสนามที่จะใช้จอดพอพระที่นั่งนั้นก็คือโรงเรียนปราสาทเยอซึ่งห่างจากวัดประมาณ400เมตรเมื่อฝนซาฟ้าใสเฮลิคอปเตอร์ก็สามารถลงได้ที่สนามหน้าโรงเรียนโดยมีรถ BMW สีขาวงาช้างซึ่งทางจังหวัดขอใช้ไปเป็นพาหนะรับพระองค์ท่านเจ้าของรถก็คือนายวิเชียรกังสนารักษ์ส่วนพลขับก็คือพันตำรวจตรีมงคลเสวิคุณเป็นผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองศรีสะเกษเมื่อเสร็จจากพระราชกรณียกิจด้านศาสนาที่วัดแล้วทั้งสองพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎรซึ่งก็เฝ้ารอรับเสด็จด้วยตัวเปียกหมดนะครับเปียกหนาวสั่นพระองค์ท่านโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีได้เข้าไปขอโทษราษฎรว่าขอโทษนะที่มาสายเฮลิคอปเตอร์ถูกพายุฝนจนหลงทิศทางเมื่อลมสงบก็มา
1: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในช่วงสานต่อพระเมตตานำไปต่อยอดโครงการต่างๆที่พระพันปีหลวงส่งเมตตาพระราชทานไว้ให้กับประชาชนขอเชิญร่วมติดตามเรื่องราวแห่งพระเมตตาได้จากสกู๊ปชิ้นนี้ค่ะ
2: เชิญค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ทุกครั้งที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรพระองค์ท่านก็ได้ทรงติดตามงานเกี่ยวกับโครงการของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านแสดงความห่วงใยต่อเกษตรกรจะทรงซักถามถึงพี่น้องเกษตรกรอยู่ตลอดเวลาว่ามีการมาศึกษาดูงานที่ศูนย์ของพระองค์ท่านมากน้อยเพียงใดพระองค์ท่านทรงติดตามเสมอและก็ทรงแสดงความห่วงใยนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรนี่เข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็นำพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แล้วก็ความรู้ต่างๆไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองเพื่อสร้างรายได้กันขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่ศูนย์แห่งนี้นะครับก็จะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกษตรกรเข้าไปสามารถที่จะไปรับบริการไม่ว่าจะด้านพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะครับด้านประมงนะครับด้านพัฒนาที่ดินต่างๆด้านป่าไม้ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมากแล้วก็ขยายผลไปสู่เกษตรกรตามต่างจังหวัดต่างๆที่เข้ามาศึกษาดูงานในครั้งนี้แล้วก็นำไปปฏิบัติหลังจากที่ดำเนินการในเรื่องของการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในศูนย์หลังนั้นแล้วก็แล้วแต่ที่ เกษตรกรแต่ละรายจะสนใจในเรื่องของกิจกรรมใดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของป่าไม้ก็ไปในด้านของป่าไม้ด้านกิจกรรมของด้านพัฒนาการพัฒนาที่ดินก็ไปด้านพัฒนาที่ดินบริการทางวิชาการเกษตรด้านพืชด้านสัตว์ก็ไปทางด้านปศุสัตว์และบริทางกรมวิชาการเกษตรด้านประมงของกรมประมงเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็สามารถที่จะศูนย์เองนะครับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์เนื่องมาจากพระราชดำริเองก็นะครับสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งเวชภัณฑ์ต่างๆให้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่นะครับแต่ละกิจกรรมนั้นไปติดตามและประเมินผลอยู่ตลอดเวลาซึ่งในตั้งแต่พระองค์ท่านนะครับได้ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นนะครับที่อำเภอภูสิงห์ก็นะครับจากพื้นที่ที่เกิดความแร้นแค้นนะครับเกษตรกรไม่มีรายได้ก็สามารถที่จะเพิ่มพูนนะครับความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอาชีพที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทำสวนยางการทำไม้ผลหรือการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การทำนาข้าวซึ่งก็นะครับสร้างความปลาบปลื้มใจนะครับที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้เอาใจใส่นะครับพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างดีและนับตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จจนกระทั่งจวบครั้งสุดท้าย30ปีที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พิจารณาให้ทรงจัดตั้งขึ้นมาก็สามารถที่ช่วยพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของด้านการเกษตรในเรื่องของการประกอบอาชีพในครอบครัวนับตั้งแต่สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้มีพระราชสำนีจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเป็ดเสร็จขึ้นที่ศูนย์ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษก็ได้มีราษฎรนะครับพอไปศึกษาและฝึกอบรมดูงานและรับบริการทางด้านวิชาการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และเวชภัณฑ์ในเรื่องของการทำการเกษตรแล้วก็มีการฝึกอบรมตามกิจกรรมต่างๆโดยที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์เนื่องมาจากพระราชดำรินั้นมีหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรเข้าไปร่วมดำเนินการทั้งหมดอยู่9หน่วยงานด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเลือกในเรื่องของความสนใจด้านต่างๆเข้าไปประดับบริการซึ่งส่วนนี้เขาเรียกว่าศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จขึ้นนะครับถ้าสนใจในเรื่องของการเลี้ยงปลาก็สามารถไปที่กิจกรรมด้านการประมงนะครับเขาก็จะมีการฝึกอบรมให้พร้อมกับมอบปัจจัยการผลิตนะครับให้ไปเลี้ยงนะครับที่บ่อสะของตนเองที่ทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นอกจากนั้นนะครับในเรื่องของสัตว์ปีกนะครับในเรื่องของสัตว์สวนครัวต่างๆนะครับก็มีกิจกรรมในด้านของปศุสัตว์ดำเนินการหลังจากฝึกอบรมเสร็จก็มีการแจกเวชภัณฑ์รวมทั้งพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็พวกเป็ดไก่เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของด้านการพวกพัฒนาด้านการไม้ผลนะครับถ้าสนใจในเรื่องของการไม้ผลต่างๆก็สามารถที่จะไปกิจกรรมของบริการทางด้านวิชาการเกษตรที่นั่นได้คือทุกรายการทุกกิจกรรมจะมีให้พร้อมเบ็ดเสร็จนะครับที่นั่นนะครับสามารถที่จะเข้าไปรับบริการได้ตลอด

0: และสำหรับวันนี้ค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสวทศรีสเกตเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะดิฉันมนฤดีลูกอินค่ะ
1: ดิฉันสุภานีโสภาค่ะ
0: และทีมงานสวทศรีสเกตต้องขอลาไปแต่เพียงเวลาเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz
1: ถ้าไม่อยากหน้าแก่เร็วควรทาครีมกันแดดการทาครีมกันแดดเป็นประจำช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยและหน้าแก่ก่อนวัยได้เพราะสาเหตุหลักของความแก่บนใบหน้าไม่ได้มีเพียงเรื่องอายุเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีรังสี UV จากแสงแดดโดยในแสงแดดจะมีรังสี UVA ทำลายคอลลาเจนใต้ผิวหนังทำให้ผิวเหี่ยวย่นหย่อนคล้อยและรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดงดำเกิดฝ้ากระจุดด่างดำการทาครีมกันแดดจึงเป็นเกราะป้องกันไม่ให้โครงสร้างของผิวถูกทำลายและเพื่อให้ครีมกันแดดทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพควรทาครีมกันแดดให้ถูกวิธีโดยควรเลือกครีมกันแดดที่มี SPF 30 PA++ ขึ้นไปทาครีมกันแดด2ข้อนิ้วทาครีมกันแดดก่อนออกแดด30นาทีทาซ้ำทุกๆ2ชั่วโมงทาอยู่กลางแจ้งเพราะแสงแดดจะทำให้ประสิทธิภาพของการกันแดดลดลงและหากอยู่ในที่ร่มควรทาซ้ำทุก4ชั่วโมงหลายคนเข้าใจว่าควรทาครีมกันแดดเฉพาะตอนออกแดดก็พอแต่ความจริงแล้วอยู่ในร่มไม่ได้แปลว่าปลอดภัยจากแสง UV เพราะแสงในร่มก็ทำให้ผิวแก่ได้เหมือนกันเช่นแสงจากจอคอมโทรศัพท์หรือหลอดไฟเพราะหากมีแสงแสดงว่ามีรังสี UV ค่ะและแม้จะใช้ครีมทาผิวอื่นๆแพงแค่ไหนหากไม่ทาครีมกันแดดผิวก็ยังโดนทำร้ายอยู่ดีเรียกได้ว่าครีมกันแดดคือครีมชะลอวัยที่ถูกต้องที่สุดเลยค่ะหากรำคาญใจจากความเหนอะหนะของครีมกันแดดแนะนำให้ใช้สูตรที่มีน้ำมันน้อยนะคะเพราะไม่ว่ายังไงก็ไม่ควรออกแดดโดยไม่ทาครีมกันแดดค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับกรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
3: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
4: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด
6: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและภารกิจด้านการบริหารจัดการขยะและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครณห้องประชุม1สำนักสิ่งแวดล้อมศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยได้กำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมสนับสนุนสำนักงานเขตที่ได้รับผลกระทบ17เขตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดด้านสำนักสิ่งแวดล้อมจะทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานโดยปรับวิธีเก็บขนขยะตามระดับน้ำตั้งแต่รถเก็บขยะรถกระบะไปจนถึงเรือท้องแบนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนอกจากนี้หลังน้ำลดกทม.จะระดมกำลังเก็บขยะตกค้างและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่พร้อมจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำรถสุขาและอุปกรณ์สนับสนุนการฟื้นฟูขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนเก็บขยะและสิ่งของเสียหายไว้ในจุดที่สำนักงานเขตกำหนดเพื่อให้การจัดเก็บและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดดนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสั่งเฝ้าระวังแม่น้ำแม่กลองอย่างต่อเนื่องหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมีฝนตกหนักระหว่างวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้
7: นางสาวธิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าจังหวัดราชบุรีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องหลังฝนตกตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาประกอบกับการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีที่ส่งผลกระทบแล้ว9อำเภอ69ตำบล416หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบราว 40,000 คนแม้ขณะนี้ฝนหยุดตกและระดับน้ำลดลงประมาณ 10-20 ซมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เตรียมกำลังพลรองรับการอพยพพร้อมจัดศูนย์พักพิง109แห่งครบทุกอำเภอปัจจุบันเปิดใช้งานแล้ว27แห่งมีประชาชนเข้าพัก594คนเป็นกลุ่มเปราะบาง217คนโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองและพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังมีน้ำท่วมขังสำหรับการระบายน้ำยังได้รับผลจากปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงน้ำฝนใต้เขื่อนขณะที่การระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยต้องคำนึงถึงภาวะน้ำทะเลหนุน จังหวัดจึงประสานจังหวัดสมุทรสงครามขอรับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำและเตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำเมื่อระดับน้ำแม่น้ำลดลงที่ผ่านมาจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลบอร์ดแคสต์แล้ว2ครั้งเมื่อวันที่27และ29กันยายนพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องสุภพรไทยเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชุมพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนายไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประธานคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านระบบออนไลน์โดยมีสำนักงานกองทุนยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นฝ่ายเลขานุการสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการในครั้งนี้ได้รับทราบถึงสถิติการให้ความช่วยเหลือในภาพรวมทั้งประเทศพร้อมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยื่นคำขอทั้งสิ้น5รายเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนพุทธศักราช2559เพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนที่เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนยุติธรรมหมายเลขโทรศัพท์1111กด77รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: ชัดเจนกับเรื่องง่าย

0: มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: สาเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงคลิปตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: าเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
1: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความ

อนสตาร์ทรถยนต์ที่ถูกต้องหลายคนอาจคิดว่าการสตาร์ทรถแค่บิดกุญแจให้เครื่องติดก็พอแต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วการสตาร์ทรถที่ถูกต้องทำยังไง 1. นั่งในตำแหน่งที่พร้อมขับที่สุดก่อนสตาร์ทรถควรจัดท่านั่งให้เหมาะสมปรับเบาะและกระจกมองข้างให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัย 2. ตรวจสอบตำแหน่งเกียร์เกียร์อัตโนมัติควรอยู่ในตำแหน่ง P หรือ N พร้อมเหยียบเบรกไว้เกียร์ธรรมดาให้เข้าเกียร์ว่างและเหยียบคลัตช์ก่อนสตาร์ท 3. ปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อให้แบตเตอรี่จ่ายไฟเต็มกำลังไปยังมอเตอร์สตาร์ทลดภาระเครื่องยนต์และช่วยประหยัดแบตเตอรี่ 4. บิดกุญแจมาที่ตำแหน่งออนรอให้ไฟหน้าปัดและไฟเตือนต่างๆขึ้นระดับจนครบก่อนเป็นการตรวจสอบระบบรถให้พร้อมก่อนสตาร์ท 5. บิดกุญแจมาที่ตำแหน่งสตาร์ทเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วอย่าเพิ่งเร่งเครื่องทันทีควรปล่อยให้รอบเดินเบาอยู่สักครู่เพื่อให้น้ำมันหล่อลื่นไหลเวียนทั่วระบบเครื่องยนต์เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆนี้ก็ช่วยให้รถของคุณสตาร์ทง่ายเครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นด้วย

ย่างก้าวของพระองค์ที่ทรงงานเพื่อคนไทยพระเมตตาจากแม่ของแผ่นดินดุจดังน้ำทิพย์ชโลมใจไทยทั้งชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้ำพระทัยแม่ของ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแม่ของแผ่นดินซึ่งจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ค่ะเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาค่ะทางเพจพระลานได้แจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมพุทธศักราช2569ดังนี้วันที่15ธันวาคมเวลา 17:00 น.พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมเวลา 7:00 น.อัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 น.ถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมเวลา 8:00 น.เก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมเวลา 17:00 น.พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมเวลา 10:00 น.เลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 น.บรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมพุทธศักราช2569ตลอดพิธีการจากนั้นนะคะในวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 17:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลโดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่1ทับ2569เมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2569ซึ่งในคราวประชุมดังกล่าวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยในการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติในการนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการนายโสพลสารัมประธานรัฐสภานายชัยยศวรนันท์สิริรองประธานศาลฎีกานายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาในฐานะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีประกอบด้วยนายเอกนิตินิติธันประภาสนางสาวสุภจีสุธรรมพันธ์นายประกรณ์นินประพันธ์และนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ในฐานะรองประธานกรรมการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีและนางสุขสมรวยวันธนียกุลพร้อมทั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายประเสริฐจันทระวงศ์ทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการ
โดยมีนางยุพินทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เฝ้ารับเสด็จและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลร่วมเฝ้ารับเสด็จด้วยเนื่องในโอกาสเปิดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรองประธานกรรมการขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมตามลำดับต่อมาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการได้กราบบังคมทูลรายงานความคืบหน้าในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตามลำดับดังนี้1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆขึ้นใหม่ 2. หมายกำหนดการพระราชพิธี 3. การพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 4. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 5. การจัดทำเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจากนั้นคณะกรรมการได้ขอพระราชทานพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยการดำเนินงานกรณีบุคคลสำคัญต่างประเทศที่มีความประสงค์ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพการจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพการจัดพิธีทางศาสนาและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการกำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษและโครงการจัดทำบทเพลงและวิธีทัศน์ประกอบเพลงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้จะได้ดำเนินการกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตต่อไปการประชุมได้เสร็จสิ้นในเวลา 19:00 นและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินกลับโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในทำเนียบร่วมส่งเสด็จจากนั้นเมื่อวันที่29กันยายนทางเพจ Facebook สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้เผยแพร่ภาพและข้อมูลจากสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรร่วมกับสถาบันสิริกิติ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรังสรรค์จัดสร้างพัดและย่ามสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพัดและย่ามออกแบบโดยนายสมชายสุภลักษณ์อำไพพรกลุ่มประณีตศิลป์สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรดำเนินการปักผ้าโดยสถาบันสิริกิติ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินการจัดทำโครงสร้างโดยกลุ่มงานช่างบุและช่างศิลาภรณ์กลุ่มประณีตศิลป์สำนักช่างสิบหมู่แบบพัดบรมคัตติยราชอิสริยยศพระนามาภิไธยสกในกรอบลายเนื่องทองสลับเงินอักษรสปักไหมสีครามอักษรกปักไหมขาวบนพื้นมอครามล้อมรอบด้วยสายสร้อยลงยามหาจักรีภายใต้พระมหามงกุฎจักรีเบื้องหลังเป็นพระมหาเสวตฉัตรขนาบซ้ายขวาด้วยฉัตรบริวารขาว7ชั้นบนพื้นไหมสีมอครามแก่ปักไหมเงินทองนาคและดิ้นเลื่อมเงินทองเป็นลายเถาไม้ทิพย์อันมีแต่ในสวงสวรรค์อันหนึ่งพระมหามงกุฎเป็นเครื่องบรมคัตติยราชอิสริยยศในที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระมหาเสวตฉัตรที่ได้รับพระราชทานถวายเป็นเครื่องบรมคัตติยราชอิสริยยศยิ่งไม่เคยมีมาก่อนในพระราชพงศาวดารสยามประเทศสมควรที่จะประกาศพระเกียรติยศและพระเดชพระคุณให้ปรากฏสื่อไป

0: ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนต่อมาสำนักงานปปส.จึงจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
2: เอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่าเป็นไม่ได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยให้คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ศึกษาแนวทางนี้กันด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจำนวนมากด้วยแนวทางพระราชทานขององค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามแนวทางพระราชทานของพระองค์ท่านในทางแรกคือทางสันติวิธีในทางที่2คือให้อภัยทางที่3คือภายใต้พระบารมีมี3ส่วนนั่นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์นิกรประชาชนยังมีความตัวรับผิดชอบต่อสถาบันมหากษัตริย์ตราบนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอน
1: ตลอดระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 19,205 แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแม่ของแผ่นดินอีกครั้งค่ะเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกาบริษัท TFH Horeca จำกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยชลบุรีคณะนวกะภิกษุพรรษการ2545วัดบวรนิเวศวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังค่ะจากนั้นเวลา 14:30 นาทีสำนักงานลูกเสือแห่งชาติบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังรอบเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองคณะกรรมการวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นางนรินทร์รัชดาคงพันธ์และคณะนายมงคลเกียรติควรกิจและคณะและบริษัทเป๊ปซี่โคลาไทยเทรดดิ้งจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในวันเดียวกันประสงค์นิกรจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดคณะบุคคลอาทิเทศบาลตำบลเมืองไผ่จังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนจังหวัดชลบุรีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ค่ะวันที่30กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:00 นกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีห้างคุณส่วนจำกัดครูตระกูลองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังรอบเวลา 14:30 นาทีบริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์จำกัดพระเปรมนัทธประวีเขมธรรมโมและคณะบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังต่อมาเวลา 17:00 นคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังและเวลา 19:00 นสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดบริษัทกันมหามงคลจำกัดบริษัทอ.เจริญทรัพย์จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมนอกจากนี้ประสงค์นิกรจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดคณะบุคคลอาทิสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีล้านนาจังหวัดเชียงใหม่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
จากนั้นค่ะวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดทองสุทธารามมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจากนั้นเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนล่ม9กาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังรอบเวลา 17:00 นคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานานางสาวชัชยามัทุรสและคณะนางประยูนเหล่าชายเชื้อและคณะร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังและเวลา 19:00 นองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีและคณะบริษัทก็อดอิดเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมตลอดทั้งวันประสบนิกรจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดคณะบุคคลอาทิโรงเรียนบ้านคำไหหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นทางคลื่นวิทยุอ่าวไทยบูรพาโดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่7จังหวัดจันทบุรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้วทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเอิงมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะที่อยากจะนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญของประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะที่กำลังจะเตรียมความพร้อมกับการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกค่ะหรือ World Bank Groupประจำปี2026ค่ะซึ่งประเทศไทยค่ะจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเป็นการประชุมระดับโลกค่ะที่มีผู้แทนจากประเทศต่างๆเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า191ประเทศมากถึง 15,000 คนเลยค่ะฟังดูแล้วนี่อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคะมีทั้ง IMFWorld Bank เศรษฐกิจโลกนโยบายการเงินตัวเลขเศรษฐกิจแต่ว่าฟังแล้วอาจจะเป็นเรื่องแค่ของรัฐบาลหรือว่านักเศรษฐศาสตร์ผู้บริหารระดับประเทศเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจโลกเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเราได้ตั้งแต่ราคาสินค้าราคาพลังงานค่าครองชีพการท่องเที่ยวการจ้างงานรายได้ของเราการลงทุนแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆไปจนถึงโอกาสของธุรกิจเล็กในชุมชนด้วยค่ะดังนั้นวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันแบบง่ายๆค่ะในเรื่องของว่า IMF คืออะไร World Bank คืออะไรทำไมประเทศไทยถึงเป็นเจ้าภาพเขาจะคุยกันเรื่องอะไรกันบ้างและที่

สำคัญที่สุดคือประชาชนไทยจะได้อะไรจากการประชุมครั้งนี้ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันให้เห็นภาพตั้งแต่ระดับโลกจนกลับมาสู่ระดับประชาชนและชุมชนของเราเลยค่ะก่อนจะไปถึงเรื่องว่าประชาชนเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะคะเรามาทำความรู้จักกับ2องค์กรนี้กันก่อนดีกว่าค่ะเริ่มจากคำว่า IMF ค่ะ IMF นะคะย่อมาจาก International Monetary Fund ค่ะภาษาไทยก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะถ้าอธิบายแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือ IMF เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานเกี่ยวกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของโลกค่ะซึ่งหนึ่งในบทบาทสำคัญของ IMF นะคะคือการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศต่างๆค่ะให้คำแนะนำด้านนโยบายเศรษฐกิจรวมถึงให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิกในกรณีที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและการเงินค่ะและส่วนของ World Bank นะคะหรือกลุ่มธนาคารโลกจะมีบทบาทสำคัญในด้านของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวนั่นเองค่ะอย่างเช่นนะคะคุณผู้ฟังคะการลดความยากจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาสาธารณสุขการสร้างงานการพัฒนาทักษะแรงงานและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนั่นเองค่ะถ้าเราจะลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพกันง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังคะIMF จะให้ความสำคัญกับคำถามว่าเศรษฐกิจและระบบการเงินจะมีเสถียรภาพได้อย่างไรขณะที่ World Bank จะให้ความสำคัญกับคำถามว่าเราจะพัฒนาประเทศและสร้างโอกาสให้กับประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างไรค่ะและเมื่อ2องค์กรนะคะจัดการประชุมประจำปีขึ้นมาจึงเป็นเวทีที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินนักวิชาการภาคธุรกิจเนี่ยและก็ตัวแทนจากประเทศต่างๆมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกันค่ะเพื่อที่จะมองว่าเศรษฐกิจโลกกำลังจะเดินหน้าไปในทางไหนและแต่ละประเทศควรจะเตรียมตัวอย่างไรกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะและสำหรับประเทศไทยนะคะการเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้ค่ะถือเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอประเทศไทยต่อสายตาของนานาชาติเลยนะคะการประชุมค่ะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นเจ้าภาพครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุม Annual Meetings มาแล้วนะคะในปี2534ซึ่งแน่นอนค่ะว่าการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปี2569จึงเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการนำเสนอพัฒนาการของประเทศไทยในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาค่ะโดยแนวคิดหลักนะคะของการเป็นเจ้าภาพของไทยในครั้งนี้คือ Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience นั่นเองค่ะหรือว่าขอฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะเพียงแค่แนวคิดนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นแล้วนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ต้องการพูดถึงเพียงแค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่ต้องการที่จะพูดถึงคนด้วยค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้ก็ต้องทำให้ประชาชนมีโอกาสธุรกิจมีโอกาสชุมชนมีโอกาสและประเทศต้องมีความสามารถในการรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังคะประเทศไทยค่ะมีประเด็นสำคัญที่ต้องการนำเสนอหลายเรื่องเลยค่ะเรื่องแรกก็คือเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ค่ะวันนี้ค่ะ AI เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราใช่ไหมคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังสังเกตดูแล้วเนี่ยการทำงานของเราตั้งแต่การเขียนเอกสารการวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างคอนเทนต์การขายของออนไลน์ก็เช่นเดียวกันนะคะไปจนถึงการให้บริการประชาชนค่ะแต่ว่าคำถามสำคัญก็คือ AI เนี่ยจะช่วยให้คนไทยมีโอกาสมากขึ้นได้อย่างไรนะคะและทำอย่างไรให้คนที่ไม่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีเนี่ยสามารถเข้าถึงประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ด้วยและอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันค่ะคือความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลค่ะปัจจุบันนะคะเราสามารถโอนเงินผ่านโทรศัพท์จ่ายเงินด้วย QR code ซื้อสินค้าออนไลน์หรือทำธุรกรรมทางการเงินโดยไม่ต้องเดินทางไปธนาคารแล้วนะคะแต่ว่าความสะดวกก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นมิจฉาชีพออนไลน์การหลอกให้โอนเงินการขโมยข้อมูลหรือว่าภัยทางไซเบอร์ค่ะดังนั้นอนาคตของเงินดิจิทัลเนี่ย
จึงต้องมาพร้อมกับความสะดวกความปลอดภัยด้วยนะคะอีกประเด็นสำคัญค่ะคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะหลายคนอาจคิดว่าสภาพภูมิอากาศเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่จริงๆแล้วเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยตรงเลยค่ะเพราะว่าถ้าฝนตกหนักน้ำท่วมเกิดภัยแล้งอากาศร้อนจัดสิ่งเหล่านี้จะกระทบต่อเกษตรกรค่ะกระทบผลผลิตกระทบราคาสินค้าและกระทบธุรกิจรวมถึงรายได้ของประชาชนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโลกจึงต้องคิดว่าเราจะสร้างระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้อย่างไรค่ะและอีกเรื่องนึงที่ใกล้ตัวคนไทยมากก็คือสังคมผู้สูงวัยนั่นเองค่ะสังเกตดูนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องคำถามจึงไม่ใช่เพียงว่าเราเนี่ยจะดูแลผู้สูงวัยอย่างไรแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าต้องถามต่อไปค่ะว่าเราจะทำอย่างไรให้คนมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจากสังคมสูงวัยได้ค่ะเช่นธุรกิจผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะธุรกิจสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพหรือเทคโนโลยีต่างๆสำหรับผู้สูงอายุค่ะรวมถึงการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยของเราและอาจจะเกิดขึ้นกับสังคมโลกของเราด้วยค่ะและมาถึงคำถามสำคัญที่สุดของวันนี้ค่ะว่าแล้วประชาชนไทยจะได้อะไรจากการประชุม IMF World Bank 2026นี้นะคะถ้าให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะเราสามารถแบ่งออกเป็น5เรื่องสำคัญด้วยกันค่ะอย่างเรื่องแรกก็คือเศรษฐกิจและรายได้ในภาคบริการค่ะเมื่อมีผู้มาเข้าร่วมกว่า 15,000 คนนะคะจาก191ประเทศเนี่ยเดินทางมาที่ประเทศไทยก็เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาค่ะทั้งโรงแรมร้านอาหารการท่องเที่ยวการเดินทางธุรกิจบริการต่างๆร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องกินต้องใช้สาธารณูปโภคอุปโภคบริโภคต่างๆการเดินทางการใช้บริการทางภาคธุรกิจการท่องเที่ยวต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยได้รับประโยชน์จากการจัดงานนี้ค่ะและยังเป็นโอกาสนะคะในการที่จะนำเสนอประเทศไทยค่ะให้กับผู้ที่เดินทางมาถึงนะคะได้เห็นศักยภาพของไทยด้วยค่ะว่าเราเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแล้วก็มีการบริการที่เข้าอกเข้าใจลูกค้านั่นเองค่ะและ2ค่ะสินค้าไทยและสินค้าชุมชนค่ะจะมีโอกาสเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยและชุมชนเนี่ยลองคิดดูนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีของดีอยู่เต็มไปหมดเลยมีทั้งอาหารผลไม้ผลิตภัณฑ์เกษตรผ้าไทยงานหัตถกรรมสมุนไพรต่างๆแต่ปัญหาคือบางครั้งเนี่ยของดีเหล่านี้ยังไปไม่ถึงตลาดที่ใหญ่พอค่ะการมีเวทีระดับนานาชาติจึงเป็นช่องทางหนึ่งในการนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยค่ะซึ่งแนวคิดสำคัญที่ไทยต้องการผลักดันก็คือ from local to global ค่ะหรือว่าจากท้องถิ่นสู่ระดับโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการรายเล็กนะคะก็จะมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ของประเทศได้เช่นเดียวกันค่ะ3ค่ะ SME และคนตัวเล็กค่ะมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่ะเรื่องที่3นี้นะคะก็คือเรื่องของเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กค่ะเป็นเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับ SME ค่ะเพราะว่ามีไอเดียมีสินค้าแต่ไม่มีเงินทุนหรือบางคนมีธุรกิจอยู่แล้วนะคะแต่ต้องการเงินเพื่อขยายกิจการเนี่ยดังนั้นค่ะประเด็นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจึงสำคัญมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังประเทศไทยเนี่ยค่ะให้ความสำคัญค่ะกับการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มต่างๆรวมถึง SME และกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นค่ะเพราะถ้าธุรกิจเล็กๆนะคะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ก็จะสามารถซื้อเครื่องจักรพัฒนาสินค้าขยายตลาดหรือเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ได้ค่ะและเมื่อธุรกิจเติบโตก็จะสามารถสร้างรายได้และทำให้เกิดการจ้างงานขึ้นในชุมชนตามมานั่นเองค่ะ
4ค่ะประเทศไทยมีโอกาสได้เห็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมากขึ้นค่ะเพราะว่าเวทีระดับโลกนะคะจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากหลายประเทศค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของ AI Digital Finance นะคะหรือว่า Fintech ระบบการชำระเงินการใช้ข้อมูลและนวัตกรรมภาครัฐค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะอาจจะนำไปสู่การพัฒนาบริการที่ประชาชนใช้อยู่ในชีวิตประจำวันค่ะเช่นการทำธุรกรรมที่สะดวกขึ้นบริการภาครัฐออนไลน์ระบบการเงินที่เข้าถึงง่ายขึ้นหรือเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นค่ะแต่แน่นอนว่านะคะสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการนำไปพัฒนาต่อหลังจากการเกิดการประชุมขึ้นค่ะ5ค่ะประเทศไทยได้แนวทางการรับมือกับโลกแห่งอนาคตค่ะและเรื่องสุดท้ายนี้นะคะสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าความรู้และแนวทางในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตเนี่ยโลกของเราวันนี้นะคะไม่ได้เหมือนเมื่อ10ปีหรือ20ปีที่แล้วค่ะเราเนี่ยเจอทั้ง AI สังคมสูงวัยใช่ไหมคะที่เราพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความผันผวนทางเศรษฐกิจความเปลี่ยนแปลงของการค้าโลกและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะดังนั้นนะคะการที่ผู้กำหนดนโยบายจากประเทศต่างๆมาพูดคุยกันจึงเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนว่าแต่ละประเทศกำลังรับมือกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรค่ะและประเทศไทยสามารถนำบทเรียนเหล่านั้นมาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของเราได้อย่างไรค่ะทีนี้นะคะถ้าเราค่ะหันกลับมามองในระดับจังหวัดกันบ้างโดยเฉพาะจังหวัดสระแก้วของเรานะคะเราจะพบว่าเรื่องของเศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่ได้ไกลตัวเลยค่ะเพราะว่าสระแก้วเป็นจังหวัดชายแดนมีการค้าชายแดนมีการเดินทางมีภาคการเกษตรมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมายนะคะดังนั้นค่ะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกเนี่ยสามารถส่งผลต่อจังหวัดของเราได้โดยตรงหรือโดยอ้อมด้วยค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าตลาดต่างประเทศมีความต้องการสินค้าไทยเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการก็อาจจะมีโอกาสเพิ่มยอดขายถ้าเทคโนโลยีช่วยให้การค้าเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นผู้ประกอบการก็จะมีโอกาสลดต้นทุนและขยายตลาดได้ค่ะและสินค้าเกษตรในจังหวัดสระแก้วนี่ก็ถือว่ามีมากมายนะคะหากมีช่องทางการตลาดใหม่ๆเข้ามาเกษตรกรก็อาจจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นในเรื่องของรายได้ค่ะถึงแม้ว่าการประชุมในครั้งนี้นะคะจะจัดขึ้นที่กรุงเทพแต่ว่าคำถามสำคัญคือเราจะนำโอกาสจากเวทีระดับโลกเนี่ยกลับมาสร้างประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องที่ทั้งภาครัฐภาคธุรกิจและประชาชนสามารถมีส่วนร่วมกันได้ค่ะก่อนจะจบรายการวันนี้นะคะขอชวนคุณผู้ฟังค่ะมาสรุปง่ายๆกันอีกครั้งค่ะว่าการประชุม IMF World Bank 2026เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การประชุมของนักเศรษฐศาสตร์นะคะแต่ว่าเป็นเวทีที่พูดถึงอนาคตของเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยต้องการใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพของประเทศค่ะทั้งในด้านของดิจิทัลและ AI การเงินการลงทุนสังคมสูงวัยและการสร้างโอกาสให้กับประชาชนส่วนประชาชนของเราจะได้อะไรจากการประชุมนี้บ้างนะคะถ้าจำกันง่ายๆวันนี้มี5คำค่ะท่านผู้ฟังคะ1ก็คือเศรษฐกิจค่ะเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากผู้เข้าร่วมงานและภาคบริการค่ะ2คือโอกาสค่ะผู้ประกอบการไทยและชุมชนมีช่องทางในการนำเสนอสินค้าและศักยภาพของไทยมากขึ้นค่ะ3ค่ะเงินทุนค่ะมีการผลักดันประเด็นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กค่ะ4ค่ะเทคโนโลยีค่ะเกิดการแลกเปลี่ยนเรื่องของ AI ดิจิทัลและการเงินรูปแบบใหม่ค่ะและ5ค่ะการเตรียมพร้อมค่ะประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการรับมือกับโลกที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงนะคะและจะถูกนำไปปฏิบัติและสร้างผลลัพธ์ได้ไม่มากก็น้อยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ค่ะจากเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องระดับโลกนะคะแต่เมื่อเรามองให้ดีแล้วเนี่ยจะพบว่ามันเชื่อมโยงกับชีวิตของเราทุกคนเลยค่ะตั้งแต่ราคาสินค้ารายได้การทำงานหรือแม้กระทั่งอนาคตของลูกหลานของเราและโลกกำลังจะเปลี่ยนเร็วขึ้นทุกวันด้วยค่ะดังนั้นสิ่งที่เราทุกคนทำได้นะคะก็คือเรียนรู้ค่ะแล้วก็มีการปรับตัวมองหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะสำหรับ
ผู้ประกอบการค่ะอาจจะเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าของท่านนะคะสำหรับเกษตรกรอาจจะเป็นโอกาสในการหาตลาดใหม่ๆและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำการเกษตรค่ะสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะอาจจะเป็นโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีและเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ค่ะและสำหรับชุมชนค่ะก็อาจจะเป็นโอกาสที่จะนำของดีของเราไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้เอิงและทีมงานสวท.สระแก้วขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วและสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามทำให้เครื่องบินตกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องกรุงเทพปริมณฑลยังปลอดภัยพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือราว 2,398 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำโดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำเกือบร้อยละ70เขื่อนศิริกิติ์ประมาณร้อยละ80และเขื่อนแควน้อยประมาณร้อยละ70ถึง80ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำเกิน100ของความจุแต่ระบบยังมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่ใช่สถานการณ์เช่นเดียวกับปี2554ทางนี้ระดับน้ำยังต่ำกว่าแนวป้องกันในพื้นที่นนทบุรีประมาณ 1.2 เมตรปทุมธานีประมาณ 0.57 เมตรและกรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 เมตรจึงยังไม่มีสถานการณ์น่าเป็นห่วงจากน้ำเหนือสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างไรก็ตามพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราว8อำเภอยังคงได้รับผลกระทบและได้จัดกำลังทหารเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำหรับลุ่มน้ำบางปะกงระดับน้ำสูงสุดที่4เมตร98เซนติเมตรโดยสูงกว่าระดับน้ำในปี2556ประมาณ11เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีบางแห่งมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์และบางคล้าที่บางจุดมีน้ำสูงถึงประมาณ2เมตรขณะที่เขื่อนศรียัดมีปริมาณน้ำเกินร้อยละ100และจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองท่าลาดด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมีพื้นที่รองรับน้ำประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนศรีนครินทร์มีพื้นที่รองรับได้เกือบ700ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจะลดจาก 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน1สัปดาห์
3: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
1: รัฐบาลยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondo ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมบูรณาการ5กระทรวงและกรุงเทพมหานครดูแลประชาชนนำร่องในพื้นที่7จังหวัด
4: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบ Traffic Fondo ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานโดยนายกชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์ม Traffic Fondo ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วม เป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดด้านกระทรวงพม.ได้ส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่สำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่ประชาชนโดยขณะนี้เริ่มนำร่องไปแล้วใน9จังหวัดผ่านสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
5: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจะทำถุงยังชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุดเพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีโดยสิ่งของภายในถุงยังชีพประกอบด้วยอาหารเช่นปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวบ้านยาสีฟันและแปรงสีฟันซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดรับการประสานจากพื้นที่ที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและพร้อมสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการพบว่าปริมาณผลผลิตโดยรวมยังบริหารจัดการได้จึงขอความร่วมมือให้ส่งไข่ไก่เข้าสู่ช่องทางการค้าปกติก่อนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและป้องกันการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมขอความร่วมมือผู้ส่งออกชะลอและลดปริมาณการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะแจ้งแผนการส่งออกเพื่อให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากประชาชนพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนลำเลียงถุงยังชีพกว่า 1,500 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นจากกลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือและสายเรือเอกชนรวมกว่า 1,500 ชุดประกอบด้วยอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเน้นย้ำว่าหลังจากนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเร่งลำเลียงและกระจายถุงยังชีพทั้งหมดลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้านกองทัพบกนำรอดอจิตอาสากว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการภาคพลเรือนและจิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกำลังสำคัญส่วนหนึ่งคือนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาหรือรอดอจิตอาสาที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจรวมกว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศโดยกำลังรอจิตอาสาได้ร่วมปฏิบัติภารกิจหลากหลายด้านทั้งการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และระดับน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงครัวพระราชทานพร้อมลงพื้นที่ส่งมอบอาหารน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางเด็กและผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงตลอดจนการช่วยกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันและรับมือมวลน้ำที่อาจไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart วิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์ช่วยประชาชนวางแผนเดินทางและรับมือฝนตกหนักได้ทันท่วงที รองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชำในฐานะผู้แทนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการแนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นเช่นปริมาณฝนจุดเสี่ยงน้ำท่วมระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนการจราจรอุบัติเหตุภาพจาก CCTV คุณภาพอากาศและข้อมูลภัยพิบัติอื่นๆเป็นต้นโดยขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนทางนี้ประชาชนสามารถเข้าใช้งาน BKK Street Smart ได้ทางเว็บไซต์ bkksmartstreet.com ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบอุทกภัยเร่งปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูอาชีพการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายกรจติกาวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยระบุว่าน้ำท่วมส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากต้องหยุดประกอบอาชีพขาดรายได้และอุปกรณ์ทำมาหากินได้รับความเสียหายจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินวงเงินรายละ 20,000 ถึง 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปีโดยปลอดดอกเบี้ยในช่วง 3-6 เดือนแรกและกำหนดระยะเวลาชำระคืน 2 ปีเพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนกลับมาประกอบอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนอกจากนี้เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การเยียวยาแรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการช่วยเหลือไม่ควรผูกติดเฉพาะการเป็นเจ้าของบ้านอาคารหรือหลักฐานตามสัมมโนครัวเนื่องจากผู้ได้รับความเสียหายมีทั้งผู้ที่อาศัยในบ้านพื้นดินและแฟลตจึงควรออกแบบมาตรการโดยมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เร่งผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าแสนตลับแก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
7: นายแพทย์อดิศรวัฒนศักดิ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องลุยน้ำและแช่น้ำเป็นเวลานานมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคผิวหนังที่เรียกว่าน้ำกัดเท้าซึ่งเริ่มจากผิวหนังระคายเคืองเท้าเปื่อยลอกคันและแสบหากดูแลรักษาไม่ถูกวิธีอาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราตามมาได้วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหรือน้ำท่วมขังหรือสวมรองเท้าบูททุกครั้งแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่เดินลุยน้ำหรือแช่น้ำให้ล้างทำความสะอาดเท้านิ้วเท้าด้วยสบู่ให้ทั่วถึงอย่างน้อยวันละ2ครั้งแล้วเช็ดให้แห้งทางนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันวิจัยสมุนไพรและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เร่งผลิตขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้าจำนวน 100,000 ตลับซึ่งเป็นสูตรตำรับที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและบรรเทาอาการโรคน้ำกัดเท้าเช่นเท้าเปื่อยลอกและมีผื่นแดงเพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่น้ำท่วมนำไปแจกจ่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่มีต่อนักท่องเที่ยวพร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าในอนาคตหากเกิดเหตุสุดวิสัยควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลและระยะเวลาการรอคอยสัมภาระหรือตัวโดยสารให้ผู้โดยสารได้รับทราบอย่างชัดเจนรวมถึงอาจพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนเพิ่มเติมเช่นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงและมีความคล่องตัวมากขึ้นจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินแล้วขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อเป็นการดูแลและเป็นตัวแทนภาคการท่องเที่ยวในการกล่าวคำขอโทษต่อนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
9: ผมเองก็สั่งการททตั้งแต่วันแรกต้องขอบคุณททนะครับไปที่สนามบินท่านประหลัดเนี่ยลงดูตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ดูสถานการณ์น้องแท็กที่คอยอยู่ก็คอยไปอธิบายครับถึงช่วยอะไรไม่ได้มากนะเพราะว่าแต่ละก็อธิบายว่ามันเกิดปัญหานี้นี้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจททก็เอาอาหารเอาเสื้อยืดเสื้ออะไรที่มีบางคนนักท่องเที่ยวบางทีอยู่นานๆอาจจะไม่มีเสื้อเปลี่ยนททก็ยังเอาเสื้อผ้าบางส่วนที่ใครต้องการก็เอาไปให้เปลี่ยนเอาน้ำเอาอาหารไปช่วยอย่างน้อยก็ไปเป็นคำขอโทษในตัวแทนของภาคการท่องเที่ยวว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยกับเรื่องการขนกระเป๋าเรื่องของเครื่องบินเที่ยวบินที่ล่าช้านะครับก็หน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและการตำรวจท่องเที่ยวเองก็ไปช่วยบริการนักท่องเที่ยวในสนามบิน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการดูแลผู้โดยสารหลังจากนี้จะเป็นส่วนที่ทางคณะกรรมการบริหารของสายการบินจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการวางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเร่งเดินหน้าสื่อสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดจุดรับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเร่งดำเนินการคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดพร้อมเปิดจุดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นโดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงทุกวันสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ตรวจสอบสถานะสัมภาระล่วงหน้าตรวจสอบสถานะก่อนเดินทางผ่านเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th ติดต่อรับสัมภาระเมื่อพบว่าสถานะสัมภาระพร้อมรับคืนสามารถเดินทางมายังอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนกรณีมารับด้วยตนเองแสดงหนังสือเดินทางบัตรที่นั่งและหมายเลขสัมภาระกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้งบอร์ดดิ้งพาสและแบ็กเกจแท็กของเจ้าของสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งสัมภาระผ่าน QR Code Baggage Delivery ไว้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและจัดส่งสัมภาระให้ตามขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับด้วยตนเองล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจากปัญหาสัมภาระผู้โดยสารตกค้าง
10: นายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทการบินไทยหรือบอร์ดการบินไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ดการบินไทยที่มีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยมีมติสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดวิกฤตระบบจัดการสัมภาระผู้โดยสารชะงักงันหลังประสบปัญหาน้ำท่วมจนส่งผลกระทบต่อการบริการอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ยังคงสถานะกรรมการบริษัทเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตดังกล่าวทั้งนี้ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะปัญหาเกิดขึ้นแล้วและตนได้ทุ่มเทแก้ไขสถานการณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทุกอย่างใกล้เข้าสู่สภาวะปกตินพศรแก้วคำรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: รัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ารัฐบาลอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลใช้มีดแทงกัปตันจนได้รับบาดเจ็บและพยายามทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินฟลายดูไบว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเชื่อว่าผู้ช่วยนักบินที่ก่อเหตุดังกล่าวอาจถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ขู่ว่าเกาหลีใต้จะใช้มาตรการเพิ่มเติมหากยูเครนยังคงที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงและแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการพร้อมแสดงความเสียใจต่อถ้อยแถลงของทางการยูเครนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการปะทะทางทหารระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือที่อาจเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นการยุยงให้เกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนเริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวต่อการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปลายเดือนที่แล้วเกี่ยวกับการส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศขณะที่ยูเครนปฏิเสธว่าข้อตกลงความลับดังกล่าวไม่มีอยู่จริงต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเ จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร63เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

วัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณบุญประกอบอุปกลิ่นนะครับอยู่ที่ห้องส่งด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณเดชธรชัยโซดา คุณคุณากรสิมพิทักษ์และคุณอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับไปยินดีกับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะครับที่นาโกย่านะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มไปอย่างยอดเยี่ยมครับวันนี้นักกีฬาของเราคว้าเหรียญทองนะครับตอนนี้เหรียญทองของเราขยับมาที่15เหรียญทองแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันในทุกเหรียญรางวัลที่ได้ในวันนี้นะครับเริ่มต้นเหรียญรางวัลนะครับไปที่การแข่งกีฬาเรือใบเหรียญทองที่13ก่อนนั้นเราได้12เหรียญทองนะครับเหรียญทองที่13เรามาในการแข่งขันเรือใบอิลก้า6หรือว่าอิลก้า6นะครับอิลก้าก็เป็นประเภทของเรือใบขนาดเล็กคลาส1นะครับชื่อเต็มๆก็คือ International Laser Craft Association นะครับนะซึ่งการแข่งขันรายการนี้นักกีฬาของเราลงแข่งขันนะครับก็คือโซเฟีย

ของอินเดียนะครับถัดจากนั้นเราได้เฮกันอีกครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงนะครับมีไบรท์ธาราวดีนราพลพัฒน์นะครับกับเบสวรพีระชยากรก้องพบสตุตาวดีนะครับคู่มือวางอันดับที่4นะครับเจอกับคู่มือวางอันดับที่2จากจีนนะครับรองแชมป์เอเชียปีนี้ก็คือเซนเซียยี่กับหยานซูนะครับปรากฏว่าคู่ของไบรท์และเบสนะออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยมนะออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปก่อนในเซตแรกนะครับ21-17เซตที่2ครับคู่จีนมาเหนียวแน่นกันมาเลยในเซตนี้ชนะเราบ้างนะครับ21-13เสมอกัน1-1ครับมาดวลกันเซตสุดท้ายเซตที่3จบที่15แต้มปรากฏว่าคู่หูของเราฮะโอ้โชว์ฟอร์มนี่อย่างยอดเยี่ยมนะไม่ปล่อยให้จีนทำแต้มได้นะครับพยายามแต้มไหลไปเรื่อยๆเลยนะครับด้วยพลังตบนะแล้วก็ทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งกว่าชนะไป15-8นะฮะคว้าเหรียญทองให้กับสาวไทยทีมชาติไทยที่เรารอคอยกันมายาวนานกว่า28 ปีนะ28 ปีหมายความว่าเอเชียนเกม4ปีครั้งนะไปคูณเอานะครับ6ปีนะฮะ4 5 20นะ5ครั้ง7ครั้งนะนะ7-4 28 7สมัยเลยนะที่เรารอคอยมา28ปีเอเชียนเกม7ครั้งนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยได้เหรียญทองครั้งสุดท้ายเมื่อปี1998นะตอนนั้นพี่หมูมนัสนันแพงขะกับทางด้านของพี่อ้อยรัตนาพรอะไรสุขทำไว้นะที่กรุงเทพมหานครและเรารอคอยมาอีก7ครั้งนะครับมาถึงนี่นะครับรอมา28ปีได้เหรียญทองนะกลับมายินดีด้วยนะครับนี่คือเหรียญทองต่อมาเหรียญทองที่14ครับและมาที่เหรียญทองที่15ครับน้องโฟกัสครับนัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย22ปีฮะเจอกับตัวเต็งอย่างที่ผมบอกนะเกาหลีเหนือคนนี้พังซองมีนะฮะเป็นดีกรีระดับแชมป์เก่าด้วยนะรองแชมป์เก่าด้วยนะแล้วดีกรีระดับแชมป์โลกนะเจอกับทางด้านของน้องโฟกัสนะครับซึ่งปรากฏว่าในยกแรกโฟกัสโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านะนะด้วยหมัดนำเป็นมวยขวากับมวยซ้ายเราเป็นมวยซ้ายดักต่อยลำตัวใบหน้าสลับเราชนะนะจากกรรมการท่านในยกที่1 4-1เสียงนะครับยกที่2นักชกจากเกาหลีเหนือเดินเร็วขึ้นกดดันเรามากขึ้นและเราโดนเตือนโดนตัดคะแนนเพราะว่าเราก้มต่ำนะทำให้ยกนี้เนี่ยทางด้านของนักชกจากเกาหลีเหนือครับทางด้านของพังซองมีนะครับชนะในยกที่2ด้วยคะแนน4-1เสียงคะแนนขึ้นมาอยากจบยกนะยกที่3ชิงดำครับและปรากฏว่าทั้งคู่แลกกันนะแล้วก็ชิงจังหวะการมวยซ้ายกับมวยขวาครับใครเปิดหน้าเมื่อไหร่ก็โดนนะครับแล้วน้องโฟกัสเนี่ยใช้จังหวะดึงหมัดซ้ายหมัดหน้าหมัดขวาแล้วหมัดซ้ายลำตัวนะส่วนทางด้านของพังซองมีก็พยายามเดินต่อย1-2เหมือนกันแต่ไม่ค่อยเข้าเป้านักนะครับสุดท้ายกับการชูมือให้เราชนะครับ4-1เสียงในรอบชิงชนะเลิศคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมนะก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงในกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จนะครับเป็นเหรียญทองที่15ของทัพนักกีฬาไทยยินดีด้วยนะครับสำหรับน้องโฟกัสแล้วก็ยินดีกับสำนักของสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยด้วยนะรอคอยกันมานะครับว่าจะได้เหรียญหรือไม่ทีมชายเนี่ยโอ้โหไปหมดเลยนะก็เหลือเป็นทีมหญิงนี่แหละครับที่คว้าเหรียญทองนะครับส่วนตะกร้อสาวไทยครับมันได้ลุ้นเหรียญทองและอาจจะได้ล้างอายกับเวียดนามอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แพ้กันมาในรอบแรกนะ0-2เซตคราวนั้นนะคราวนี้เจอกันอีกแน่ในรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งวันนี้รอบรองชนะเลิศสำหรับตะกร้อหญิง4คนนะของเราเจอกับอินโดนีเซียปรากฏว่าตะกร้อของเรานะก็ชนะไป2-0เซตนะครับของเรามีมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงนะสมบูรณ์ดีปรือปลักนะครับโดยมีทางด้านของมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองสดเป็นตัวสำรองนะครับเรานะชนะไป2-0เซตนะครับ 15-9 และ 15-4 นะฮะในการแข่งเซปัตตะกร้อ4คนนะครับวันพรุ่งนี้ไปดวลกับเวียดนามอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศนะพรุ่งนี้ตามเวลาในไทย 7:00 น. 7:00 น.ตื่นเช้าหน่อยคุณฟังครับตื่นเช้านิดนึงมาเชียร์เซปัตตะกร้อครับเราแพ้มาแล้วนะนะเราแพ้มาแล้วนะครับนี่เราก็อยากจะแก้ตัวนะในรอบชิงชนะเลิศนะครับขอเหรียญทองกลับมากับทัพนักกีฬาไทยนะครับนะขอเหรียญทองจงกลับมากับทัพนักกีฬาไทยนะฮะนี่คือการแข่งขันเซปัตตะกร้อนะฮะในรอบรองชนะเลิศนะครับ
ส่วนญี่ปุ่นนี่เหรียญทองแดงนะญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียญี่ปุ่นเขาร้องไห้น้ำตาไหลเลยนะ

0: นะเพราะว่าสร้างประวัติศาสตร์การันตีนะเพราะผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศนะญี่ปุ่นเขาชนะลาวมา2-1เซตนะได้เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็แพ้เวียดนามนะครับเขาไปชิงเหรียญทองได้เหรียญทองแดงเนี่ยผมที่3เขาไม่มีการชิงนะก็คว้าเหรียญทองแดงนะครับนะญี่ปุ่นนะครับจากนั้นครับคุณผู้ฟังครับไปดูกีฬาที่เราได้เหรียญรางวัล นะถึงไม่ได้เป็นเหรียญทองนะครับแต่เราก็ได้เหรียญรางวัล นะฮะก็มีอะไรบ้างนะครับทางด้านของยูยิสูนุชนาสิงห์ฉลาดนะครับคว้าเหรียญรางวัลยูยิสูนะเป็นเหรียญทองแดงที่2กับทัพยูยิสูของเรานะครับนะฮะก็ได้เหรียญรางวัลไปนะครับคือในการแข่งขันยูยิสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงครับนุชนาสิงห์ฉลาดนะผ่านถึงรอบชิงเหรียญทองแดงเอาชนะมองโกจินกันบาด้าจากมองโกเลียนะ4-2นะครับก็เป็นเหรียญที่2ในยูยิสูของเราต่อจากมิยูซูซูกิในรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็เป็นนักกีฬาของเราที่คว้าเหรียญรางวัล นะครับนี่ก็คือยูยิสูนะครับจากยูยิสูนะวันนี้ไปดูเทควันโดนะฮะก็มีเทควันโดในการแข่งขันถ้าของเราลงขัน4คนในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้1เหรียญรางวัลเหรียญทองแดงก็คือทางด้านของพัชรกันนะครับนะพัชรกันภูลเกิดว่าน้องอิ่มนะครับเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศนะเจอกับทางด้านของมาจึงเย่จากจีนนะครับปรากฏว่าเนี่ยแพ้ไปค่อนข้างขาดเลยนะยกแรก1-9ครับยก2พยายามเดินหน้าสู้นะครับแต่ว่าแหมพยายามไล่มา4-5นะครับแต่ว่าไปทำฟาวซะก่อนนะแล้วก็แต้มก็ไหลแล้วแพ้ไปในตั้ง2ยกนะครับได้แค่เหรียญทองแดงนะครับเทควันโดเขามีเทควันโดแบบเล่นแบบอะไรเหมือนกับเกมอ่ะไม่ได้ต่อยกันจริงอ่ะนะใส่หน้ากากอะไรที่หัวนะแล้วต่อยกันนะแล้วปรากฏว่าก็สร้างความฮือฮาเหมือนกันนะนะใส่หน้ากากนะคล้ายกับเกมนะครับเกมออนไลน์ต่อสู้กันผ่านระบบเกมออนไลน์ประมาณนั้นนะส่วนคนอื่นๆนะครับที่เราแข่งขันวันนี้นอกจากทางด้านของน้องอิมพัชรกันที่ได้เหรียญทองแดงนะแพ้จีนในรอบรองนะจีนเขาเป็นแชมป์โลกนะในรุ่น49กิโลกรัมนะของเราน้องอิมเนี่ยขยับมาจาก46นะมาเล่นในรุ่น49นะครับก็แบกน้ำหนักขึ้นมานะครับส่วนมายินเวียมาจิงเหยียวนะครับของจีนเนี่ยเขาเป็นแชมป์โลกรุ่นนี้นะฮะนี่คือเวทของน้องเทนนิสพานิพักนะครับน่าต้องบอกอย่างนี้นะเวทของน้องเทนนิสพานิพักนะครับก็เรายังหาตัวแทนอยู่นะส่วนน้องอิมก็นะนี่คือเวทีแรกนะครับเราก็ต้องรอดูเวทีต่อไปของน้องนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ได้เชียร์กันต่อนะฮะสำหรับเทควันโดนะฮะเราเป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับส่วนรายการต่อไปนะครับของนักกีฬาของเรานะเชียร์กันต่อแล้วกันต่อไปนะฮะเป็นกีฬาอะไรที่เราได้เหรียญรางวัล นะฮะเทควันโดยังมีหลายคนนี่นะที่แพ้นะครับตำแหน่งของฟาอีสครับสรวิทย์มหามัดเนี่ยเข้าถึงรอบ16คนนะเจอเกาหลีใต้นะครับก็คืออันยองซิกนะครับรอบ16คนนะในรุ่น80กิโลกรัมนะครับตำแหน่งของฟาอีสก็แพ้ไปนะครับแพ้อันยองซิกไปนะครับตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับนะแล้วก็ทางด้านของน้องไอออนนะทางด้านของกิตยัตนะครับก็น้องไอออนเนี่ยแพ้บาติการโคเลอูตาลีจากคาซัคสถานนะในรอบ16คน0-2ยกเช่นเดียวกันนะครับแม่แพ้กันหมดเลยนะครับก็ไม่เป็นไรว่ากันใหม่สู้กันใหม่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยน้องใบเตยสัตสิการทองจันทร์เข้าถึงรอบชิงเหรียญทองแดงแล้วนะฮะเจอกับอุซเบกิสถานในรุ่นไม่เกิน67กิโลกรัมหญิงนะใบเตยสัตสิการทองจันทร์ก็เจอกับอุซเบกิสถานนะครับโอโซดาโซบิโจโนวานะครับแล้วก็แพ้ไป1-2ยกนะฮะ1-2ยกหมายความว่ายกแรกนะจะแพ้คะแนนเท่าไหร่ก็ไม่ต้องสนใจคะแนนแพ้คือแพ้นะยกที่2กลับมาชนะนะลุ้นยกที่3นะครับเดี๋ยวนี้เป็นกติกาแบบนี้แล้วไม่นับแต้มนะไม่นับแต้มนะก็เอาว่ากันคนละยกเลยกติกาใหม่นะครับนี่คือเรื่องของเทควันโดนะครับกีฬาประเภททีมบ้างนะวอลเลย์บอลชายหาดขออภัยวอลเลย์บอลชายของเรานะครับถึงแม้ว่านะถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับวอลเลย์บอลเราก็ยังมีลุ้นในการชิงอันดับที่5นะครับซึ่งวันนี้เราเจอกับกาตาร์นะครับโค้ชปาร์คคิวอนหัวหน้าผู้สอนของเรานะส่งผู้เล่นชุดใหญ่นะบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมนะถูกประดิษฐ์ พระพุทธนะฮะนภาดิษฐ์พินิจดีอนุชิตภักดีแก้วธนัทบำรุงภักดีและชัยวัฒน์ถุงดำนะครับแล้วก็ตัวรับอิสระนครินทร์อินทนูนะครับเจอกับกาตาร์ซึ่งเป็นคู่ปรับเก่านะกาตาร์นี่ก็ใน AVC ครับเนี่ยนะเขาก็แข่งกับเราอยู่นั่นแหละนะฮะนะครับก็ปรากฏว่าเราชนะเขานะ3ต่อ1เซต25 20 25 19 21 25และ25 21นะเราชนะกาตาร์เราจะไปชิงอันดับที่5นะครับนะถึงแม้ไม่ได้เหรียญแต่ก็ทำแรงกิ้งเหมือนกันนะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูวอลเลย์บอลชายหาดชายหน่อยนะชิงเหรียญทองแดงนะครับว่าผลเป็นอย่างไรกันบ้างนะบีทวอลเลย์บอลนะหญิงก็ได้เหรียญทองนะนะส่วนในการแข่งขันในประเภทชายเนี่ยเรามีชิงเหรียญทองแดงหรือเปล่านะชิงเหรียญทองแดงมีไหมนะกำลังดูอยู่ไม่มีนะไม่โปรแกรมไม่มีวันนี้นะนะวันนี้เป็นผู้ชายแข่งผู้หญิงแข่งนะครับจะเป็นพรุ่งนี้นะครับแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับการแข่งขันบีทวอลเลย์บอลนะครับส่วนการแข่งขันจากวอลเลย์บอลแล้วไปดูกอล์ฟไปดูกอล์ฟนะกอล์ฟในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับนะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับวันที่3แล้วนะฮะนักกอล์ฟไทยก็กลับมามีลุ้นนิดๆ นะฮะกลับมามีลุ้นนิดๆนะในการแข่งขันกอล์ฟจบวันที่3นะรอบที่3ต้องรับโปรเพชรเอาชายก่อนนะคุณผู้ฟังครับโปรเพชรสะดมแก้วกัญจนานะครับทำผลงานโดดเด่นนะครับทำ8เบอร์ดี้เสียโบกี้จบรอบที่3 7อันเดอร์พารวมนะฮะ8อันเดอร์พาขยับอยู่ที่5ร่วมนะฮะตามผู้นำจากโปกรากเกาหลีทอมคิมจูยองคิมนะจากเกาหลีนะ4สโตรกนะเขาได้12สโตรกนะเขาเรา8สโตรกนะครับนะของเราอยู่ที่8อันเดอร์พาเขา12อันเดอร์พาตามหลังอยู่4สโตรกนะครับโดยมีโปภูมินะครับภูมิศักดิ์แสนสินนะสกอร์รวมอีเวนต์พาอันดับที่21ร่วมแล้วก็น้องฟีฟ่านะพงศพัฒน์เหล่าภักดี2โอเวอร์พา26ร่วมนะครับทีมชายไทยสกอร์รวม12อันเดอร์พานะครับ408อยู่ที่อันดับที่5นะครับนะ408สกอร์รวมตามหลังทีมผู้นำอย่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีน1 2 3นะครับเขา400 401และ402สกอร์รวมนะครับนี่ทางด้านของบุคคลชายและก็ทีมชายนะครับส่วนทางด้านของบุคคลหญิงนะทางด้านของบุคคลหญิงนะฮะมาดูบุคคลหญิงกันบ้างนะฮะบุคคลหญิงก็มีใครบ้างบุคคลหญิงก็มีทางด้านของโปเปียโนอภิชยายุบลนะฮะตีดีที่สุดของเราในวันนี้จบที่3อันเดอร์พานะครับ3อันเดอร์พานะฮะ3อันเดอร์พาก็สกอร์รวมอยู่ที่6ร่วมนะครับส่วนโปพีเคพัชรจุธาคงกระพันจบที่3โอพาที่17ร่วมและโปซิมนัทกฤษดาวงทวีลาภนะนัทกฤษดาวงทวีลาภ8โอพาที่22ร่วมนะครับผู้นำนะครับ1 2 3นะโปรอินเดีย15อันเดอร์พาโปรสิงคโปร์12อันเดอร์พาและโปรจีนครับหยินร่วนหนิงเนี่ย11อันเดอร์พาเรายังมีโอกาสไหม6ร่วมก็คงไล่กับโปรจากจีนแหละส่วนโปรอินเดียเขา15อันเดอร์พานะฮะโอ้โหตามยากเหลือเกินนะส่วนสกอร์รวมในประเภททีมเราอยู่ที่6นะอยู่ที่อันดับ6สกอร์รวมเสียอันเดอร์พานะครับโดยมีจีนอินเดียและฮ่องกง1 2 3นะ15 11และ9อันเดอร์พาก็เป็นงานหนักนะของของทีมวอลเลย์บอลขอไปตะกอล์ฟของเรานะเป็นงานหนักนะที่จะตามลุ้นเหรียญรางวัล นะต้องวันสุดท้ายอ่ะนะครับแล้วก็ไปดูว่าคู่ต่อสู้คู่แข่งขันของเราเนี่ยออกทะเลกันหรือเปล่านะนะครับถ้าออกทะเลตีโอ้โหตีไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยเราเกิดดีขึ้นมานะครับแน่นอนแล้วครับเรามีโอกาสนะครับนะก็ถึงแม้ยังน้อยแต่ก็มีโอกาสนะครับส่วนจักรยานประเภทลู่ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้ที่เวโรโดมอิชูเมืองชิชูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้นักกีฬาเราลงแข่งขันชิงชัย2เหรียญทองคิรินชายมีทีเจครับจาอังสุธาสาวิทแล้วก็แนวนรเศรษฐดาบุญมาลงแข่งขันแล้วครับแล้วก็ออมเนียมหญิงก็จะมีจุฬาทิพย์มณีพันธ์ลงแข่งขันนะครับซึ่งในการคิรินชายนะครับทางด้านของจาอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐดาบุญมานะก็พยายามลงแข่งขันและสู้อย่างเต็มที่นะครับจาอังสุธาสาวิทเข้าไปถึงรอบ8คนสุดท้ายนะครับส่วนทางด้านของนรเศรษฐดาจบที่11เหรียญทองเป็นของอาวังมูฮัมหมัดอาซิซูอัสนีจากมาเลเซียนี่อดีตแชมป์โลกนะครับเหรียญเงินของจีนนะเจียวไวลีแล้วก็เหรียญทองแดงหานซีจากจีนนะครับส่วนออมเนียมหญิงนะซึ่งแข่งขันกัน4รายการมีสแครชเทมโบเนสอิลิมิเนชั่นเรทแล้วก็พอยต์เรทจ ุธาทิพย์มณีพันธ์ได้อันดับคะแนนรวมที่12นะครับนี่คือเรื่องของนักกีฬาเอเชียนเกมของเรานะส่วนบิวพลพลบุญสอนนะครับยอดลมกลของไทยเจ้าของ2เหรียญทอง100เมตรและ200เมตรในกีฬาเอเชียนเกมนะครับแล้วก็ทำลายสถิติหมดเลยนะตั้งสถิติเอเชียนเกมสถิติเอเชียด้วยนะครับได้รับการยกย่องนะเป็นนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับหลังจากที่ทำลายสถิติ100เมตร 9.90 วินาที200เมตร 19.88 วินาทีนะครับแล้วก็200เมตรเนี่ยทำลายสถิติเอเชียด้วยนะครับแล้วก็ยังได้เหรียญเงินในวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนะครับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จะมอบรางวัล MVP ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในทุกเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับบิวพุทธพลบุญสอนทำลายสถิตินะครับ 9.90 ใน400เมตรแล้วก็ 19.88 ใน200เมตรนะครับเป็นสถิติเอเชียนะครับก็ได้เงินเหรียญเงินจาก 4x100 เมตรผสมด้วยนะครับก็ได้รางวัลโดยพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่4ตุลาคมนะครับซึ่ง OCA จะดูแลค่าใช้จ่ายให้พุทธพลเดินทางไปรับรางวัลด้วยตัวเองแต่ถ้าหากไม่สามารถไปรับรางวัลได้จะมีผู้รับแทนเงินรางวัลที่จะได้นะครับคือ 25,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ830,000 บาทนะครับซึ่งบิวภูริพลบุญสอนเนี่ยจะเป็นนักกีฬาไทยคนไทยแล้วก็คนอาเซียนคนแรกที่ได้รางวัลนี้นะครับแล้วก็เป็นนักกรีฑาคนที่2ที่ได้รับรางวัลนะหลังจากที่มีการแจกกันมาตั้งแต่ปี1998นะที่ไทยตอนนั้นคนที่ได้เป็นนักกีฬาระยะสั้นที่วิ่งจากญี่ปุ่นนะไคจิโอโตะคนนี้เคยวิ่งต่ำกว่า10ตอนวิ่ง100เมตรนะไคจิโอโตะนักวิ่งระยะสั้นของญี่ปุ่นนะครับนี่แจ้งให้ทราบนะครับคุณผู้ฟังครับมาดูเหรียญรางวัลสรุปเหรียญกันหน่อยนะครับตอนนี้จีนเนี่ย162นะครับแล้วก็162ทอง81เงิน73ทองแดงนะครับ316เหรียญนะครับญี่ปุ่นนะครับ71ทอง83เงิน85ทองแดง239เหรียญนะครับเกาหลีใต้33ทอง39เงิน62ทองแดง134เหรียญนะครับที่4อุซเบกิสถานนะครับ20ทอง23เงิน22ทองแดง65เหรียญนะครับอินเดียขยับมานะครับอยู่ที่5แซงไทยครับ12เหรียญทอง25เหรียญเงินขออภัยนะอินเดีย16เหรียญทอง25เหรียญเงิน35ทองแดง76เหรียญนะครับอิหร่านก็แซงไทยขึ้นมา15เหรียญทองเท่ากับไทยเลยนะครับแต่เขามี17เหรียญเงินแล้วก็13เหรียญทองแดงรวม45เหรียญนะครับไทยอยู่ที่7ครับ15ทอง11เงินแล้ว17ทองแดง43เหรียญนะครับโดยมีคาซัคสถานนะ12ทองบาเรน11ทองมาเลเซีย9ทองครับมาเลเซียได้จากจักรยานเยอะมากนะจักรยานลู่นะครับ11ทองแล้วนะฮ่องกงเก็บทองแล้วก็เกาหลีเหนือนะ7ทองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์7ทองนี่คร่าวๆนะครับอินโดนีเซียเพื่อนบ้านย่านอาเซียน5เหรียญทองอ่ะนะนี่แจ้งให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะครับเวียดนามไม่ได้เก่งในเอเชียนเกมนะเวียดนามแข่งมาได้แค่2เหรียญทองเองนะเท่ากับสิงคโปร์นะครับนี่แจ้งให้ทราบนี่เอเชียนเกมแล้วก็หวังว่าเราจะมีเหรียญขยับมากขึ้นนะทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเราคาดหวังตอนนี้เป้าเหรียญทองเราตามเป้าแล้วนะนะ15เหรียญทองนะครับนะวันต่อไปอาจจะมีขยับให้เราได้อีกนะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมพักไว้แค่นี้ก่อนเอเชียนเกมไปดูกีฬาอื่นๆกันบ้างนะครับฟุตบอลไทยนะลงแข่งขันกับฟิลิปปินส์ในการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับนะนัดสุดท้ายถึงแม้ว่าไทยจะเข้ารอบไปเข้าไปชิงแชมป์เลิศกับอินโดนีเซียแล้วนะครับแต่ว่าเราแข่งขันให้ครบตามโปรแกรมนะวันนี้แข่งกับฟิลิปปินส์สนามก่อนแข่งขันฝนตกนะแล้วก็เราเสียประตูเร็วนะให้กับฟิลิปปินส์นะครับในนาทีที่3เองมั้งนะแต่ว่าเราก็ตีเสมอจากครึ่งหลังนะอิกลาสสันหล่นนะนาทีที่55นะครับแต่ว่าบียอนมาตินคริสเตนเซ่นนะครับที่ยิงประตูแรกให้กับฟิลิปปินส์เขามายิงประตูย้ำชัยชนะให้ฟิลิปปินส์นะครับนาทีที่68ชนะไทย2ประตูต่อ1นะครับถึงแม้ว่าเราแพ้แต่ว่าวันนี้ทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเรานะครับนะอันโทนี่ฮัสซันนะก็ใช้การโรสเตชันนะใช้ผู้เล่นตัวสำรองลงมาบ้างนะหลายๆคนลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นพีระดนกีฬาฟิลาวัตนะครับชัยพลอนันยอดสังวานวริชูทองกฤษณากาแมนจุนซับเบลนะครับธีรพัฒน์ปรือทองนะกำพลปฐมอักขกุลผู้สาประตูนะครับเราจะชิงกับอินโดนีเซียนะครับในวันที่5ตุลาคมนะครับอินโดนีเซียนะเขาเป็นที่1ของกลุ่มนะสุดท้ายเขาแย่งกับมาเลเซียมาเลเซียอุตส่าห์ชนะใครนะผมจำได้ชนะลาวเหรอผมไม่แน่ใจนะครับชนะ 6-0 แต่อินโดนีเซียชนะต้องผลต่าง7ประตูขึ้นไปแล้วก็อินโดนีเซียทำได้นะชนะบังกลาเทศในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับ90บวก6 1ประตู90บวก7อีก1ประตูดูสิทดเวลาบาดเจ็บนาทีแล้วประตูชนะบังกลาเทศ9-2นะฮะอินโดนีเซียจะไปชิงแชมป์โลก กับทีมชาติไทยในวันที่5ตุลาคมนี้นะครับนะส่วนการถ่ายทอดสดนะดาโซนะดาโซนนะครับนะทางแอปพลิเคชันในการดูสื่อกีฬานะครับของญี่ปุ่นนะนะก็เข้าไปดูนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับจากฟุตบอลไปดูเรื่องของความเร็วนะไปที่ญี่ปุ่นนะครับไปเชียร์ก้องสมเกียรติจันทรานะนักบิดเมอร์หนึ่งของไทยเลยล่ะครับในโมโต GP ซึ่งมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้รอบซ้อมนะครับโมโต GP ที่ญี่ปุ่นศึกโมโต GP 2026สนามเจแปนิสกรังปรีนะครับซึ่งดวลการแข่งขันวันนี้วันแรกนะครับถึงวันที่4ตุลาคมนะครับวันนี้รอบซ้อมนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นสปินเรสนะฮะแล้วก็รอบจัดอันดับนะฮะแล้วก็เมนเรสก็คือวันที่4ตุลาคมนะฮะที่ Mobility Resort โมเตกิประเทศญี่ปุ่นนะฮะเราก็ติดตามเชียร์ก้องสมเกียรติจันทรานะครับนักบิดชาวไทยซึ่งได้รับความไว้วางใจจากโรงงาน Honda SRC Castron นะทีมโรงงาน Honda SRC Castron ลงขันนะภายใต้รถ Honda RC 213V หมายเลข15นะครับวันนี้มีการทดสอบนะฮะก้องสมเกียรติจันทราก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับรถ MotoGP นะซึ่งเจ้าตัวก็เคยขับอยู่แล้วนะแต่ว่าหันไปขับทางด้านของ World Superbike มานะซึ่งขยับอันดับสูงสุดในซ้อมรอบแรกนะครับนะฮะ10อยู่ที่14เนี่ยคุณผู้ฟังนะฮะตามหลังผู้นำแค่ 1.1 วินาทีนะครับน่าสัญญาณที่ดีนะครับต่อมาในรอบซ้อมวันในช่วงที่2เนี่ยนะก็ทำผลงานดีขึ้นอีกนะนะครับนะก้องสมเกียรติจันทราก็ตอนนี้จูนกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะให้เข้ากับตัวมากที่สุดนะครับส่วนน้องไม้คิวกิติศักดิ์สิงห์พงศ์นะครับนี่ดาวรุ่งของเราอีกคนหนึ่งนะครับจะลงแข่งขันโมโต3สังกัดทีมริวาโคสไนเปอร์ทีมนะครับหมายเลข85ก็ลงซ้อมครั้งแรกนะครับก็อยู่ที่23นะเวลาต่อรอบนะ1นาที 57.259 วินาทีตามหลังผู้นำ 1.5 วินาทีนะนะครับส่วนก้องสมกิจจันทราเนี่ย 1.45 วินาทีนะตามหลังผู้นำประมาณ1วินะครับเริ่มต้นสัญญาณที่ดีและเราได้เชียร์กันนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการซ้อมรอบที่2นะจบไปแล้วนะครับพรุ่งนี้นะวันเสาร์สปินเรสรอเชียร์กันส่วนรอบเมนเรสนะครับนะเมนเรสก็ได้เชียร์นะครับตามเวลาในบ้านเราก็คือเที่ยงนะครับเขาจะมีโมโต3ก่อน 9:00 นตามเวลาในบ้านเราโมโต2ก็10นาฬิกานะโมโต GP 12นาฬิกานะฮะ True Vision Now แล้วก็ Sport TV เขาถ่ายทอดสดนะครับส่วนน้องของเราอีกคนนะนพรุษพงษ์นะน้องอุ้มนะ Honda Racing Thailand ก็ส่งเข้าไปแข่งขันเหมือนกันนะครับนะในการแข่งขันรายการศึก Edemesi Moto 4 Asia Cup สนามที่3นะที่ Twin Ring Motegi เหมือนกันนะครับทางด้านของ Honda Racing Thailand นะส่งนพพรุษพงษ์เข้าแข่งขันน้องอุ้มนะตอนนี้ก็ทดสอบการแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะครับหมายเลข20นะนะซึ่งก่อนหน้านั้นลงแข่งขันทั้งเซปังมาเลเซียแล้วก็บุรีรัมย์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคะแนนติดท็อป10อยู่ด้วยนะครับก็นี่คือการแข่งขันรายการที่เราได้เชียร์กันนะนักบิดของเราลงแข่งขันนะครับฟุตบอลเมื่อคืนต่างประเทศมีคู่ไหนบ้างเนเธอร์แลนด์นะเสมอกรีซ 2-2 นะฟานไดยิงด้วยมายิงกับลิเวอร์พูลด้วยนะฟานไดเนี่ยเสมอกัน 2-2 นะครับขณะที่โปรตุเกสชนะเดนมาร์ก 4-2 ครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เยอรมันชนะแล้วเมื่อค่ำคืนนะรอยยิ้มของเจเกนครอปครับเอาชนะทางด้านของเซอร์เบีย2-0ละครับได้ยิ้มเลยทีเดียวผมก็ยิ้มด้วยนะครับวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในวันวงกีฬาครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่3กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเพิ่ม3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลหญิงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3เวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาของคณะมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดพิษณุโลกรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กุหลาบควีนสิริกิติ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกผนึกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกพร้อมจิตอาสาระดมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธยเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานราชการประชาชนทั่วไปและจิตอาสาได้นำไปใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้ในพระนามาภิไธยของพระองค์การรวมพลังครั้งนี้เกิดจากหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าปนความปลาบปลื้มทุกคนต่างตั้งใจบรรจงพับตัดเย็บด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาภาครัฐและเอกชนบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับกำลังพลทหารจากจิตอาสา904สำนักพระราชวังกำลังพลจากกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครยุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเจ้าหน้าที่มูลนิธิและศิลปินที่มีชื่อเสียง ร่วมบรรจุสิ่งที่จัดเตรียมไว้วานนี้จำนวน 3,000 ชุดลงในถุงยังชีพพระราชทานณอาคารรับรองพล 1 รอ.เพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆโดยมีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดจนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าอีกทั้งยังมีถุงสำหรับพระสงฆ์จำนวน150ถุงนางนฤมลล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกเปิดเผยว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบทั้งในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีและพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
3: างสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับ5มิติได้แก่เชื่อมอดีตสู่วันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชื่อมคนและชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติสำหรับปีนี้มีผู้ได้รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นพร้อมมอบเกียรติบัตรประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2568เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมมือกันอนุรักษ์ส่งเสริมและขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงสู่อ่าวไทยพร้อมพร่องน้ำในคลองรับมือฝนระลอกใหม่
4: กรมชลประทานร่วมกับกรุงเทพมหานครปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดผ่านระบบคลองประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองชายทะเลเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยตามจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงสำหรับการบริหารจัดการน้ำแบ่งออกเป็น3ส่วนโดยพื้นที่ตอนบนใช้สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเร่งระบายและตัดยอดน้ำก่อนเข้ากรุงเทพมหานครพื้นที่ตอนกลางบริหารผ่านคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์พื้นที่ตอนล่างเร่งระบายผ่านสถานีสูบน้ำแนวคลองชายทะเลสถานีสูบน้ำชนหารพิจิตรสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิและประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งนี้กรมชลประทานระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมในเขตเมืองซึ่งจะเข้าสู่ระบบระบายน้ำทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและริมตลิ่งจากการคาดการณ์สภาพอากาศช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมากรมชลประทานจึงเร่งใช้ช่วงที่น้ำเหนือลดลงนี้ในการพร่องน้ำในระบบชลประทาน พื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมระบบระบายน้ำให้พร้อมจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยวางมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
6: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้น
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เชิดชูนวัตกรและองค์กรไทยสนับสนุนผลงานสู่การใช้จริงสร้างมูลค่าสู่ตลาดโลก
3: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมดุสิตธานีซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA โดยมีนางสุลฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมในฐานะอนุกรรมการตัดสินรางวัลซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยพร้อมเชิดชูเกียรตินวัตกรและองค์กรสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อประเทศทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ระบุว่ารัฐบาลมุ่งมั่นต่อยอดผลงานนวัตกรรมไทยให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและแข่งขันได้ในระดับโลกผ่านระบบบัญชีนวัตกรรมไทยพร้อมส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการแพทย์และชีวภาพตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่พึ่งพาเทคโนโลยีของตนเอง
7: ผมชื่นชมทุกท่านจริงๆนะครับว่าวันนี้ท่านยืนขึ้นมาด้วยลำแข้งของตัวเองในสิ่งหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลไทยสิ่งที่พวกเราจะให้ได้ตอนนี้ก็คือรางวัลแต่ก็ไม่ได้จบที่รางวัลแต่ท่านจะเห็นความมุ่งมั่นว่าพวกเราปัจจุบันกำลังทำบางอย่างให้ท่านอยู่และท่านก็คือเลกาซีที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้ววันนี้เราจะพยายามที่จะไปข้างหน้าด้วยการสร้างนิวโกลด์เอนจินให้กับประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะรอ10กว่าปีเพื่อที่จะเป็นประเทศรายได้สูงเราสามารถทำให้เร็วกว่านั้นได้ถ้าเรามีกองทัพนวัตกรรมที่สามารถทำได้เนี่ยได้เชิงลึกและทุกหน่วยงานที่มาทำงานร่วมกันเป้าหมายสูงสุดของนวัตกรรมคือการใช้ประโยชน์กับมนุษย์กับคนซึ่งอาจจะไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนที่เดือดร้อนนี่คือเพนที่สำคัญจริงๆ
8: ด้านนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่าการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติก้าวเข้าสู่ปีที่22โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผลงานเข้าร่วมกว่า 6,700 ผลงานและได้รับการเชิดชูเกียรติกว่า370ผลงานสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมคิดเป็นมูลค่ากว่า 138,000 ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การประชุม JC ไทยลาวครั้งที่23ประสบผลสำเร็จทั้งสองประเทศพร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติน
9: ายศิรศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยลาวหรือ JC ครั้งที่23ณสปป.ลาวว่าการประชุมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพึงพอใจมากสะท้อนถึงภาพรวมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศและความคืบหน้าข้อตกลงต่างๆที่มีร่วมกันอย่างครอบคลุมทุกด้านสอดคล้องกับนโยบายหลักของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศบนพื้นฐานของความมั่นคงความก้าวหน้าที่มีร่วมกันรวมถึงแนวทางการดำเนินการของทั้งสองประเทศที่จะต้องทำงานร่วมกันให้เข้มข้นมากขึ้นในการพัฒนาชายแดนให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายต่างๆทั้งเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติต้นส่วนการปักปันเขตแดนระหว่างกันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า90%ทั้งยังมีการพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านโลจิสติกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6เชียงแมนหลวงพระบางซึ่งไทยก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่รวมถึงลดกฎระเบียบเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในด้านพิธีการศุลกากร
10: ก็เรียกว่าเป็นการประชุมที่ประสบผลสำเร็จแล้วผมคิดว่ามันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านผมคิดว่าสำคัญคือเราต้องมองไปข้างหน้าด้วยคือเราทำยังไงให้ชายแดนของเราเนี่ยมีความมั่นคงมีความสงบมีความก้าวหน้าน
9: อกจากนี้นายศิรศักดิ์กล่าวเสริมว่าความเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจะส่งเสริมให้การค้าการลงทุนและการดำเนินการอื่นๆเกิดความคล่องตัวมากขึ้นด้วยและความร่วมมือที่สำคัญในอนาคตคือความร่วมมือด้านพลังงานเนื่องจากสปป.ลาวเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญสำหรับไทยและสิงคโปร์และเชื่อว่าในอนาคตสปป.ลาวจะมีขีดความสามารถในด้านพลังงานสะอาดมากขึ้นซึ่งไทยและลาวจะมีความร่วมมือในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีตูกีอัลมากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองบานิดะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศตุรกีออกแถลงการประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองมาดินะซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ในประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยและความมั่นคงของซาอุดีอาระเบีย สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 V-Block 70รุ่นใหม่จำนวน2ลำของสหรัฐจากทั้งหมด66ลำที่อนุมัติการขายให้กับไต้หวันเมื่อปี2562ถูกส่งมอบถึงฐานทัพอากาศจื้อหางในเมืองไถตงทางชายฝั่งตะวันออกของไต้หวันแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความล่าช้าในการสั่งซื้อยุทโธปกรณ์จากสหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของสหรัฐในการขายอาวุธแม้ว่าสหรัฐจะยืนยันถึงนโยบายที่มีต่อไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันที่ยืนยันว่าจะมีเครื่องบินขับไล่ F-16 เข้ามาอีกในเร็วๆนี้โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมและเน้นย้ำว่าจะไม่ใช่แค่การส่งมอบเครื่องบินขับไล่2ลำภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นนางซาเมนธาเบอร์เจสหัวหน้าฝ่ายสภาพภูมิอากาศของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางของยุโรปรายงานว่าปี2569ถือเป็นปีที่เผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงและขยายวงกว้างครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วทวีปยุโรปและหลายประเทศซึ่งมีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้พื้นที่กว่าร้อยละ52ของยุโรปเผชิญภาวะความเครียดจากความร้อนรุนแรงรวมถึงมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติหลายหมื่นคนด้านสำนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรประบุว่าในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมายังส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี2535ซึ่งส่งผลให้การขนส่งสินค้าต้องหยุดชะงักสร้างแรงกดดันต่อระบบชลประทานการระบายความร้อนของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศภาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีชยากรก้องพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเซียซินยี่กับหยานสู้คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีน2ต่อ1เซต21-1713-21และ15-8คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแรกในรอบ28ปีของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงในเอเชียนเกมหลังเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครในปี1998ด้านการแข่งขันเรือใบยูคาซิกหญิงโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาสิงคโปร์และเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาอินเดียนอกจากนี้เหรียญทองของเธอยังเป็นตั๋วสู่การผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสในปี2028อีกด้วยมวยสากลรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนันนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะปังโชมีจากเกาหลีเหนือ4ต่อ1เสียงคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงในศึกเอเชียนเกมอีกด้วยยูจิสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาธสิงห์ฉลาดสู้สุดใจก่อนเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย4ต่อ2คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงพัชรกันพูนเกิดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบแรกเอาชนะนักกีฬาจากมาเลเซีย2ต่อ0ยกต่อมาในรอบก่อนรองชนะเลิศเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย2ต่อ0ยกเช่นเดียวกันจากนั้นในรอบรองชนะเลิศพัชรกันต้านความแข็งแกร่งของหมาจิงเย่จอมเตะจากจีนไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2ยกคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้านรุ่นน้ำหนัก67กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศสสิการทองจันทร์แพ้ให้กับอาโซดาโซบีโจโนวาจากอุซเบกิสถาน 1-2 ยกตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังมีจอมเตะไทยลงสนามอีก2รุ่นโดยในรุ่น58กิโลกรัมชายรอบแรกเสียรวิทย์มหมัดแพ้อันฮยังชิกจากเกาหลีใต้ 0-2 ยกส่วนในรุ่น80กิโลกรัมชายรอบแรกกฤตยศพร้อมปัจจุแพ้จอมเตะจากคาซัคสถาน 0-2 ยกตกรอบแรกเช่นเดียวกันตะกร้อทีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย2เซตรวด 15-9 และ 15-4 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นวอลเลย์บอลชายรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3-1เซต 25-20 25-19 21-25 และ25-21ผ่านเข้าไปชิงอันดับ5กับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นสำหรับเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว15เหรียญทอง11เหรียญเงิน และ17เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1จีน160เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น69เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ากรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อนักกีฬาที่เสร็จสิ้นภารกิจจากการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับถึงประเทศไทยในเรื่องนี้ได้พูดคุยกับนักกีฬาก่อนเดินทางกลับประเทศไทยแล้วโดยให้นำสิ่งของที่สำคัญติดตัวไว้ไม่ต้องโหลดเข้าใต้ท้องเครื่องส่วนสัมภาระที่เหลือจะดำเนินการจัดส่งไปยังภูมิลำเนาของนักกีฬาในภายหลัง
14: เราก็ได้ประสานนะครับว่าถ้าเกิดใครไม่รีบก็เดี๋ยวส่งกลับไปที่บ้านดีกว่าก็แนะนำตั้งแต่ขึ้นเครื่องที่ญี่ปุ่นนาโกย่าหรือว่าขึ้นจากโตเกียวแล้วครับว่าสัมภาระไหนที่สำคัญแคลิออนขึ้นเลยครับของใช้จำเป็นที่ลงปุ๊บจะต้องใช้หรือต้องหรือว่าของที่เราจำเป็นเนี่ยเอาติดตัวไว้แล้วขึ้นเครื่องส่วนอะไรที่เสื้อผ้าที่ยังไม่รีบใช้สัมภาระอะไรที่ไม่รีบใช้มากก็สามารถโหลดเพราะว่าเรารู้ครับว่าโหลดแล้วมันก็อาจจะต้องรอนานหรือ
13: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการจ่ายเงินรางวัลอัดฉีดแก่นักกีฬาหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในวันที่4ตุลาคมนี้จะมีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาโดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปู่ดิมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
15: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
16: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจันยาอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ได้เปิดพื้นที่ของการประกวดเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองและเป็นการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องที่เราได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นตอนที่มีชื่อว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าประพันธ์โดยชิรากรคำคุณและเช่นเคยนะคะได้คุณมุทิตาอิทธิพลเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมให้เรารับฟังกันทางวิทยุค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ันหนาทึบลอยฟุ้งเหนือเศษปะทะสีแดงฉานหอบกลิ่นดินประสิวเข้มข้นโชยเข้าจมูกเมื่อยืนรอมาตรงหน้าบันไดขึ้นศาลเจ้ามองดูชายชุดขาวแขวนพวงประทัดบนลำไม้ไผ่ปักหลักเรียงรายข้างลานพิธีคิวธงรอบศาลเจ้าสะบัดเงากลางแดดเที่ยงประทัดนับหมื่นนัดผูกร้อยเป็นสายมองดูคล้ายกระดูกสันหลังแขวนห้อยระยงระยางชายชุดขาวจุดไฟปลายชนวนก่อนเสียงปืนปึงปังดังแสบแก้วหูเหมยแงนมองปลายยอดไม้ไผ่ประทัดนัดสุดท้ายระเบิดสะเทือนเลื่อนลั่นปลุกอาการปวดแปลบกลางหลังเจ็บร้าวจนถึงโคนขาหญิงสาวหลับตาขบกรามแน่นอยากจะถอยกระดูกสันหลังของตัวเองไปแขวนบนนั้นแล้วก็ระเบิดมันทิ้งให้สิ้นเรื่องสิ้นราวเทศกาลถือศีลกินผักปีนี้บรรยากาศคึกคักผู้คนเกือบทั้งเกาะนุ่งห่มศรัทธาด้วยชุดขาวหอบหิ้วเครื่องเส้นไหว้กระดาษเงินกระดาษทองธูปเทียนหมุนเวียนเข้ามากราบสักการะเทพเทวดาในศาลเจ้ากันอย่างล้นหลามเสร็จจากไหว้เจ้าอาม่าเดินกระย่องกระแย่งมาถึงเชิงบันไดหันหน้าเข้าศาลเจ้าหยุดยืนพนมมือสวดขอพรขมุบขมิบหน้ากระถางธูปยักษ์เหมยอ่านปากถอดคำรวดเร็วในใจขอให้เจ้าคุ้มครองช่วยปัดเป่าโรคภัยแล้วก็ดลบันดาลให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถิดทุกครั้งที่มาไหว้เจ้าเหมยจะได้ยินคำขอพรประโยคนี้พร้อมรอยอิ่มเอิบแต้มประดับใบหน้าของอาม่าซึ่งเชื่อว่าประโยคดังกล่าวน่าจะเป็นคำขอพรประจำตัวของใครหลายคนที่นี่เช่นกันคลื่นมนุษย์คลาคล่ำเต็มท้องถนนมองดูคล้ายแม่น้ำ

วันนี้ภารกิจขององค์เจ้าคงหนักหน่วงน่าดูเมยนิ่งคิดขณะเมื่อมองขึ้นมนุษย์หลังไหลพยายามขยับยืดแผ่นหลังสลัดไล่อาการปวดไม่ทันสังเกตว่าอาม่ายืนอยู่ข้างๆตั้งแต่เมื่อไหร่เที่ยงแล้วจะซื้ออะไรไปกินที่บ้านไหมอาม่าถามเมื่อยิ้มกลิ่มทั้งที่ยังปวดหลังอยากกินข้าวหมูกรอบอ่ะป่าแกนี่นะอาม่าเสียงเขียวพร้อมสวนให้พรเล็กน้อยทั้งที่รู้ว่าหลานสาวหมายถึงบรรดาหมูกรอบเจเป็ดย่างสีอิ้วเจปลาอินทรีแดดเดียวเจแล้วก็อีกสารพัดที่แม่ค้าการันตีว่าเจ 100% แล้วเนี่ยจะไม่ไหว้เจ้าแน่นะอาม่าถามย้ำเหมยสันศีรษะแทนคำตอบถ้างั้นก็ตามใจฝ่ายผู้สูงวัยไม่รับเร้าขยับสวมรองเท้าก่อนเดินไปที่ประตูทางออกเสียงกลองรัวตึงตังดังมาแต่ไกลอาม่าเอื้อมมือจับแขนเหมยเพื่อส่งตัวส่วนมือขวาปักไม้เท้าลงบนพื้นค่อยๆก้าวเดินช้าๆฝ่าฝูงชนผ่านร้านอาหารเจเรียงรายขณะที่เหมยเดินประคองข้างๆก้าวย่างแต่ละก้าวปวดแปลบสุดทนแรกเริ่มยังไม่รู้หรอกว่ามันคืออาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทแต่เมื่อผล MRI ออกมาถึงรู้ว่าปัญหาใหญ่หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อาการระบมจู่โจมเหมยทั่วร่างเกือบเดือนกว่าเครียดขัดย่อจะทุเลาเหลือก็แต่แผ่นหลังที่ยังสุดกับสุดความเจ็บปวดจากการกดทับเริ่มลุกลามถึงเบ้าก้นร้าวลงต้นขาหนักเข้าก็ชาลามถึงปลายเท้าหมอที่โรงพยาบาลแนะให้กินยาแล้วก็กายภาพบำบัดก่อนหากไม่ดีขึ้นค่อยพิจารณาเรื่องผ่าตัดเป็นนั้นว่าเหมยได้ฉลองวัยเบญจเพสด้วยการนอนพักยาวแล้วก็พับเก็บแผนการย้ายบ้านสุกกลับเข้าลิ้นชักแบบไม่มีกำหนดกับข้าวเจเรียงรายเต็มโต๊ะครัวเหมยคีบเส้นบะหมี่ผัดให้อาม่าก่อนที่จะลงมือกับสำรับตรงหน้ากลิ่นกำยานโชยชายทั่วทั้งบ้านอาบคลุมรูปถ่ายขาวดำของม้าที่วางอยู่บนหิ้งส่วนป้ายังคลุกอยู่กับงานพิธีกรรมแล้วก็การดูแลองค์ประทับทรงที่ศาลเจ้าเหมือนเคยกว่าจะกลับก็คงดึกดื่นถึงเทศกาลกินผ่านทีไรป้าเหมือนกับบุคคลหายสาบสูญแม้ว่าบ้านกับศาลเจ้าจะอยู่เยื้องกันแค่ไม่กี่ช่วงตึกแต่ก็เหมือนไกลกันคนละฟากเกาะสิ่งเดียวที่ทำให้เหมยรับรู้ถึงการมีอยู่ของป้าก็คือเสียงขยับกลอนประตูหน้าบ้านตอนเช้ามืดแล้วก็หลังสองยามของทุกๆวันหลายครั้งเหมยนึกอยากไปเป็นองค์ประทับทรงที่ศาลเจ้าดูบ้างเผื่อว่าจะได้อยู่ในความสนใจของป้าแดดบ่ายย้อมดอกโป้ยเซียนสีจัดจ้านอาการปวดหลังเริ่มคลายลงเหมยนั่งสองมือชันคางริมระเบียงมองดูขบวนแห่พระยาวเหยียดซึ่งกำลังทยอยกลับศาลเจ้าอากาศยังคงร้อนอบอ้าวแนวขบวนเริ่มไม่เป็นระเบียบพี่เลี้ยงวิ่งตามองค์ประทับทรงฝุ่นตลบเด็กหนุ่มๆหามเกี้ยวองค์พระตะลุยฝ่าดงประทัดราวกับอยู่ในสมรภูมิท่ามกลางม่านควันหนาทึบป้าเดิน

รั้งท้ายพร้อมกลุ่มกรรมการศาลเจ้าแววตามุ่งมั่นส่องประกายไม่แพ้ชุดขาวเจิดจ้าก่อนหักเลี้ยวมุมถนนเงาดำผลุบโผล่แฝงตัวปะปนกับผู้คนสองฝากข้างเหมยถอนใจนึกย้อนถึงปีที่ตัวเองเลิกไหว้เจ้าเป็นปีเดียวกับที่เงาดำเริ่มปรากฏตัวกว่า2ปีแล้วที่เธอตัดสินใจเปลี่ยนขั้วศรัทธานับจากปีนั้นเป็นต้นมาป้าก็แทบไม่ปริปากคุย

ีคนร้องเรียนเรื่องเสียงประทัดดังหนวกหูว่ากันว่าพวกเขามาจากเขตเมืองใหญ่ขมับป้วนเปี้ยนใกล้ศาลเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าทันทีที่มีเสียงดังพวกนี้จะโผล่มาเหมือนลมหอบเดือดร้อนกรรมการศาลเจ้าต้องมาเจรจาพูดคุยนับแต่การท่องเที่ยวเฟื่องฟูใครๆก็แห่มาที่เกาะนี้เขตเมืองใหม่ผุดยึดชายหาดฟากทิศเหนือขยายพื้นที่เติบโตชั่วพริบตาเพียงไม่กี่ปีแพปลาพัฒนาเป็นท่าเรือยอทนกปลอดกายร่างเป็นโดรนบิลว่อนวัฒนธรรมใหม่ขับเคลื่อนหนุ่มสาวให้เดินทางออกจากเมืองเก่าเมยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นบางวันถึงขนาดขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวไปเที่ยวมาสองฟากเกาะเขตเมืองใหม่กลายเป็นดินแดนเสรีที่เปิดรับกระแสของโลกทั้งใบเงาดำปรากฏตัวขึ้นที่นั่นพวกมันกระจายเกลื่อนเวิ้งอ่าวและริมถนนวูบวาบบนเก้าอี้หน้าร้านกาแฟสมัยใหม่พูดคุยกับใครต่อใครด้วยสับแสงหรูว่าเรื่องของการตื่นรู้เมื่อสังเกตเห็นผู้คนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันไม่เว้นแม้แต่ตัวเองเพื่อนหลายคนเลือกปักหลักอยู่ที่นั่นถาวรลาขาดย่านเมืองเก่าบางคนเริ่มฉุนเฉียวเกี่ยวกับการรื้อสร้างบ้างถึงกับประกาศกล้าว่าจะปฏิวัติวัฒนธรรมทั่วทั้งเกาะเมยไม่เข้าใจเรื่องพวกนั้นหรอกแค่ชอบที่นั่นเขตเมืองใหม่ใครๆก็มีตัวตนทุกคนต่างลดแล่นอยู่ในโลกแห่งเสรีภาพอันหอมหวานนานวันเข้ารากเงาเก่าๆจึงไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไปโดยไม่รู้ตัวเหมยเริ่มเปลี่ยนถ่ายเคลื่อนย้ายตัวตนกระทั่งกลายเป็นคนของเมืองใหม่โดยสมบูรณ์แผนการย้ายบ้านเริ่มขึ้นตอนนั้นในวันที่หญิงสาวย่ำเท้าขยี้ฟองคลื่นกลางแดดจัดตัดสินใจมั่นหมอว่าจะเลิกนับถือองค์เจ้า

พิพาทเรื่องเสียงประทัดยังตกลงกันไม่ได้จนตำรวจต้องมาไกล่เกลี่ยถึงศาลเจ้าทั้งหมดจึงยอมแยกย้ายกลุ่มผู้ร้องเรียนทยอยเดินทางกลับยังไม่ทันก้าวพ้นเชิงบันไดประทัดยักษ์ลอยโค้งข้ามกำแพงเข้ามาเสียงระเบิดดังสะเทือนถึงท้ายตลาดเด็กน้อยคนหนึ่งล้มลงแผดร้องสุดเสียงเลือดไหลซิบกลางหน้าผากคนบนศาลเจ้าวิ่งกรูเข้ามาหามือประทัดชายหนุ่มสวมเสื้อฮาวายสีแป้นโกยแนบกระโดดขึ้นรถจอดซึ่งจอดรออยู่ริมถนนสติ๊กเกอร์ข้อความโนก็อตติดราบนกระจกฟิล์มกลองแสงฉาบทึบจนมองไม่เห็นเงาดำหลังพวงมาลัยพริบตารถยนต์ออกตัวพุ่งไปข้างหน้าทั้งที่ประตูยังปิดไม่สนิททิ้งฝุ่นคลุ้งไว้ให้กลุ่มคนชุดขาวพวกสารเลวไม่นับถือก็ให้เกียรติกันบ้างเสียงกล้าวของใครบางคนตะโกนไล่หลังรถคันนั้นเหมยช่วยอาม่าคัดผลไม้ใส่ตะกร้าอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านสายตาจับจ้องกับเหตุวุ่นวายบนถนนซึ่งจะว่าไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการก่อความรุนแรงอาม่านั่งเลือกผลส้มสีหน้าสงบนิ่งไม่ตื่นเต้นกับเรื่องราวใดๆความขุ่นเคืองยังคงลอยมาจากอีกฟากถนนโดยเฉพาะกลุ่มคนสูงวัยซึ่งกำลังโกรธจัดพวกเมืองใหม่โผล่มาทีไรมีแต่คนเดือดร้อนเสียงกล่นหล่นจากปากชายคนหนึ่งที่เหลือในกลุ่มบางก็คว้างผ้าโพกหัวลงพื้นบางก็กระฟัดกระเฟียดเดินกลับสันเจ้าและบางก็จงใจโยนสายตาทิ้งมาทางเหมยพ่วงตามไปด้วยเสียงโวยวายแจ้งความจับมันให้หมดเลยก็ดีแถวนี้จะได้สะอาดขึ้นบ้างทำตัวเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างศาลเจ้าอยู่มาก่อนเป็นร้อยปีไม่เคยมีปัญหาอะไรเหมยโยนผลส้มกระดำกระด่างเจียนเน่าลงในถังขยะไม่สนใจคำกระแนะกระแหนกระทั่งประโยคนึงลอยมาถึงแม้ไม่ดังมากแต่ก็ไม่เบาจนเกินได้ยินทำไมเคารพองค์เจ้าก็เก็บข้าวของออกจากที่นี่ไปซะเมื่อหยุดชะงักสองมือนิ่งค้างกลางอากาศอาการปวดแปลบร้าวลงต้นขาหญิงสาวหลับตาสูดลึกลมหายใจก่อนที่จะวางผลไม้ลงแล้วก็ลุกยืนประจันหน้าคนอีกฟากฝั่งเตรียมประกาศท้ารบเต็มที่เสียงกลองระรัวลอยแว่วมาแต่ไกลอย่าไปสนใจเลยอาม่ารีบตัดบทวางส้มลูกสวยลงในตะกร้าแรงเข้าใส่ก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นล็อกเสียงว่อยวายริมถนนเงียบลงอาม่าคว้าตะกร้าลุกขึ้นเดินเข้าบ้านเตรียมจัดเครื่องเส้นไหว้สำหรับพิธีส่งพระคืนนี้เมื่อยืนมองคนชุดขาวซึ่งกำลังทยอยเดินกลับสันเจ้าไม่เข้าใจว่าทำไมการเลือกจุดยืนที่ไม่ได้อยู่ฝากฝั่งเดียวกับพวกเขาจึงถูกตีตราว่าเป็นเรื่องผิดบาปทั้งที่เหมยรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของตัวเองด้วยซ้ำในการเลือกหรือไม่เลือกวิถีทางใดตราบเท่าที่ไม่เดือดร้อนคนรอบข้างเรื่องหงุดหงิดพันทำให้หลังระบมเหมยถอนใจยาวพร้อมคำถามผุดพลายเต็มหัวเสียงกลองจากสันเจ้าค่อยๆแผ่วจางเงาดำกลางถนนวูบวาบเคลื่อนไหลก่อนที่จะเลือนลับหายไปในแสงสุดท้ายของวัน

ป้อยเซียนหน้าบ้านผลิดอกสดใสเงาของพุ่มไม้ระยิบไหวในม่านแดดรอบตัวดูคล้ายโลกฝันถนนทอดยาวสู่สันเจ้าเงียบเหงาไร้ผู้คนเหมยนั่งบนเก้าอี้หินอ่อนเพียงลำพังกวาดตามองป้อยเซียนหลากสีที่เริ่มสลัดทิ้งใบแก่บนกระถางมือใครคนหนึ่งเอื้อมเด็ดดึงพุ่มดอกหลุดจากขั้วก่อนเดินมานั่งเคียงข้างเงาดำขยับตัวยกฝ่ามือขึ้นเพ่งพิษซากดอกไม้เนิ่นนานก่อนปล่อยทิ้งในอากาศแกตัดสินใจได้หรือยังเงาดำลึกลับทักทายด้วยคำถามโน้มศีรษะเข้ามาใกล้ดูเหมือนที่นี่จะไม่ใช่ที่ของแกอีกต่อไปแล้วเส้นแบ่งขีดชัดขึ้นทุกทีคงถึงเวลาขยับขยายย้ายฟากเต็มตัวเหมยมองลึกเข้าไปใบหน้ากลวงเปล่าครุ่นคิดหนักหน่วงในใจแต่ถ้ามองในอีกมุมฉันว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมกับแกเท่าไหร่ผู้มาเยือนขยับท่าทีเกียจคร้านเปิดฉากอภิปรายยืดยาวทั้งที่แกเป็นคนของที่นี่เกิดแล้วก็เติบโตในเมืองนี้ใช้ชีวิตอยู่ในร่องทางที่ถูกจัดวางไว้แล้วแต่พอวันนึงแกเริ่มแตกแถวเริ่มปฏิเสธสิ่งเดิมที่เคยมีมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะศรัทธาแต่โบราณบรรทัดฐานดั้งเดิมทันทีที่แกเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้แกกลับถูกติดป้ายว่าเป็นพวกนักต่อต้านแกะดำเป็นคนแปลกแยกที่มักจะถูกกวาดไปกองรวมกันแล้วก็ขีดแบ่งว่าเป็นพวกเมืองใหม่ไร้รากแย่หน่อยตรงที่เส้นแบ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับแกแต่มันถูกขีดกาอยู่แทบทุกบ้านนานวันเข้าแกและคนอื่นๆก็เริ่มกลายเป็นซีกส่วนแปลกปลอมและลงเอยด้วยการถูกผลักสายให้ออกไปจากที่นี่แกมองเห็นข้อเท็จจริงนี้ใช่ไหมเหมยพยักหน้ารับไม่มีคำพูดออกจากปากเงาดำกระแอมไอก่อนรุกร่ายต่อแต่ว่าอะไรๆก็เปลี่ยนไปแล้วดูเหมือนแกและคนอื่นๆกำลังแข็งแรงขึ้นทุกทีแทนที่จะย้ายไปอยู่เมืองใหม่ฉันว่าถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำมาเป็นผู้ควบคุมที่นี่แทนแกเคยได้ยินใช่ไหมโลกกลับทิศเวลาอยู่ข้างแกแล้วนี่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งบนเกาะแห่งนี้ให้เป็นไปในแบบที่แกต้องการอย่าลืมว่าแกเป็นเจ้าของอนาคตได้เวลาล้างทุกอย่างให้หมดจดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ล้างทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่เหมยทวนคำพูดเหมือนกำลังชั่งใจทิ้งสายตาไปทางสันเจ้าฉันยังไม่แน่ใจเรื่องนี้อย่างน้อยก็น่าจะฟังเสียงของคนที่นี่บ้างแกกำลังคิดถึงการฟังเสียงของคนอื่นเงาดำหัวเราะเย้ยหยันเสียงของคนตกยุคงมงายอยู่กับอัตตาไม่เห็นหรอว่าพวกนั้นปฏิบัติกับแกยังไงถ้าไม่เคารพองค์เจ้าก่อนจากที่นี่ไปซะแล้วเป็นไงสุดท้ายแกก็ต้องระเหตุออกไปจากเมืองนี้มองจากเหลี่ยมมุมไหนก็ไม่ต่างจากเผด็จการเลวทรามฉันไม่อยากใช้คำพูดแบบนี้แต่บางทีก็ต้องขับเคลื่อนกันด้วยการด่ามันเป็นสิทธิ์ของแกนี่ว่าสิทธิเสรีภาพที่แกควรใช้มันให้เต็มที่หมดเวลาประนีประนอมแล้วเอาละทีนี้ตัดสินใจได้หรือยังล่ะผู้มาเยือนคาดคั้นคำตอบเหมยนิ่งเงียบมองฝ่าเปลวแดดไกลลิบเหมยเห็นอาม่านั่งอยู่หน้าประตูสันเจ้าอุ้มเด็กหญิงคนหนึ่งบนตักคล้ายทรงจำพร่าเรือนอาม่ายังสาวเหมือนในภาพถ่ายซีดจางชี้ชวนเด็กหญิงดูทิวทงสะบัดไว้พร้อมรอยยิ้มฉายฉานเด็กน้อยมองเข้าไปในสันเจ้าด้วยสายตาระคนอยากรู้อยากเห็นและระแวดระวังก่อนยกสองมือแนบปิดใบหูกลิ่นดินประสิวครุ้งฉุนเสียงประทัดดังอื้ออึงจนเหมยสะดุ้งคลื่นความถี่หวีดแหลมสะท้อนไปมาขณะที่ร่างเงาดำยืดขยายเหมือนความฝันผิดสัดส่วนสั่นไหวกระตุกวูบคล้ายภาพสัญญาณขาดช่วงก่อนเลือนลางจางระเหยหายไปในอากาศเมยผวาตื่นผุดลุกขึ้นนั่งทั้งห้องมืดมิด
หน้าจอโทรศัพท์บอกเวลา3 ทุ่มอาการปวดแปลบกลางหลังและลงถึงปลายเท้าเจ็บจนน้ำตารื้นเสียงประทัดยังคงดังต่อเนื่องมาจากทางสันเจ้าพร้อมกลองใหญ่รัวถี่เป็นสัญญาณเริ่มต้นพิธีตั้งขบวนส่งพระเหมยฝืนลุกขึ้นอาบน้ำล้างตัวเปิดฝักบัวแรงสุดชำระความขุ่นมัวที่หมักหมมมาตลอดทั้งวันเหลือก็แต่ภาพฝันเมื่อครู่ที่ยังผนึกแน่นแล้วก็คอยรบกวนเหมือนแมลงบินว่อนเต็มกะโหลกศีรษะทลังเลครู่หนึ่งขณะแต่งตัวก่อนที่จะตัดสินใจล้วงหยิบชุดขาวออกมาจากซอกตู้เหลือบมองนาฬิกาไม่ต้องเดาก็รู้ว่าตอนนี้อาม่าคงเตรียมตัวพร้อมนั่งรอเธออยู่ตรงเก้าอี้หินอ่อนหน้าบ้านแล้ว

0: ผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าประพันธ์โดยชิรากรคำคุณเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่สำหรับเวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ที่ชั้นภูมิรัฐมีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ประเมินวิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติ
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ประเมินวิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีสั่งคุมเข้มแผนระบายน้ำ
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำยังคงท่วมขังสูงโดยได้หารือร่วมกับผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อประเมินศักยภาพและกำหนดมาตรการป้องกันพร้อมเน้นย้ำให้การเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่นิคมลงสู่ลำคลองและแม่น้ำบางปะกงต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการตรวจสอบตารางน้ำทะเลหนุนอย่างใกล้ชิดและต้องระมัดระวังอย่างสูงสุดไม่ให้เกิดผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบโอกาสนี้ได้ใช้รถบรรทุกทหารเข้ามอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่ข้างเคียงตลอดจนสั่งการให้ภาคอุตสาหกรรมเร่งทบทวนแผนรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจทำให้มีปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปฏิพลสารพมมารายงาน
1: กรมชลประทานปรับแผนบริหารจัดการจราจรในระบบชลประทานของเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และขอให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมในพื้นที่
9: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและจัดจราจรน้ำในระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและกระจายการระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ปัจจุบันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และไม่ส่งผลกระทบต่อแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครขณะที่กรมชลประทานเร่งพร่องน้ำในระบบคลองและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่จึงขอให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่เป็นสำคัญติยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำเขตสะพานสูงและลาดกระบังพร่องน้ำคลองหลักเตรียมรับมือฝนวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้พร้อมจะตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที่
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วม การบริหารจัดการขยะและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าจากการคาดการณ์ช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคม 2569 จะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่น่ากังวลขณะนี้คลองหลักทั้ง4สายได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์มีแนวโน้มดีขึ้นโดยคลองประเวศบุรีรมย์ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำเป็นพิเศษกรุงเทพมหานครจึงได้ปรับเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเป็น20เซนติเมตรขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากแนวคันกั้นน้ำยังสูงกว่าระดับน้ำเกิน1เมตรทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมในทุกสำนักงานเขตเพื่อสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตสะพานสูงบริเวณใต้คลองแสนแสบและเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อซิ่งจำนวน4ท่อพร้อมทำแนวคันกั้นน้ำคลองหนึ่งป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเพื่อสูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์และกู้พื้นที่ชุมชนโดยรอบชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

วัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสาระสารพันในวันนี้นะคะมินมีเรื่องราวจากกรมอนามัยมานำเสนอคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้อยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องโรคไตเรื้อรังค่ะคุณผู้ฟังเรื่องโรคไตเรื้อรังนั้นนะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับโลกเลยโดยรวมแล้วทั้งในประเทศไทยนะคะเนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและควรมีการดำเนินของโรคไปสู่โรคไตรายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยดังนั้นค่ะในข้อมูลสถิตินะคะจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกว่าประมาณ8ล้านคนซึ่งจะต้องทำการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีซึ่งก็ทำให้เกิดการบั่นทอนคุณภาพชีวิตได้ซึ่งประชาชนนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะให้ลดอาหารรสจัดนะคะงดเติมเครื่องปรุงนะคะทั้งที่เรานะคะควรที่จะใส่ใจในเรื่องของไตแล้วก็ควบคุมอาหารอย่างเหมาะสมค่ะวันนี้ค่ะมินก็เลยนำเรื่องไตนะคะมาฝากคุณผู้ฟังว่าอยากให้เห็นความสำคัญของไตซึ่งไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายถั่วอยู่บริเวณบั้นเอวสองข้างใต้ต่อกระดูกซี่โครงและอยู่สองข้างของกระดูกสันหลังมีสีแดงเหมือนไตหมูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวประมาณ 11-12 เซนติเมตรหนักข้างละ150กรัมไตแต่ละข้างค่ะได้รับเลือดผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งออกจากหัวใจเมื่อเลือดไหลผ่านไตจะมีการกรองผ่านหน่วยไตเล็กๆซึ่งอยู่ข้างละ1ล้านหน่วยค่ะไตเนี่ยค่ะทำหน้าที่ในการขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากเลือดออกนอกร่างกายทางท่อปัสสาวะควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็เกลือแร่ควบคุมการทำงานของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายที่ควบคุมความดันโลหิตมีการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็การดูดซึมแคลเซียมด้วยค่ะดังนั้นค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะหันมาใส่ใจนะคะในการรับประทานอาหารที่ลดการทำงานของไตชะลอการเสื่อมของไตนะคะแล้วก็ป้องกันการขาดสารอาหารด้วยและยังทำให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะดังนั้นค่ะเรามาดูอาหารที่จะช่วยให้เรานั้นได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ไม่มีโซเดียมมากเกินไปช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายแล้วก็ไม่กินเค็มแบบนี้นะคะทำให้มินไปหาตำรับอาหารนะคะสำหรับการที่เราระมัดระวังเรื่องไตกันค่ะมีอาหารดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีทั้งเรื่องต้มยำเห็ดกุ้งสดนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีทั้งเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดฟางเนี่ยจะช่วยรักษาระดับโพแทสเซียมในเลือดได้2ค่ะข้าวผัดเบญจรงค์ข้าวผัดเบญจรงค์นะคะก็สามารถที่จะช่วยเนี่ยให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็รักษาไตไปด้วยมีผัดเปรี้ยวหวานค่ะผัดมะเขือยาวนะคะก็สามารถที่จะเป็นอีกเมนูอาหาร1อย่างค่ะที่จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังนั้นรักษาไตไปด้วยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยขอฝากอีก2ชนิดค่ะก็คือแกงส้มผักรวมสดแกงส้มผักรวมกุ้งสดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้มีทั้งผักแต่ว่าเรื่องของน้ำซุปนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อลดการได้โซเดียมที่สูงส่วนเมนูสุดท้ายค่ะยำเห็ดยำเห็ดนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งเมนูหนึ่งที่จะช่วยรักษาไตของคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ใส่ใจกับสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่ทั้งบำรุงไตแล้วก็ได้สุขภาพด้วยค่ะสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องไตมาพูดเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้เห็นถึง
กิจกรรมวันไตโลกที่จะมีการจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะก็คือการคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกค่ะซึ่งกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจแห่งสถาบันโรคทรงอกนั้นได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้นประจำปี2569ค่ะภายใต้คำขวัญที่ชื่อว่าคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกซึ่งจะจัดในวันพุธที่12มีนาคมนี้นะคะเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณลานกิจกรรมอาคาร8ชั้น1สถาบันโรคทรวงอกค่ะซึ่งภายในกิจกรรมค่ะทุกท่านจะได้รับรู้ถึงการเสวนาในหัวข้อรู้ทันโรคไตควรกินอย่างไรให้ดีต่อโรคค่ะจะมุ่งเน้นนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตและการเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาคัดกรองความเสี่ยงโรคไตด้วยท่านผู้ใดนะคะที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะที่สถาบันโรคทรวงอกวันที่12มีนาคม2569ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสาระสารพันกันต่อค่ะ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ผมก็จะนำเอาเรื่องราวข่าวสารที่น่ารู้จากรอบโลกเลยมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับในเบรกนี้นะครับผมก็มีเรื่องของงานวิจัยหรือว่าผลสำรวจล่าสุดที่สำรวจองค์กรต่างๆถึงคุณสมบัติต่างๆที่เขาต้องการจะได้จากเด็กจบใหม่หรือว่าคนทำงานรุ่นใหม่นะครับในยุคที่ AI เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานซ้ำๆงานที่เด็กจูเนียร์เนี่ยสามารถทำได้ซึ่งการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะครับก็กำลังจะปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของตลาดแรงงานทั่วโลกเลยอย่างเห็นได้ชัดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะสามารถถูกแทนที่ได้ด้วยระบบ AI ไปซะทั้งหมดเพราะว่าจากผลสำรวจล่าสุดเนี่ยก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าผู้ประกอบการหรือว่านายจ้างในปัจจุบันเนี่ยเขากำลังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถในทักษะ soft skill ต่างหากครับทักษะ soft skill เนี่ยก็หมายถึงทักษะในการตัดสินใจทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะที่ AI เนี่ยไม่สามารถมาแทนที่ได้นะครับโดยบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง PwC เขาก็ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากประกาศรับสมัครงานมากกว่า 1,000 ล้านตำแหน่งจาก6ทวีปทั่วโลกก็ได้สะท้อนข้อเท็จจริงที่ชวนให้คิดนะครับว่าสิ่งที่นายจ้างเขากำลังมองหามากที่สุดในปัจจุบันนี้เนี่ยจากเด็กจบใหม่กลับเป็นทักษะดั้งเดิมของมนุษย์นั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการตัดสินใจและก็ภาวะผู้นำรวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าการทำงานเป็นทีมนั่นเองนะครับเนื่องจากระบบ AI เนี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาแล้วก็รับช่วงต่อในส่วนของงานรูทีนหรือว่างานเอกสารซ้ำๆไปซ้ำหมดแล้วนะครับดังนั้นองค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยจึงหันมาเน้นให้คุณค่ากับสมรรถนะส่วนตัวหรือว่าทักษะดั้งเดิมของมนุษย์ที่ยากต่อการใช้ AI เข้ามาแทนที่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยนะครับกำลังมีความสำคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเกือบทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเลยตั้งแต่กลุ่มเทคโนโลยีไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางนอกจากนี้แล้วรายงานก็ยังชี้ให้เห็นว่า AI เนี่ยได้แบ่งกลุ่มตลาดงานออกเป็น2มิติหลักๆนะครับมิติแรกก็คือกลุ่มตำแหน่งงานที่ใช้ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยเสริมประสิทธิภาพแต่ไม่ได้เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์โดยตรงเช่นแพทย์รังสีวิทยาหรือว่าเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรส่วนมิติที่2ก็คือกลุ่มอาชีพที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยทลายกำแพงความยากทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยสามารถเข้ามาเริ่มงานและก็จัดการกับภารกิจที่ซับซ้อนได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งจากรายงานของ PwC เนี่ยก็ไปสอดคล้องกับรายงานของ Future of Job Report ของ Economic Forum นะครับที่คาดการไว้ว่าภายในปี2030นี้เนี่ยทักษะในการทำงานของคนทำงานทั่วโลกกว่า 39%จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและก็ยกระดับขึ้นโดยทักษะที่มีแนวโน้มที่จะติดโผความต้องการสูงสุดก็ได้แก่การคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและก็ความทนทานแรงกดดันทางจิตใจในการทำงานหรือว่าทักษะ resilience นั่นเองนะครับซึ่งหากองค์กรธุรกิจที่มีการบูรณาการ AI เข้ากับระบบการทำงานอย่างพอเหมาะพอสมเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตของบริษัทเท่านั้นแต่ยังช่วยให้มีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับโดยผลสำรวจนี้ก็พบว่าบริษัทที่มีความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ AI มีอัตราการจ้างงานที่เติบโตขึ้นกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับขณะที่กลุ่มบริษัทที่ยังไม่ได้เน้นการปรับใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็มีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่า AI เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มาทำให้การจ้างงานลดลงเลยหากแต่ทำให้การจ้างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าหากบริษัทมีการประยุกต์เอา AI มาอย่างใช้ในการทำงานอย่างเหมาะสมและก็มีการรับคนที่สามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็กลับทำให้ผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นนั่นเองและพอผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นก็มีความต้องการที่จะรับคนทำงานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสุดท้ายเรื่องนี้นะครับก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าแม้ความ

0: เชี่ยวชาญและทักษะด้าน AI จะเป็นสะพานเชื่อมต่อโอกาสที่สำคัญในโลกของการทำงานแต่สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการกำหนดความสำเร็จและก็สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในอาชีพการงานในระยะยาวเนี่ยก็ยังคงเป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์ในการทำงานนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์การใช้เหตุผลในการตัดสินใจและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและก็ความเป็นผู้นำในการที่จะพาองค์กรก้าวไปข้างหน้านั่นเองนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณรายงานชิ้นนี้นะครับของเว็บไซต์สนุก .com ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมารับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อครับ
1: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังนึกท่านั่งแบบท่านั่งยองๆแบบที่ผู้สูงอายุในบ้านเราสามารถนั่งกันได้ไหมล่ะครับมีบทความหนึ่งใน BBC นะครับที่เขียนถึงท่านั่งยองๆแบบนี้เขาบอกว่าเป็นท่านั่งยองๆแบบที่คนหลายชาติในเอเชียนี้นั่งได้และก็ดีต่อสุขภาพเมื่อแก่ตัวขึ้นนะครับโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผมก็ไม่เคยสังเกตมาก่อนเพราะว่าคุณตาคุณยายที่บ้านผมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนั่งยองๆได้แต่พอผมลองนั่งดูเนี่ยนะครับกับนั่งไม่ได้นะครับทำไมท่านแข็งแรงจังนะครับเขาบอกว่าท่านั่งยองๆเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรแบบธรรมดาเลยของคนทั้งในประเทศจีนญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วเอเชียผู้คนเนี่ยสามารถที่จะนั่งพักกันอย่างสบายๆด้วยท่านี้โดยมีส้นเท้าเนี่ยแนบราบกับพื้นพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะนั่งแบบนี้ขณะรอรถไฟนั่งคุยกับเพื่อนหรือว่านั่งกินข้าวก็ได้นะครับซึ่งปรากฏการณ์ท่านั่งยองๆของชาวเอเชียที่เราเหมือนจะเห็นกันในชีวิตประจำวันปกติเนี่ยก็กลับกลายเป็นวิดีโอไวรัลที่จุดความสนใจในโลกออนไลน์บางคนเนี่ยนะครับก็ได้ลองนั่งท่านั่งยองๆแบบนี้ก็หลายคนก็ล้มหงายหลังไปเลยนะครับหรือไม่ก็ล้มเอ็นตัวไปข้างๆต้องคว้าไปจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงที่อยู่ข้างๆตัวเพื่อที่จะพยุงตัวไว้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าความสนใจในท่านั่งนี้เนี่ยก็สะท้อนคำถามที่ใหญ่กว่านั้นไปมากมายเลยนะครับก็คือความสำคัญของการรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นและทำไมบางคนถึงนั่งยองๆได้อย่างสบายขณะที่บางคน

เนี่ยกลับทรงตัวแทบไม่อยู่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เป็นจริงเป็นจังเลยนะครับโดยโปรเฟสเซอร์คริสโตเฟอร์ฟลาเวอร์เนี่ยนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวของมนุษย์จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พูดถึงไว้ว่าท่านั่งยองๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับท่าสควอชเวลาเราออกกำลังกายนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นท่าออกกำลังกายพื้นฐานที่คนที่ไปออกกำลังกายในฟิตเนสเนี่ยออกกันเป็นปกติซึ่งก็เป็นการย่อตัวลงเหมือนกำลังจะนั่งจนต้นขาเนี่ยขนานไปกับพื้นนั่นเองนะครับแต่ท่านั่งยองๆแบบคนเอเชียเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นท่าที่เรียกว่าสควอชแบบลึกเลยนะครับหรือว่าดีฟสควอชซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ต้องใช้ร่างกายต้นขาแล้วก็ส่วนต่างๆในร่างกายเนี่ยที่แข็งแรงมากกว่าท่าสควอชทั่วไปซึ่งก็เป็นการนั่งยองๆลงไปเข่าเนี่ยงอจนสุดและก็ถ่างออกด้านนอกเท้าเนี่ยก็วางแยกห่างกันอกตั้งตรงโดยด้านหลังของต้นขาเนี่ยแนบพักอยู่บนกล้ามเนื้อน่องโดยโค้ชชาวอเมริกันที่ชื่อว่าแม็กซ์วีเนี่ยนะครับโดยได้โพสต์วิดีโอเกี่ยวกับท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยลงในโซเชียลมีเดียของเขาจนมียอดชมนับล้านวิวซึ่งนักกายภาพบำบัดก็ได้อธิบายว่าท่าสควอชแบบลึกหรือท่านั่งยองๆแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวของสะโพกหัวเข่าและก็ข้อเท้ามากกว่าปกติและจะรู้สึกได้ในหลายส่วนของร่างกายมากกว่าท่าสควอชในฟิตเนสทั่วไปงานวิจัยหลายชิ้นนะครับก็พบว่าการยืดเหยียดร่างกายอย่างเต็มที่ในลักษณะนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวและก็ความยืดหยุ่นลดอาการปวดหลังและก็ช่วยให้เราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้ตลอดช่วงชีวิตไปเลยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ฟังว่าไอ้ท่านั่งงงๆแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าออกกำลังกายที่โอ้ทำให้คนที่นั่งบ่อยๆเนี่ยนะครับแข็งแรงขึ้นจนแก่จนเฒ่าเลยเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่อยากฝึกท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยนะครับก็บอกว่าอย่าพึ่งหักโหมจนเกินไปก่อนที่ร่างกายจะพร้อมอย่าไปรีบร้อนที่จะย่อตัวลงไปจนสุดเพราะเราอาจจะบาดเจ็บแล้วก็ล้มลงได้นั่นเองนะครับเขาแนะนำว่าให้ค่อยๆฝึกท่านี้ทีละน้อยโดยใช้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยช่วยพยุงร่างกายตัวเองเช่นอาจจะจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงไว้ก็ได้แล้วก็ย่อตัวลงเพียงเท่าที่รู้สึกสบายตัวเท่านั้นซึ่งโค้ชสวีเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราทำแบบนี้เวลา 2-3 ครั้งทุกวันติดต่อกันไม่กี่สัปดาห์เราก็จะเริ่มรู้สึกได้เองว่าโอ้มันเริ่มปลอดภัยแล้วแล้วก็สามารถที่จะนั่งลงต่ำกว่านี้ได้อีกนิดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะสูญเสียความยืดหยุ่นข้อต่อหัวเข่ากระดูกสันหลังสะโพกและก็ข้อเท้าซึ่งก็จะทำให้จำกัดความสามารถในการนั่งยองๆเข้าไปอีกซึ่งวิถีชีวิตในโลกสมัยใหม่ของเราในปัจจุบันนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มที่จะใช้ร่างกายแล้วก็ฝึกความแข็งแรงของร่างกายน้อยลงไม่เหมือนกับผู้สูงอายุนะครับที่สามารถนั่งยองๆได้อย่างสบายมากเลยซึ่งหลักการของโค้ชเขาก็บอกว่าเราจำเป็นจะต้องควบคุมร่างกายของตัวเองให้ได้ซะก่อนต้องลุกขึ้นยืนได้และก็รับมือกับแรงโน้มถ่วงให้อยู่นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังล่ะครับสามารถที่จะนั่งยองๆได้หรือเปล่าถ้ายังไม่สามารถที่จะนั่งได้แล้วอยากจะฝึกความแข็งแรงของร่างกายดูก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับค่อยๆนั่งลงไปทีละน้อยอย่าลงไปให้ลึกจนสุดนะครับในวันแรกเพราะเราอาจจะล้มแล้วก็บาดเจ็บได้โดยไม่รู้ตัวนั่นเองและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสาระน่ารู้ดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ย้ำความสัมพันธ์ไทยเกาหลีให้แน่นแฟ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยี SMS ปลอม AIชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ย้ำความสัมพันธ์ไทยเกาหลีให้แน่นแฟ้นพร้อมเดินหน้าความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ที่โรงแรมเซงกรีล่ากรุงเทพโดยมีนายพักยุงบินเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยให้การต้อนรับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อรัฐบาลและประชาชนสาธารณรัฐเกาหลีเนื่องในวันชาติพร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งมีรากฐานจากความร่วมมือและมิตรภาพที่ยาวนานเน้นย้ำว่าประชาชนคือหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเกาหลีใต้โดยไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเกาหลีขณะที่วัฒนธรรมเกาหลีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในประเทศไทยซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยและไทยยินดีต้อนรับการลงทุนจากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นหวังว่าการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมเชื่อมั่นว่าไทยและเกาหลีใต้จะสามารถยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นพริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรียืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัย
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-11 บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับผู้บริหารและติดตามระบบการกระจายสินค้าพบว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาและกลับมาเปิดให้บริการแล้ว120สาขาและยังมีอีกประมาณ90สาขาที่ปิดให้บริการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต็อกย่อย44จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้น

0: ที่ได้รับผลกระทบส่วนสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ปากีสถานประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองมาดีนะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศปากีสถานออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองมาดีนะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการยั่วยุอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานยังเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านจุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในซาอุดีอาระเบียโดยทันทีพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของปากีสถานที่สนับสนุนรัฐบาลซาอุดีอาระเบียอย่างเต็มที่ในการปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความมั่นคงของประเทศน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์ต้นเดือนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ฝนยังมีตกนะกรุงเทพในช่วงบ่ายแก่ๆที่ผ่านมานี่ก็โอ้โหตกหนักก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะหยุดตอนไหนนะดีว่าไม่นานเท่าไหร่นะครับไม่ได้ตกข้ามคืนเหมือนช่วงเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับสถานการณ์น้ำก็ยังเป็นน้ำท่วมขังเวลาฝนตกนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แห้งไปได้เยอะนะถ้าฝนไม่ซ้ำลงมานะก็เรียกว่าน่าจะเดินทางกันสะดวกมากขึ้นแล้วนะครับส่วนที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีก็ยังปิดทำการอยู่นะน้ำขึ้นสูงมากรถเล็กไม่สามารถเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะต้องเอารถทหาร6ล้อใหญ่ๆสูงๆทหารเนี่ยช่วยขนของช่วยขนเจ้าหน้าที่นะก็ถือว่าลำบากพอสมควรนะแต่ว่ารายการเราไม่หยุดนะสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรยังจัดทุกวันทุกวันอาจารย์หมออาจารย์ต่างๆก็มาให้ความรู้ปลีกเวลาเข้ามานะสู้กับน้ำก็สู้เหินโอ้โหวิทย์น้ำกันในตึกท่านเจ้าพญาเพราะว่าเป็นโบราณสถานที่นะทรงคุณค่าก็ต้องพยายามที่จะรักษาให้เต็มที่สู้กันเต็มที่ทีเดียวนะครับก็หวังว่าน้ำจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับสุขภาพประมาทไม่ได้เลยนะช่วงนี้คุณผู้ฟังครับเรื่องของโรคน้ำกัดเท้าโรคที่มากับน้ำต่างๆแมลงสัตว์มีพิษนะรวมทั้งไข้หวัดก็ยังระบาดกันเยอะนะรวมทั้งมีโรคฉี่หนูด้วยอ่ะโรคฉี่หนูก็ต้องระวังเพราะไปลุยน้ำย่ำน้ำนะมันมีโอกาสที่จะทำให้เชื้อแลปโตเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายได้นะครับก็ต้องระวังกันด้วยป้องกันได้ป้องกันนะครับคืนนี้เน้นแพทย์แผนไทยครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรเพราะว่าคืนนี้หมอปอนมาอีกแล้วนะหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็จะมีข้อมูลความรู้มาพูดมาคุยกันเหมือนเดิมหลังเบรกหลังพักเบรกก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์พูดคุยโดยตรงปรึกษากับคุณหมอปอนเลยนะครับเราไปทักทายหมอปอนเลยนะอาจารย์ธีรพลงามน้อยอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณมาลอม
2: อาจารย์อยู่ไหนตอนเนี้ย
3: อยู่ก็อยู่ปราจีน
2: โรงพยาบาลยังพักอาศัยได้ไหม
3: มีทั้งบุคลากรที่ยังพักอาศัยในโรงพยาบาลส่วนของปอนนี้ออกมาพักข้างนอกครับก็คือมีบ้านอยู่นอกโซนน้ำท่วมฮะแต่วันนี้ก็เพิ่งเข้าไปช่วยเขาทำความสะอาดภูเบศรมาครับผมภูเบศรก็โดนหนักเหมือนกัน
2: โอ้ทุกเรียกว่ามันกระจายไปทั่วเลยเนาะกระจายไปทั่วกระจายไปทั่วพื้นที่ต่ำก็หนักหน่อยพื้นที่สูงก็บางทีไม่ท่วมแต่ก็น้ำล้อมรอบเน
3: า
2: ะ
3: แต่ก็ขาดแคลน
2: ใช่เชิญครับเชิญครับคืนนี้อาจารย์ปอนอยากจะมีอะไรพูดคุยกับแฟนคลับผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุแห่งประเทศไทยในรายการสุขภาพดีวิทยุไทยของเราเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
3: ครับก็สวัสดีคุณมะโลมนะครับผมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพยายามให้เป็นเนื้อหามากๆนะครับอาจจะแบบพูดเร็วหน่อยเพื่อให้มีเวลาพูดคุยกันด้วยนะครับจริงๆคุณมะโลมเหมือนรู้ใจพูดเรื่องเมื่อกี้มาทั้งหมดคือเรื่องที่ปอนเตรียมมาในวันนี้เลยนะครับผม
2: ครับ
3: ก็คือวันนี้ผมเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยโดยรวมมันก็ยังเป็นเรื่องของอุทกภัยอยู่นะครับผมปอนก็เล็งเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้ข้อมูลที่เราได้เตรียมมาเนี่ยก็หวังว่าอาจจะเป็นแบบประโยชน์ให้คุณผู้ฟังนะครับผมอย่างน้อยก็ไปบอกต่อหรือว่าก็เอาไปปฏิบัติใช้นะครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของน้ำกัดเท้ากับสมุนไพรนะครับผมก็เดี๋ยวไปกันเลยนะครับคุณบรรลง
2: เชิญครับเรื่องน้ำกัดเท้านี่แน่นอนนะคนช่วงนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะฮะเชิญครับอาจารย์ว่าต่อเลยครับ
3: ครับผมก็คือโดยหลักๆเนาะสถานการณ์อุทกภัยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คือได้สร้างความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับในหลายพื้นที่ด้วยนะครับผมก็ทั้งในภาคกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็อย่างของโซนที่ผมอยู่เนาะก็จะเป็นสระแก้วนะครับผมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามเนาะแล้วตอนนี้น้ำก็เริ่มไหลไปทางบ้านสร้างแล้วก็อาจจะไปทางแปดชาเชียงเซาแปดริ้วแล้วนะครับผมมวลน้ำมหาศาลเนี่ยก็เกิดจากฝนตกสะสมด้วยน้ำล้นตลิ่งด้วยการระบายน้ำด้วยนะครับผมแน่นอนว่าพอน้ำเขาออกมาเนี่ยสิ่งที่เป็นผลกระทบเนี่ยก็คือเขาเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนนะครับย่านการค้าพื้นที่การทำเกษตรต่างๆจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับผมแน่นอนว่าพอวิถีชีวิตปกติเนี่ยมันไม่มีแบบนี้เนาะมันก็จะเริ่มกระทบและประชากรเป็นหลายล้านครัวเรือนเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมไม่เพียงแต่ทรัพย์สินแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลายนะครับผมแต่ว่าหลักๆก็คือเส้นทางการเดินทางระบบไฟฟ้าหรือการประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยก็จะถูกชะงักลงไปนะครับผมแน่นอนว่าประชาชนส่วนมากก็ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็เผชิญกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตด้วยนะ
2: ครับ
3: ในส่วนผมวันนี้เนี่ยก็เหมือนอยากในความยุ่งยากหรือในการอพยพหรือการจัดการต่างๆเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องที่ภาคประชาชนเนี่ยยังต้องเดินลุยน้ำหรือแช่อยู่ในน้ำท่วมขังเนี่ยเป็นเวลานานเลี้ยงไม่ได้ตัวผมเองก็ด้วยกันนะ
2: ครับ
3: ผม
2: ใช่ครับ
3: ลุยน้ำมา2วันแล้ว ต้องบอกว่าแน่นอนอันนี้ผมขออนุญาตพูดบ้านเราไม่สะอาดเพียงพอนะครับผมฉะนั้นเมื่อมันมีน้ำมาเนี่ยน้ำมันไหลตลอดจริงแต่สิ่งที่น้ำพัดพามาด้วยเนี่ยก็คือมีสิ่งสกปรกนะครับผม
2: ใช่ใช่ครับ
3: สิ่งสกปรกเชื้อโรคการปนเปื้อนต่างๆเนี่ยมาด้วยนะครับความชื้นที่สะสมที่ผิวหนังก็คือเท้าข้อเท้าขาเนี่ยเป็นเวลานานเนี่ยก็จะทำให้ชั้นผิวหนังของตามธรรมชาติของเราเนี่ยเอาแค่น้ำก่อนมันก็จะเปื่อยบอบบางย่นนะครับผมปกติเลยคุณอาบน้ำนานหนังเนื้อคุณก็ย่นอยู่แล้วนะครับแต่คุณแช่น้ำแล้วเป็นน้ำอย่างนี้ด้วยนะครับผมก็จะทำให้เกิดโรคผิวหนังยอดฮิตเลยอย่างโรคน้ำกัดเท้านะครับผม
2: ครับ
3: คำว่าน้ำกัดเท้าเนี่ยจริงๆน้ำเขาไม่ได้ไปกัดเท้าหรือมันเป็นกรดเข้มข้นอะไรแบบนั้นคำว่าน้ำกัดเท้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองว่าเราอยู่กับน้ำเป็นเวลานานแช่น้ำนานนะครับผมสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คืออ่ะผิวหนังเปื่อยนะครับผมมีอาการคันแสบแดงบางรายผิวหลุดไปด้วยนะครับผมหรือเกิดรอยแตกทำให้สิ่งสกปรกเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นนะครับต้องระวังมากขึ้นในผู้ที่มีโรคประจำตัวด้วยเหมือนกันอย่างเช่นเบาหวานเพราะว่ามีอาการชานะครับผมโรคไตโรคภูมิแพ้ผิวหนังหรือโรคสะเก็ดเงินเพราะว่าเวลาเราพูดถึงโรคผิวหนังเดิมเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยกระตุ้นต่างๆเนาะฉะนั้นเนี่ยพอน้ำที่มันอยู่แช่ผ่านมันเป็นน้ำสกปรกมันก็คือเข้าเกณฑ์ของปัจจัยกระตุ้นความสกปรกหรือทำให้ร่างกายเราเนี่ยแย่ได้เลยนะครับโดยหลักๆเนี่ยจริงๆน้ำกัดเท้ากับฮ่องกงฟุตเนี่ยก็คืออันเดียวกันนะครับผม
2: ครับ
3: น้ำกัดเท้าเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3ระยะนะครับผมที่มักจะพบได้บ่อยนะครับผมระยะแรกเนี่ยก็คืออ่ะสังเกตผิวบริเวณนั้นเนี่ยเริ่มมีอาการเปื่อยแดงคันและแสบนะครับผมสิ่งตรงเนี้ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงการอักเสบของร่างกายร่างกายเนี่ยตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนั้นนะครับผมระยะที่2เนี่ยก็คือถ้ามันมีการติดเชื้อเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นได้หมดเลยเชื้อราเชื้อไวรัสแบคทีเรียนะครับผมพอมีเชื้อหรือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเนี่ยผิวหนังก็จะบวมแดงขึ้นไปอีกนะครับหรือน่ากลัวหน่อยก็จะเป็นหนองซึมนะครับผมสิ่งสำคัญเลยก็คือระยะแรกเนี่ยมันคันเนาะพอเราเกามากๆอะครับผมมันจะระคายเคืองแล้วยิ่งผิวเปียกๆย่นๆเกาปุ๊บมีเล็บนิดหน่อยหรือไม่มีเล็บก็หลุดนะครับผมเกิดเป็นแผลเปิดขึ้นมาพอเป็นแผลเปิดเนี่ย โดนน้ำโดนเชื้ออะไรยิ่งง่ายเลยนะครับผม
2: ครับ
3: บางคนบอกอุ้ยน้ำท่วมมองเป็นความสนุกนะครับผมความสนุกที่นี่อาจจะไม่ใช่กับทุกคนนะครับขออภัยแต่หมายถึงเด็กเดินเล่นเด็กเล่นน้ำว่ายเป็นน้ำตกว่ายเป็นน้ำทะเลเลยมีสำลักมีเผลอกลืนเข้าไปอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นก็ติดเชื้อได้เหมือนกันแต่ในที่นี้ก็คือมีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุที่ต้องออกมาอยู่ข้างนอกเนาะก็เราก็จะพบว่ากลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยภูมิเขาก็จะต่ำเขาก็จะยิ่งไวต่อเชื้อโรคเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับผมร่างกายอ่อนแอนะฮะระยะที่3เนี่ยก็คือพบอาการจากช่วงแรกเนี่ยมากขึ้นนะครับผมมีความแดงผิวเป็นขุยเปียกมีกลิ่นเหม็นนะครับการมีกลิ่นเหม็นเนี่ยอาจจะหมายถึงมีเชื้อแบคทีเรียนะครับผมก็จะทำให้ผิวหนังเนี่ยเปื่อยยุ่ยได้ง่ายขึ้นนะครับผมพูดง่ายๆก็คือหลักๆเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยไปแช่น้ำหรือว่าต้องเดินผ่านน้ำเป็นเวลานานมากๆแล้วเริ่มมีคันแดงแสบอะไรเงี้ยหรือเริ่มบวมเริ่มแดงมีแผลมีน้ำเหลืองอ่ะอันนี้ไม่น่าไว้ใจแล้วนะครับผมโดยเบื้องต้นเนี่ยจริงๆก็คือพอมันเป็นลักษณะเนี้ยลักษณะของการเป็นแผลเลยอะไรเงี้ยของแผนไทยเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาลดฝาดนะครับผมการใช้ยาลดฝาดเนี่ยก็คือในทางแผนไทยเนี่ยฝาดช่วยสมานนะครับผมเมื่อเริ่มมีอาการของโรคน้ำกัดเท้าเนี่ยการใช้สมุนไพรที่มีลดฝาดก็อย่างเช่นการใช้เปลือกนะครับกลุ่มเปลือกมังคุดเปลือกมะขามป้อมนะครับใบฝรั่งนะครับหมากหรือสีเสียดนะครับผมมาต้มเคี่ยวนะครับผมให้ได้น้ำแล้วรอให้อุ่นแล้วก็เอาไปแช่นะครับผมความฝาดของเขาเนี่ยมันจะช่วยให้แห้งแล้วก็ช่วยสมานนะครับผมมีส่วนช่วยในเรื่องของลดฝาดสมานเนี่ยช่วยเรื่องการฆ่าเชื้อได้นะครับผมช่วยตกตะกอนทำให้ผิวหนังกระชับนะครับผมแล้วก็เหมือนกับเป็นเกราะป้องกันเนี่ยทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ผิวหนังได้ยากขึ้นด้วยนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีความรู้ด้วยครับคุณบรรลมชาวนาที่เขาต้องแช่น้ำดำนาทั้งวันอะไรเงี้ยก่อนขึ้นเรือนเนี่ยบางทีเขาหลังจากล้างเท้าสะอาดแล้วเขาจะเอาเท้าเนี่ยไปจุ่มลงที่แช่เปลือกมะขามป้อมหรือว่าเปลือกกระโดนนะครับผมแล้วค่อยขึ้นมันจะเหมือนมีการเคลือบขึ้นมานะครับ
2: oh.
3: เหมือนช่วยสมานด้วยแล้วก็ช่วยเป็นเกราะป้องกันด้วยนะครับ
2: ครับ
3: อันนี้จะเริ่มเป็นของใกล้ตัวมากขึ้นนะครับผมการใช้ใบพลูนะครับผมเอาใบแก่เนี่ยมาตำใส่เกลือนะครับผมให้ละเอียดนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำหรือเหล้าขาวพอชุ่มแล้วก็มาทาบริเวณที่เป็นโรคเนี่ยเขาก็จะเหมือนช่วยแก้คันแก้ลมพิษนะครับผมแก้โรคผิวหนังต่างๆนะครับผมคือตัวใบพลูเนี่ยเขามีน้ำมันหอมระเหยช่วยน้ำมันหอมระเหยเนี่ยเขาจะไปช่วยเรื่องของการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราอยู่แล้วนะครับผมลดอักเสบนะฮะแต่ว่าการใช้ใบพลูเนี่ยก็จะเหมือนใช้แล้วผิวก็จะคล้ำขึ้นหน่อยในบริเวณที่ใช้นะครับผมขานะครับผมขาตรงๆเลยนะฮะการใช้ขาแก่เนี่ยมาหั่นเป็นแว่นนะครับผมนำไปตำพอแตกแล้วก็ผสมสมัยก่อนคนเขาจะใช้เหล้าขาวเนาะเป็นเหมือนแอลกอฮอล์เนาะสมัยนี้ก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันแช่ไว้15วันนะครับผมยาที่ได้เนี่ยเอามาเป็นสเปรย์ฉีดพ่นนะครับผมบริเวณที่มีการอักเสบนะครับผมหรือเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเขาก็จะช่วยลดหรือบรรเทาอาการคันอักเสบเนี่ยได้นะครับผมอ
2: ี
3: กอย่างเนี่ยอย่างอภัยภูเบศเนี่ยเขาจะมีแบบสเปรย์ขาเนาะมันก็จะช่วยดับกลิ่นเท้านะครับผมกลิ่นที่เท้าเนี่ยเป็นกลิ่นที่มาจากแบคทีเรียนี่แหละนะครับที่เขาไปอุดอยู่ตามต่อมเหงื่อรูขุมขนที่เท้าเนาะกลิ่นเท้าเนี่ยมันจะค่อนข้างอับชื้นได้ง่ายเพราะว่าเท้าเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ยิ่งใส่แบบรองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าหุ้มส้นหรือว่าหุ้มเท้าเนี่ยมันก็จะทำให้เหงื่อมันออกแบคทีเรียมันก็จะมาอยู่ตรงนั้นนะครับผมกล
2: ิ่
3: นมันก็จะค่อนข้างแรงการใช้สเปรย์ขาเนี่ยหรือการใช้ตัวขาที่บอกเนี่ยนะครับผมเอาไปมาพ่นเนี่ยมันก็จะช่วยลดแบคทีเรียครับแบคทีเรียก็จะลดลงกลิ่นก็จะลดลงนะครับผมอันนี้ง่ายๆนะครับผมเอาขาไปตำนะครับผมแล้วก็เอาไปแช่แอลกอฮอล์หรือเหล้าขาวก็ได้นะสัก15วันน้ำที่ได้เนี่ยก็เอามาพ่นเป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อได้นะฮะอีกอันนึงนะครับผมใบชุบเห็ดเทศนะครับใบชุบเห็ดเทศเนี่ยจริงๆก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยถ้าเป็นรูปแบบของการทานเนาะแต่ว่าในลักษณะของการเกี่ยวกับเรื่องของน้ำกัดเท้าเนี่ยเขาก็จะเอาใบชุบเห็ดเทศนะครับมาล้างมาโขลกแล้วก็เอาไปแช่ในเหล้าขาวหรือแอลกอฮอล์นะครับผม ประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับผมก็ช่วยเรื่องฆ่าเชื้อราเรื่องโรคผิวหนังได้นะครับผมอันนี้ก็อาจจะดูไกลตัวอันนี้ใกล้หน่อยกระเทียมนะครับผมกระเทียมเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดร้อนอยู่แล้วนะครับผมเขาจะมีอะโจลีนนะครับผมช่วยฆ่าเชื้อรานะครับผมแล้วก็ในน้ำกระเทียมเนี่ยเขาพบว่าการใช้สารที่ได้จากกระเทียมเนี่ยช่วยให้รักษาโรคน้ำกระเทียมได้นะครับผมพอๆกับครีมที่รักษาโรคเลยนะครับผมแต่ว่าพอเป็นกระเทียมเนี่ยถ้าเราเอามาตำพอกหรือว่าโปะเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดระคายเคืองได้บ้างนะครับผม
2: คร
3: ับ หลักๆเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้เอากระเทียมมาทุบนะครับกินกระเทียมเนี่ยพอถูกทุบเขาจะมีน้ำมันนะครับผมมันก็จะกลิ่นฉุนๆหน่อยนะฮะหรือเอามาฝานเป็นแว่นนะครับผมแล้วก็เอามาทาบริเวณที่มีอาการนะครับผมแต่หลักๆถ้าคุณผิวเบาบางก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับผมแต่ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีเพราะว่ากระเทียมเนี่ยเขาช่วยเรื่องของพวกเชื้อราเนี่ยได้ดีนะครับผมขมิ้นชันนะครับผมก
2: ็
3: เหมือนเดิมนะครับผมเป็นขึ้นชื่อเลยเป็นพระเอกเลยนะครับผมช่วยหลายโรคมากเป็นยายุทธนะเป็นยาที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคผื่นนะครับผมแล้วก็มีทั้งในรูปแบบของอาหารเรื่องของยานะครับผมหรือแม้กระทั่งภายนอกเหมือนกันนะฮะขมิ้นชันเนี่ยช่วยเรื่องของการบรรเทาอาการน้ำกัดเท้าได้นะครับเอาขมิ้นสดเนี่ยครับผมไปฝนกับน้ำต้มสุกนะครับผมน้ำผงขมิ้นชันที่ผสมมาเนี่ยกับน้ำละเอียดเล็กน้อยเนี่ยมาทาบริเวณที่เป็นนะครับช่วยสมานช่วยลดการอักเสบนะครับผมอีกอันหนึ่งที่เขาจะมีการใช้กันเลยเนี่ยก็คือท้องพันชั่งนะครับผมท้องพันชั่งเนี่ยก็ถ้าอย่างของแผนไทยเนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องว่าเป็นยาน้ำเหลืองนะครับผม
2: uh-huh.
3: ช่วยปรับหรือส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของระบบน้ำเหลืองหรือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับ
2: ครับ
3: ก็เขาก็จะเหมือนกับเอาท้องพันชั่งเนี่ยไปใช้ในลักษณะของการตำละเอียดคั้นน้ำนะครับผมแล้วก็เอามาพอกบริเวณที่มีอาการนะครับผมตัวยาเนี่ยพอเขาเป็นยาน้ำเหลืองเนี่ยเขาจะมีความเย็นนะครับผมเขาก็จะช่วยเหมือนล้างพิษได้ด้วยเหมือนกันนะฮะอีกอันนึงที่จะใช้หน่อยก็คือตัวการใช้ลังจืดครับผมลังจืดเนี่ยพูดตลอดเลยว่าจะเขาก็จะเด่นเรื่องคำว่าล้างสารพิษนะครับผมคำว่าล้างจืดในลักษณะของการล้างสารพิษเนี่ยจริงๆเขาก็จะเหมือนกับเป็นช่วยเรื่องของการขับปัสสาวะนะครับผมแล้วก็มีฤทธิ์เย็นช่วยขับพิษร้อนนะครับผมถ้าอย่างของต้องการถอนพิษสุราเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ดื่มน้ำล้างจืดนะครับผมเพื่อช่วยขับนะครับผมในทางกลับกันเนี่ยล้างจืดเนี่ยก็มีวิธีเอามาใช้เป็นยาใช้ภายนอกได้ด้วยนะครับผมก็คือในเรื่องของการเอาล้างจืดนะครับผมล้างจืดเนี่ยปกติก็คือจะมีดอกสีขาวสีเหลืองสีม่วงที่เป็นที่เห็นบ่อยๆนะครับผม
2: ครับ
3: แต่ล้างจืดสีม่วงเนี่ยคือชนิดที่มีสารสำคัญที่รากแล้วก็ใบมากกว่าชนิดอื่นคร
2: ับ
3: ผม
2: เราก็ใช้ตัวนี้ด้วยนะ
3: ใช่ครับล้างจืดเนี่ยจริงๆถ้าคุณผู้ฟังเคยเห็นอ่ะมันจะจำค่อนข้างง่ายนะครับผมจะแนะนำให้ถ้าไม่ชัวร์ก็หาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เอาดีกว่านะครับผมแต่หลักๆเนี่ยเขาก็คือจะเอาใบหรือต้นเนี่ยแห้งก็ได้สดก็ได้นะครับผมใช้สัก5กำมือนะครับผมเอาล้างให้สะอาดนะครับผมใส่ครบตำผสมน้ำนะครับผมถ้าเป็นน้ำซาวข้าวเนี่ยก็จะดีนะครับผมถ้าเป็นในเรื่องของการกินก็เอามาคั้นดื่มได้นะครับผมถ้าเป็นแบบพอกเนี่ยก็ตำพอกได้นะครับผมลดอาการหนักเสพนะครับผมล้างจืดเนี่ยก็ไปช่วยเรื่องของผื่นคันผื่นลมพิษผื่นแพ้จากแมลงเคมีหรืออะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับผมอีกอันนึงไม่พูดไม่ได้นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะครับใช้เองแล้วด้วย
2: ค
3: ือก่อนหน้านี้ก็คือโดนยุงกัดครับแล้วมันคันก็เผลอไปเกาจนเป็นแผลนี่แหละแล้วก็ไปลุยน้ำต่อเลยคุณบรรลง
2: ครับ
3: ก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเบื้องต้นเนี่ยต้องทำความสะอาดแผลอยู่แล้วเนาะแต่สิ่งที่ผมใช้ต่อจากนั้นเนี่ยผมใช้กาซิดีนครับคุณบรรลง
2: อ๋อกาซิดีนเปลือกบางคูดของเรา
3: ของดีเลยครับผมอ
2: ัน
3: น
2: ี้ครับ
3: ไม่เชิงโฆษณาเลยเน
2: า
3: ะเอาเป็นเชิงรีวิวก็คือกาซิดีนเนี่ยเขาเป็นสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะครับผมกาซิดีนเนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่ามีบทบาทในที่ตรงนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมอย่างแรกเนี่ยคือเขาเป็นยาใช้ภายนอกนะครับผมมันง่ายต่อการใช้นะครับผมเขามีสารสำคัญเนี่ยที่ช่วยในเรื่องของเอาง่ายๆคือฝาดเหมือนกันมีความฝาดเนี่ยช่วยสมานนะครับผม ช่วยให้แผลแห้งไวนะครับผม
2: ใช่
3: แล้วมันมีความชุ่มชื้นนะครับผมความเปื่อยของผิวหนังเนี่ยมันก็จะกระชับนะครับผมแล้วก็พอมันกระชับเนี่ยการอักเสบมันจะลดลงนะครับผมแล้วก็ตัวเขาเนี่ยมีสารต้านเชื้อรานะครับผมยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะครับผมลดอาการคันและรอยดำนะครับผมบรรเทาอาการคันตามซอกหรืออะไรที่มันมีการอักเสบจากการเกานี่แหละนะครับผมยิ่งพอเราเอามาเชื่อมกับสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยลักษณะของตัวการใช้กาซีดีเนี่ยจะค่อนข้างดีเลยนะครับผมเพราะว่าพอมันเปื่อยนุ่มแล้วก็เป็นรอยแยกนะครับผมตอนแยกเนี่ยหมอบอกว่ามันจะเจ็บมันจะคันมากนะครับผมกาซีดีเนี่ยเขามีความชุ่มนะครับผมเขาก็จะเหมือนไปช่วยเคลือบไปด้วยนะครับผมอันนี้คือเราต้องล้างทำความสะอาดแล้วนะแล้วเราก็ใช้กาซีดีเนี่ยหยดนะครับผมก็จะเหมือนเขาช่วยป้องกันนะครับผมช่วยสมานแผลแล้วก็ช่วยให้แผลเนี่ยมันหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆได้เยอะขึ้นนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยก็คือพอเราพูดถึงภาพรวมนะผมจริงๆการใช้ยาสมุนไพรเนี่ยผมมองว่ามันเป็นทางเลือกที่ถ้าคุณผู้ฟังมีสมุนไพรนะครับผมแต่ละชนิดที่พูดมาก่อนหน้านี้แล้วมันหาใกล้ตัวได้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เอามาใช้ดูแลตัวเองได้นะครับผมหรืออย่างหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มาเป็นผลิตภัณฑ์กันมากขึ้นแล้วนะครับผมขมิ้นชันชาล้างจืดสเปรย์ล้างจืดอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะมีส่วนช่วยได้นะครับหรือกาซิดินเนี่ยอย่างของกาซิดินเปลือกมังคุดของโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็จะมีวางจำหน่ายค่อนข้างหลายที่เนาะคุณบรรลม
2: ใช่ครับ
3: หาซื้อง่ายนะคร
2: ับหาซื้อง่ายง่ายพอสมควรมันกระจายไปทั่วครับผม
3: เป็นยาใช้ภายนอกครับมีความปลอดภัยนะครับผมค่อนข้างสูงนะครับผมสิ่งสำคัญอย่างที่บอกเลยนะครับผมคือการดูแลรักษาเรื่องน้ำกัดเท้าน้ำกัดเท้าเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้มีอาการตามที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดก็ได้แต่ว่าหลักๆเนี่ยการลงแช่น้ำเนี่ยในลักษณะที่น้ำมีความสกปรกนะครับผมหรือการปนเปื้อนเนี่ยเนาะก็ควรจะหมั่นล้างเท้าให้สะอาดนะครับผมด้วยสบู่ทุกครั้งนะครับผมหลังจากไปเดินสัมผัสน้ำท่วมขังนะครับผมแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับระวังความอับชื้นนะครับผมหรือถ้ารู้สึกว่าเช็ดทำความสะอาดอะไรแล้วก็อาจจะใส่ถุงเท้าหรือรองเท้าที่สะอาดแห้งนะครับผมไม่เปียกอันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของน้ำกัดเท้าได้อีกวิธีหนึ่งแหละนะครับผมสิ่งสำคัญเลยนะครับคุณผู้ฟังเราอยู่ปกติเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับขาเราเนาะมันไม่คันไม่แสบไม่อะไรแต่ถ้าเรามีอาการแล้วนะครับผมตามที่บอกมาเมื่อกี้ตอนแรกเลยที่มันมี3ระยะเนี่ยมีผิวหนังเปื่อยมีแดงมีคันมีแสบหรือว่ามีบวมแดงมีน้ำเหลืองออกมาเราบรรเทาอาการตัวเองเบื้องต้นไม่ดีขึ้นนะครับผมคุณผู้ฟังควรจะไปพบแพทย์หรือเภสัชนะครับผมในสถานการณ์แบบนี้ก็คือถ้าสะดวกเนี่ยผมก็แนะนำอาจจะเป็นร้านขายยาก็ได้แต่ว่าต้องเป็นที่มีเภสัชดูแลอยู่นะครับผม
2: ใช่ครับครับ
3: เพราะว่ายาที่มีความเฉพาะเจาะจงกับโรคเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับผมและสิ่งสำคัญเลยก็คือเราแพ้อะไรหรืออะไรหรือเราไม่เคยใช้เลยมาก่อนเนี่ยเขาจะได้แนะนำเราได้ถูกนะครับผมอันนี้ก็คือสำคัญนะครับผม
2: ครับ
3: อีกอย่างนึงที่ครอบคลุมต่อจากสิ่งที่คุณบรรลมบอกไว้ตอนต้นนะครับผมโรคและความเสี่ยงอื่นๆที่มากับน้ำท่วมน้ำขังนะครับผมไม่พ้นเลปโตสไปโรซิสเลยนะครับโรคฉี่หนูนะครับผมต้องบอกว่าโรคฉี่หนูเนี่ยอันตรายกว่าโรคน้ำกัดเท้ามากนะครับผมเพราะว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยตรงเลยนะครับที่ปนเปื้อนมากับน้ำท่วมขังนะครับผมจริงๆเขาใช้คำว่าโรคฉี่หนูแต่จริงๆแล้วโคกระบือหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็มาได้นะครับคือมากับปัสสาวะของสัตว์นะครับผมเพราะว่านะครับผมอย่างที่บอกมันเป็นพื้นที่เปิดแล้วเนาะน้ำท่วมขังเนี่ยอาจจะแจ็คพอตมากๆนะครับผมก่อนที่น้ำมวลเนี่ยจะผ่านมาหาเรามันผ่านนาหรือว่าผ่านพื้นที่ที่มันมี
2: เชื้อ
3: เยอะนะครับผมต้องบอกว่าสัตว์ที่เป็นพาหะโรคเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลาย
2: ที่
3: บอกเม
2: ื่อ
3: ก
2: ี้
3: เลยโคกับ คือสัตว์เลี้ยงนะฮะ
2: ครับ
3: ปลาจีนเอาจริงเลี้ยงสัตว์เป็นหย่อมๆเลยนะครับผมน่ากลัวนะครับผมฉะนั้นเนี่ยคือไม่ได้สัตว์เขาไม่ได้น่ากลัวนะแต่เชื้อที่มากับสัตว์นะครับผม
2: ครับ
3: ฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยแม้น้ำสูงแค่ระดับข้อเท้าเนี่ยก็ถือว่าเสี่ยงครับผมเนี่ยคือหนึ่งในผู้ที่มีความเสี่ยงเลยนะครับผมเพราะว่าเชื้อเนี่ยเขาเจอแผลปุ๊บเขาจับเลยนะครับผมแล้วเขาก็จะสามารถใช้เข้าสู่ผ่านบาดแผลนะครับรอยถลอก หรือคุณเป็นน้ำกัดเท้าเดิมอยู่แล้วแล้วผิวมันเปื่อยยุ่ยแล้วมันแตกเขาก็เข้าไปตรงนั้นได้
2: ใช่ใช่ครับ
3: แค่จากการแช่น้ำนานๆนะครับบางคนเข้าใจโอ้กลางวันร้อนจังเดินแช่น้ำผ่านเลยทั้งที่มีเกาะกลางถนนเจอมากัดตัวแล้วเขาบอกโอ้ไม่รู้เลยนะเนี่ยหมอว่ามีโรคนี้ด้วยบอกโอ้ไม่ใช่แล้วก็คือการอยู่แช่น้ำนานๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับผม อันนี้ก็คือไม่ต้องน้ำท่วมสูงแค่อยู่ข้อเท้าก็เสี่ยงนะครับ
2: ใช่ใช่ครับ
3: อันนี้คุณผู้ฟังต้องลองดูคำนี้นะไข้สูงเฉียบพันปวดศีรษะโดยเฉพาะปวดกล้ามเนื้อน่องและโคนขาอย่างรุนแรงตาแดงนะครับผมหรือถ้าเป็นหนักๆเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่สุขสบายตัวมากมันอาจจะมีเรื่องของภาวะตับไตวายได้นะครับผมโรคฉี่หนูฆ่าชีวิตผู้คนมาแล้วมากมายนะครับผมอันตรายจากน้ำที่มาผ่านเราหรือน้ำขังอยู่บริเวณนั้นก็ตามนะยิ่งน้ำขังยิ่งน่ากลัวนะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งสำคัญเลยเมื่อคุณกลับไปที่ข้อแรกเหมือนเดิมเลยนะฮะเมื่อคุณผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังให้รีบทามล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งนะครับผมหรือถ้ามันเริ่มมีอาการที่บอกเมื่อกี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชโดยด่วนนะครับคือจริงๆเนี่ยผมได้สอบถามกับเภสัชมาเบื้องต้นแล้วเหมือนกันนะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือนะคุณแต่ไม่ลงลึกให้คุณผู้ฟังถ้าเกิดต้องผ่านน้ำหรือว่าอยู่กับน้ำเนี่ยเป็นเวลานานมากๆนะครับผมขอแค่เราเคยเห็นสัตว์อื่นๆเนี่ยในพื้นที่ละแวกนั้นก็ถือว่ามีความเสี่ยงแล้วนะครับผมให้ไปปรึกษาเภสัชนะครับผมบางเขาจะมียาที่เป็นยาปฏิชีวนะหรือคือห้ามผมจะบอกว่าอย่าไปบอกหมอว่าขอยาปฏิชีวนะหน่อยอะไรไม่ใช่นะครับผมแต่จะบอกว่าเขาจะมียาแนะนำให้กินนะครับผมเพื่อลดความเสี่ยงหรือว่าช่วยเกี่ยวกับเรื่องเชื้อนี้นะครับผมฉะนั้นเนี่ยพบหมอหรือเภสัชเพื่อความปลอดภัยเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับผมยื่นยามาให้อันนี้ไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่าในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีผู้ที่ฉวยโอกาสได้เหมือนกันนะคนบรรลอมเน
2: า
3: ะฉะน
2: ั้
3: นเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ฟังควรจะพบแพทย์หรือเภสัชนะครับถ้ามีอาการที่กล่าวมาข้างต้นไข้สูงปวดศีรษะนะครับปวดบริเวณที่มันแช่น้ำอ่ะมากๆผิดปกตินะครับผมอันนี้คือแล้วก็ถ้าเรามีแผลเนี่ยเราก็เสี่ยงนะครับอีกอันนึงที่มีความเสี่ยงครับขออนุญาตจะจบแล้วโรคบาดทะยักครับ
2: โอ้ครับ
3: แน่นอนว่าพอแช่น้ำเนี่ยน้ำมันไม่สะอาดครับเอาง่ายๆพอมันเป็นน้ำ

0: ้าระวังถ้าคุณใส่บูทแล้วคุณใส่กางเกงขายาวด้วยนะครับอันนี้อาจจะปลอดภัยขึ้นนะครับผมแต่สุดท้ายถึงบ้านถอดเสื้อผ้าอาบน้ำทำความสะอาดไปเลยนะครับ
1: ครับ
0: ปิดท้ายกันที่อันนี้ครับนอกจากวิกฤตด้านโรคภัยไข้เจ็บแล้วอีกภัยหนึ่งที่มาพร้อมกับมวลน้ำอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับผมจะเรียกน้ำท่วมมหกรรมสัตว์พิษครับผม
1: โอ้ใช่ใช่ใช่
0: บ้านใครอยู่ใกล้พุ่มไม้มีสวนหรืออยู่ป่านะครับผมเวลาน้ำมันท่วมเนาะสิ่งมีชีวิตเล็กๆแมลงสัตว์ต่างๆสัตว์เลื้อยคลานเล็กๆเขาก็ต้องหนีน้ำเหมือนกัน
1: เที่ยวเขี้ยวขอจระเข้มาหมดครับ
0: ถ้าเอาแบบน่ากลัวขึ้นหน่อยสัตว์มีพิษครับ
1: ป
0: ูแมงป่องตะขาบน
1: ะ
0: เขาก็ต้องหนีน้ำเหมือนกันนะครับผมคือเขาไม่ใช่สัตว์ก่อโรคแต่ว่าเขาเป็นสัตว์มีพิษนะครับผมพอเขามีพิษเนี่ยบางทีเขาไปอยู่ตามบ้านเรือนตามซอกหรือตามรองเท้าเพื่อขอหนีน้ำเน
1: า
0: ะ
1: เขาก็หนีเหมือนกันเขาก็หนีน้ำเหมือนกันครับผม
0: เราไปจับไปสะกิดไปโดนอะไรเราโดนเขาต่อย
1: ใช่ใช่
0: โดนเขากัดอันนี้ก็ต้องอันตรายก็ถือว่าอันตรายเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเตือนคุณผู้ฟังเลยก็คือเมื่อมีน้ำขังทัศนวิสัยเนี่ยมันลดลงนะครับการก้าวพลาดการสัมผัสไม่ทันระวังตัวอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่ถึงชีวิตได้นะครับผมฉะนั้นนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือข้าวของความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดอับต่างๆในบ้านต้องเฝ้าระวังให้ดีนะครับและลงน้ำทุกครั้งใส่บูทยางจะปลอดภัยนะครับผมสิ่งสำคัญนอกจากการดูแลสุขภาพแล้วก็คือการดูแลความเรียบร้อยของครัวเรือนหรือว่ารอบบ้านนี่แหละนะครับผมเนื้อหาของวันนี้หลักๆ ก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลตัวเองเบื้องต้นการใช้สมุนไพรนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันเกินมือเราแล้วเราต้องพบหมอนะครับผมฉุกเฉินได้1669นะครับผมเอาอันนี้ที่เกี่ยวกับทางการแพทย์เน
1: า
0: ะประมาณนี้ครับคุณบรรลง
1: โอเคครับอ่ะผู้ฟังคงมีข้อมูลตรงนี้เอาไปดูแลตัวเองนะครับเดี๋ยวให้ทางหมอปอนพักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับฟังแล้วอยากจะสอบถามเพิ่มเติมตรงไหนนะทั้งประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยเนาะย้ำว่าคืนนี้เน้นแพทย์แผนไทยเลือกใช้สมุนไพรยังไงให้เหมาะสมกับตัวเรานะให้เหมาะสมกับโรคเราอันนี้ต้องเข้าใจนะครับหลังเบรกนะครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้เบอร์เดิมจากเมื่อคืนนี้นะฮะ02-290-0473นะครับเบอร์เดิมจากเมื่อคืนนี้เลยนะโทรมาปรึกษาพูดคุยกันกับทางหมอปอนนะครับ02-290-0473ช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะคุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจาก

0: ลือกมังคุดถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
2: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ้าวจบสปอร์ตเรียบร้อยแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่นะแล้วอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะไม่ใช่เรื่องน้ำกัดเท้าก็ได้นะเรื่องประเด็นสุขภาพอื่นๆเรื่องสมุนพงสมุนไพรเรื่องราวของอภัยภูเบศที่อยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาวันนี้อยู่กับหมอปอนนะครับแพทย์แผนไทยอาจารย์หมอปอนธีรพลงามน้อยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับสายเปิดแล้วฮะโทรมาได้เลยครับ02-290-0473ครับ เราเปิดสายเบอร์เดียวนะรับทีละท่านทีละท่านนะครับมีผู้ฟังโทรมาแล้วครับโทรจากไหนครับ
4: ค่ะโทรจากดันมะขามเตี้ยที่สืบเนื่องจากสอบถามเมื่อวานเกี่ยวกับน้ำกัดเท้า
3: ถาม
4: ตอนนี้ค่ะเมื่อวานเนี้ยเป็นวันที่สองของการเริ่มมีอาการคันที่หัวไหล่ตอนแรกวันแรกคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นกากหรือเกลื่อนเพราะขึ้นเป็นเม็ดๆนะคะพอเมื่อคืนเนี้ยวันที่สองหลังจากอาบน้ำแล้วก็รู้สึกคันแล้วก็ไปเกาแล้วก็ไปดูอุ้ยมันลามอะค่ะมันแดงบวมแล้วก็คิดว่าเป็นจากแมงก้นกระดกเพราะแมงก้นกระดกก็จะมากับฝนอากาศชื้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าแมงก้นกระดกเนี่ยพอมันต่อยแล้วมันก็จะคืออาการผื่นแดงมันไม่ใช่ต่อยนะเขาบอกว่ามันพ่นพิษใช่ไหมคะมันพ่นพิษ
5: มันตัวแตกครับมันถูกบี้ตัวแตก
4: ใช่มันบวมแดงทีนี้ก็เข้าไปดูใน Google นะฮะว่าสงสัยว่าเอ๊ะจะเป็นงูสวัสดหรือว่าแมงก้นกระดกกันแน่ก็สืบก็ถามถึงอาการเบื้องต้นของงูสวัสดเนี่ยนะคะก็โอเคนะคะวันนี้ได้ไปหาหมอแล้วเพราะใน Google แนะนำว่าภายใน72ชั่วโมงถ้าเริ่มมีอาการให้ไปก่อนมันก็จะดีขึ้นคือมันพิษมันอาการอักเสบมันยังไม่ได้ทำให้เราปวดแสบปวดร้อนมากทีนี้จะขอสอบถามคุณหมอค่ะว่าไอ้ยางูสวัสดตกลงเป็นงูสวัสดนะคะก็ไปหาแล้วเนี่ยตกลงเป็นงูสวัสดคุณหมอบอกว่าเป็นงูสวัสดจะสอบถามคุณหมอว่าไอ้วัคซีนงูสวัสดเนี่ยค่ะให้ฉีดในขณะที่เราเป็นหรือหายแล้วถึงไปฉีดคะคุณหมอคะ
5: เบื้องต้นตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างนะครับผม
4: อาการตอนนี้เริ่มมีอาการปวดแสบปวดร้อนนะคะปวดแสบปวดร้อนแต่ว่าคือวันนี้ที่ไปหาคุณหมอมาที่โรงพยาบาลด่านนะคะเขาก็ให้ยามาทานเขาเขียนยางูสวัสดนะคะแล้วก็อีกสองเม็ดนี่เขาก็ไม่ได้แนะนำว่ายาอะไรอ่ะก็ทานไปแต่ว่าวันนี้มีอาการปวดแสบปวดร้อนแล้วก็กระบอกตาเนี่ยปวด
5: คือจะว่าอย่างนี้นะครับขออนุญาตนะก็คือหลักๆเนี่ยถ้าเราถูกวินิจฉัยว่าเป็นงูสวัสดอยู่แล้วครับผมคือเรามีเชื้ออยู่ในร่างกายแล้วนะครับการได้รับการฉีดวัคซีนงูสวัสดเนี่ยมันก็คือเป็นการเอาเชื้อของโรคงูสวัสดเนี่ยที่มีระยะหรือความรุนแรงน้อยเข้าไปเพื่อกระตุ้นภูมินะครับผมฉะนั้นเนี่ยส่วนอันนี้ผมขออนุญาตนะครับส่วนตัวผมคิดว่าการรับวัคซีนตอนนี้อาจจะไม่จำเป็นเท่ากับการได้รับยาที่เป็นยารักษาโรคงูสวัสดโดยตรงเลยมากกว่านะครับมันจะมีกลุ่มยาที่เป็นเฉพาะอยู่คือเหมือนว่าคุณผู้หญิงไม่ต้องรับวัคซีนแล้วเพราะคุณผู้หญิงได้รับเชื้อแล้วก็เลยต้องไปหายาที่มันรักษาเชื้อตัวนี้โดยตรงแทนครับผม
4: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันอีกทีนึงก็คือให้หายแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
5: ถ้าสมมุติว่าจะฉีดวัคซีนนะครับผมก็คืออย่างน้อยเนี่ยเขาจะเรียกกลุ่มอาการที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ว่าอาการฉับพลันนะครับผมก็คืออาการระคายเคืองอาการคันตามร่างกายเนี่ยมันเป็นอาการที่เชื้อมันกำเริบและเราฉีดเชื้อเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลอะไรก็ได้เพราะว่าหมายถึงฉีดวัคซีนเนาะเพราะว่ามันมีเชื้ออยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะครับผ
4: ม
5: แต่ถ้าสมมติในอนาคตเนี่ยเราทุเลาลงแล้วนะครับผมงูสวัสดเนี่ยมันจะเป็นโรคที่เล่นกับภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยส่วนหนึ่งเนาะถ้าเราอ่อนเพลียพักผ่อนน้อยดื่มน้ำน้อยอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เชื้อเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนะครับผมแต่สมมติเราได้ยาถูกโรคอาการเราทุเลาแล้วผ่านไปสักระยะหนึ่งไม่มีอาการอะไรไม่มีอาการคันอะไรเงี้ยเราก็ค่อยไปปรึกษาหมอเรื่องการฉีดวัคซีนอีกทีก็ได้ครับว่ายังจำเป็นอยู่หรือไม่นะฮะ
4: ก็คือขอทำความเข้าใจก็คือวัคซีนเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ใช่แก้ใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องใช่ใช่
3: คร
5: ับ วัคซีนคือการฉีดเอาเชื้อมาฉีดเข้าสู่ร่างกายเราเพื่อให้ร่างกายเรารู้จักเชื้อโรคชนิดนั้นและเกิดภูมิคุ้มกันในอนาคตถ้าเกิดเราเจอเชื้อร่างกายเราก็จะสามารถเข้าไปจัดการหรือตอบสนองได้อย่างถูกวิธีมากขึ้นครับผม
3: ครับจะเบิกไม่ได้นะถ้าจะฉีดน่าจะเบิกไม่ได้ก็แต่ว่าเป็นผลดีนะครับฉีดแล้วเป็นผลดีมากเพราะมันจะป้องกันได้ระยะยาวเลย
5: ค่ะใช
4: ่ครับถ้าใช้คำว่าระยะยาวกำลังจะสอบถามอีกข้อหนึ่งค่ะว่าฉีดวัคซีนครั้งหนึ่งอยู่ได้ตลอดหรือว่ามีระยะแค่ไหนคะ
5: จริงๆวัคซีนก็จะมีระยะเหมือนกันครับขออนุญาตเปรียบเทียบอาจจะคล้ายกับโควิดครับผมการได้รับวัคซีนต่อเนื่องระยะหนึ่งทำให้ร่างกายเกิดภูมิจริงแต่พอผ่านไประยะใหญ่ที่ร่างกายเราไม่คุ้นหรือไม่เจอแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้การตอบสนองของร่างกายเนี่ยหายไปก็ได้เหมือนกันครับผม
4: อ๋อคืออันเนี้ยคือคุณหมอที่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยนะเขาพูดมาคำหนึ่งว่าภูมิตก
5: ใ
3: ช่ภูมิตกแล้วถึงกำเริบขึ้นมา
4: เพราะฉะนั้นกรณีที่ถ้าภูมิตกถ้าเราฉีดไปสมมติมันจะมีระยะปีหรือสองปีไหมคะ
5: ใช่ครับ
4: ประมาณนั้นใช่ไหม
5: คืออันเนี้ยมันจะมีลักษณะนี้ครับเท่าที่เข้าใจของตอนนี้นะมันจะมีเชื้อตายกับเชื้อเป็นนะครับผมกรณีที่เป็นเชื้อตายเนี่ยอาจจะแบบระยะสั้นหน่อยนะครับผมแต่ว่ากรณีที่เป็นเชื้อเป็นเนี่ยมันจะอยู่ได้นานหน่อยประสิทธิภาพในการกระตุ้นร่างกายให้เกิดการต่อต้านเชื้อในอนาคตเนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับผมแต่ว่าโรคเนี้ยก็วัคซีนมันบวกลบครับผมเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณเจอเชื้อที่แรงมากๆเนี่ยร่างกายก็อาจจะยังรับมือไม่ไหวก็ได้เหมือนกันมันก็จะวนกลับไปที่หมอพูดว่าภูมิตกครับผมคือบางทีมันมีอย่างนี้ด้วยนะเริ่มงูสวัสดที่มันไปขึ้นใบหน้าครับผมแล้วใบหน้ามันชามันอ่อนแรงหรือมันมีผื่นเนี่ยเขาเกาะตามปมประสาทครับแต่ว่าในช่วงที่แบบภูมิดีมากๆภูมิต้านทานร่างกายดีเชื้อเขาหลบครับผมบางทีมันเป็นโรคที่แบบรอจังหวะเราอ่อนแออะไรเงี้ยขึ้นมาเขาก็จะโผล่มาได้เหมือนกันครับผม
4: คือเมื่อประมาณแต่นานแล้วนะคะอาจารย์คุณหมอค่ะ30ปีแล้วค่ะเคยขึ้นที่หน้าขึ้นลามเกือบถึงตาเลยค่ะแล้วก็อันนั้นต้องรักษาแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาเป็นเมื่ออายุ65ก็ประมาณ30ปีแล้วค่ะยังคิดว่าโอ้โหเราเชื้อมันจะอยู่ได้ขนาดนี้เชียวหรือ
5: จริงๆถ้ามีประวัติเคยเป็นนะมัน
3: อยู่ได้ครับอยู่ได้ครับอยู่ในร่างกายตลอดชีวิตเราแล้วครับ
4: โอ้ค่ะ
3: ครับ
4: โอเคค่ะ
3: ทั้งชีวิตเลยท
4: ั
3: ้งชีวิตเลย
4: ค่ะโอเคค่ะกราบขอบพระคุณนะคะ
3: แต่ถ้าฉีดได้ก็ดีนะเขาแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปฉีดนะครับ
4: ค่ะ
3: ครับผมโอเคครับ
4: ขอบพระคุณค่ะดี
3: ครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ
5: รักษา
3: ส
5: ุขภาพนะคร
3: ับสำคัญนะถ้ามีภูมิก็โอเคครับรอดแต่ถ้าภูมิตกเมื่อไหร่ก็มีโอกาสแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนมันก็จะมีโอกาสน้อยเชิญครับท่านที่รออยู่สายว่างแล้วฮะสายว่างแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับเชิญครับตอนนี้สายว่างแล้วนะฮะ02-290-0473มีไหมนะช่วงนี้สุขภาพเป็นยังไงกันบ้างนะมีปัญหาอะไรพูดคุยได้นะวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเลยนะฮะคุณหมอแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาเองนะครับอาจารย์ปอนหมอปอนครับเ ชิญครับสายว่างอยู่นะฮะมาครับเชิญครับท่านที่รออยู่มีเวลาอีกเกือบ10นาทีเลยนะครับโทรเข้ามาก็จะได้พูดก็จะได้คุยกันเต็มที่นะครับมีไหมผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับถ้ามีก็ต้องรีบโทรนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ022900473นะครับ022900473อาจารย์เชิญครับอาจารย์มีอะไรเสริมมาแล้วมาแล้ว
5: โอเคครับ
3: มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วจากไหนครับ
6: ลำปางค่ะ
3: ลำปางนะเชิญเลยครับ
6: ค่ะเมื่อกี้ได้ยินถามเกี่ยวกับวัคซีนหูสวัสดพอดีต้องอยู่ลอนดอนนะคะพอดีเรามีคือเขาอายุถึงอะค่ะ66อะค่ะเขาก็เอาเมสเซจให้เราแล้วก็เราก็ไปรับการฉีดเป็นแพ้มากนะคะคือพอดีฉีดเข็มแล้วพอดีคุณพยาบาลบอกว่าคุณได้สิทธิ์ฉีดนิวโมเนียอีกเข็มนึงนะคะหนูก็โอเคค่ะเพราะว่าไหนๆก็ฉีดแล้วก็เลยฉีดทั้งสองเข็มปรากฏว่าบวมแดงมากเลยค่ะบวมแบบบวมแล้วก็ตรงที่ฉีดร้อนมากเลยค่ะแต่ว่าก็คือมีไข้ด้วยแต่คุณพยาบาลเขาบอกว่าถ้ามีไข้ให้กินพาราหมอกินพาราแต่ว่าแบบโนไม่ไหวเลยค่ะก็เลยกลับไปหาเขาก็บอกว่าเขาก็จัดยาให้แล้วบอกว่าถ้ามีอะไรคือถ้าสมมติมันคือเขาวงให้ค่ะเอาปากกามาวงตรงที่แดงๆค่ะถ้าคุณไปรับยาแล้วเนี่ยแล้วก็ถ้ามันลามลงไปคุณต้องไปเอมเจนซีแล้วอ่ะแล้วหนูก็วงไว้พอรุ่งขึ้นเขาก็คือลามแดงไม่เป็นคล้ายกับมันตุ่ยลงตรงข้อศอกเลยค่ะไม่รู้อะไรค่ะไม่รู้อะไรตุ่ยออกมาเราก็กินยาตามที่เขาให้มาไปเอานับยามาแล้วก็กินแต่ว่าทรมานมากเลยพอเรากินยาครบประมาณสัก 6-7 วันเนี่ยค่ะคืออาการบวมแดงก็หายแต่ก็ยกแขนแทบไม่ขึ้นเลยค่ะคืออยากถามคุณหมอว่าเรารับยาเกินไปหรือเปล่าเพราะรับทั้ง2เข็มมาแล้วคืออีก7-6-7 เดือนตอนนี้อยู่ลำปางนะคะบอกว่าเออ7ใช่ค่ะแต่ต้องกลับไปรับอีกวัคซีนเขาก็กลัวเลยตัวนี้ว่าโหแบบทรมานมากเลยค่ะ
5: โอเคครับจริงๆก็คือโดยเบื้องต้นนะครับอันนี้ขออนุญาตอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องการให้ข้อมูลนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือด้วยลักษณะของการให้วัคซีนนะครับอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้เลยการได้รับวัคซีนเนี่ยเป็นการได้รับเชื้อชนิดนั้นๆเข้าไปนะครับผมโดยที่พอได้รับเชื้อเนี่ยร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับผมแน่นอนว่าพอมันเป็นเชื้อเนี่ยมันก็คือการที่เราติดเชื้อนะครับผมแต่ว่าเชื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ทางกลับกันเนี่ยของคุณผู้หญิงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าพอได้รับเชื้อแล้วร่างกายเขาตอบมันเชื้อมันอาจจะมีความเข้มข้นประมาณหนึ่งร่างกายมันเลยต้องตอบสนองแรงนะครับอาการที่เราเป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันคือเป็นหลังจากที่ร่างกายเราเริ่มรู้จักเชื้อแล้วโรคมันสงบแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นคนที่มีอาการหลังเป็นไข้อะครับผมมันจะรู้สึกล้าตามร่างกายมากๆปวดเนื้อปวดตัวมากๆนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้ตามปกติถ้ามันยังคุมได้อยู่นะครับซึ่งของคุณผู้หญิงที่ผมฟังเนี่ยมันก็ไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับผมทีเนี้ยมันส่วนหนึ่งมันก็จะแปลว่าภูมิเนี่ยมันเกิดแล้วนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าที่เขาบอกให้อีก6เดือนไปฉีดเนี่ยมันเป็นตัวเดิมไหมที่ต้องไปฉีดกระตุ้นอีกครั้ง
3: ใช่ครับของผมก็ไปอีก3เดือนของผม3เดือนหรือ4เดือนเนี่ยไปฉีดเข็มกระตุ้นต้องมีเข็มกระตุ้นอีกเข็มหนึ่งครับผม
5: ซึ่งถ้าเขาแนะนำว่ามันเป็นเข็มกระตุ้นเนี่ยผมก็แนะนำไปฉีดให้เรียบร้อยเพราะว่ามันอาจจะไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้แล้วแต่ว่าที่มันควรไปฉีดเพราะว่าภูมิมันจะได้เกิดอย่างแท้จริงนะครับผมถ้าเราไม่ไปฉีดกระตุ้นซ้ำมันอาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการคุ้มกันโรคเนี้ยอ่อนลงนะครับเราจะเจ็บตัวฟรีนะครับผม
6: ใช่โคตรจะทรมานมากเลยอันนี
3: ้เป็นช่วงเป็นกี่วันช่วงเป็น
6: คือเป็นเกือบอาทิตย์นะคะแบบว่า
3: เกือบอาท
6: ิตย์นะคะเพราะทานยาที่เขาให้มาแอนตี้ต้องทานนะคะแล้วก็มียาลดบวมด้วยค่ะแต่ตอนหลังมาก็ลดลงเรื่อยๆแต่ว่ามาตุยตรงที่ว่าตรงข้อศอกเหมือนกับน้ำอะไรมาตรงนั้นนะคะแล้วตอนนี้ก็คือหายหมดแล้วค่ะคือหาย
5: ครับคือต้องบอกจริงๆว่ามันเป็นอาการที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมก็อันนี้ไม่มั่นใจแต่ก็คิดว่าถ้าหลังการได้รับกระตุ้นเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าร่างกายเรารู้จักมันไปแล้วนะครับร่างกายเราเนี่ยก็จะต่อต้านหรือว่าตอบสนองต่อเนี้ยได้ดีขึ้นนะครับผมอาการที่เราเป็นหรือว่าไม่สบายตัวมากๆตอนเนี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับในครั้งนี้แล้วนะครับผม
6: เข็มแรงนะว่าอย่างนั้นนะคะแต่หนูต้องไปค่ะเพราะเหมือนคุณหมอพูดว่าจะต้องไปซ้ำอีกทีนึงนะฮะ
3: ก็ไ
6: ม
3: ่ใช
5: ่ใช่ครับเพื่อประสิทธิภาพ
6: สำหรับตัวเรา
3: ใช่ครับแล้วผ่านเข็มแรกมาได้แล้วนี่สบายใจได้แล้วส่วนหนึ่งเลยนะแล้วเข็มสองยังไงไม่เกินเข็มแรกอยู่แล้วน่าจะเบากว่าเข็มแรกเนาะอาจารย์เน
6: า
3: ะ
6: เรามีสองค่ะนิวโมเนียด้วยก็คือโอ้โหมันจะเป็นอันนั้นหรือเปล่าที่แบบมันทำให้เราไม่ต้องโอ้โหสู้มากมากเลย
5: เป็นไปได้ครับผม
3: โอเคครับ
6: ขอบคุณมากค่ะ
3: พอเข้าใจเนาะพอเข้าใจ
6: มีนาต้องไปฉีดแต่มีนาอีกครั้งนึงอ่ะ
3: โอเคครับ
5: เป็นกำลังใจ
3: ให้กำลังใจกันครับโชคดีครับโชคดีครับ
6: ค่ะสวัสดีครับ
3: ก็เป็นเรื่องของสมัยใหม่นะครับสมัยก่อนไม่มีวัคซีนครับก็ว่ากันไปสมัยใหม่นี้มีวัคซีนก็เป็นทางเลือกเสริมนะครับใครมีความพร้อมก็ควรจะไปฉีดไว้เหมือนกันเพราะว่าไวรัสเริ่มมันค่อนข้างรุนแรงใช่ไหมอาจารย์
5: มันขึ้นอยู่กับว่ามัน
3: ไ
5: ปออกฤทธิ์ที่ไหน
3: ใช่
5: แต่ว่างูสวัสดคุณมาลงอาจจะเคยได้ยินถ้าขึ้น
3: ใช่งูสวัสดงูสวัสด
5: ถ้างูสวัสดมันจะเหมือนถ้ามันขึ้นรอบตัวเนี่ยคือมันไม่ได้แปลว่าต้องเสียชีวิตนะแต่มันแปลว่าภูมิร่างกายเราอ่อนแอมาก
3: ม
5: ากระบบร่างกายมันจะล้มเหลวได้
3: ใช่ครับโอเคครับอ่ะหมดเวลาพอดีเลยครับขอบคุณทางหมอปอนมากครับ
5: ครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะก็เรียบร้อยครับให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ปรึกษาเรียบร้อยหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้แล้วนะขอบคุณมากนะครับอ่ะดูแลสุขภาพกันนะช่วงนี้แล้วก็ให้กำลังใจกันครับไปฟังข่าวต่อสวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกติดตามการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยง4โครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
9: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
10: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
9: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวจริงที่ไม่ควรมองข้าม การครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกติดตามการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยง4โครงการพร้อมกำชับให้วางแผนรับและส่งน้ำให้สัมพันธ์กัน
12: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกบริเวณประตูระบายน้ำเจ้า7จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานีสูบน้ำพระยาบลือ1จังหวัดสุพรรณบุรีและสถานีสูบน้ำคลองพระพิมลจังหวัดนครปฐมพร้อมกล่าวว่าเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่มีการเชื่อมโยงและรับช่วงการบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องกันตั้งแต่พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่เจ้า7บางยี่หนพระยาบลือและพระพิมลเพื่อให้เห็นภาพสถานการณ์น้ำตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงพื้นที่รับช่วงต่อโดยได้หารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความสมดุลควบคุมและระบายน้ำอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนนอกคันกั้นน้ำรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนทั้งนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานที่มีพื้นที่รับช่วงต่อกันหารือและประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการวางแผนรับและส่งน้ำให้สัมพันธ์กันไม่ให้การบริหารจัดการของพื้นที่หนึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ถัดไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
7: กรมการปกครองร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหารือแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
13: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพันตำรวจตรีสุริยาศรีหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อบูรณาการภารกิจและเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานอย่างเป็นระบบทุกระดับโดยเปิดเผยว่าถือเป็นโอกาสสำคัญในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานให้มีความเชื่อมโยงและเป็นเอกภาพมากขึ้นครอบคลุมตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนการควบคุมเส้นทางลำเลียงตลอดจนการบริหารจัดการกำลังคนและเชื่อมโยงข้อมูลพร้อมนำกลไกฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายและฝ่ายปกครองยกระดับการตั้งด่านจุดตรวจบนเส้นทางหลักรองเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงด้วยเทคโนโลยีและเชื่อมโยงฐานข้อมูลการข่าวเรื่องร้องเรียนให้สามารถสั่งการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีทางนี้เน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนให้เห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรมภายใน3เดือนแรกและขยายผลต่อเนื่องในระยะ 3-6 เดือนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่เป็นชุดาสังทองใจหนึ่ง
7: เจ้าหน้าที่เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมรวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุ
14: พันเอกเอกวดิษฐ์ชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันพีทีถนนทางหลวงหมายเลข4327บ้านปูรานิบงอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งประชาชนผู้ประกอบการทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนประพิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับพบกันเช่นเคยครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว5ทุ่มเรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืนเลยครับจันทร์อังคารพุธครับพบกันทาง AM 819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็วันพฤหัสบดีและศุกร์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ AM 891รวมถึง819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็รวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารายงานตัวเหมือนเดิมนะครับมีเรื่องราวหลากหลายมากมายนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับถึงแม้จะไม่ใช่รายการค้นหามาเล่าหลายคนฟังรายการค้นหามาเล่านะครับก็ฟังผมเล่าไปเรื่อยนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเป็นเพลงประทับใจก็อาจจะมีเรื่องมาเล่าบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงเพราะๆที่เลือกมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับเป็นเพลงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์บ้างวงสุนทราภรณ์บ้างก็แล้วแต่ยุคนะครับวงกรมโฆษณาการบ้างเลือกมาฝากกันทั้งเก่าและใหม่เก่านี้เรามีต้นฉบับหลายเพลงแน่นอนส่วนใหม่ก็จะเป็นเพลงที่นำเพลงเก่ามาทำใหม่โดยนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สลับสับเปลี่ยนนำเพลงเหล่านั้นแหละมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันมอบเป็นความสุขความสบายใจครับ

เมื่อวานเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าผมไปเจอฝนก่อนหน้าที่ฝนจะตกหนักน้ำจนทำให้น้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยนะไปเจอฝนตอนนั้นไปสัมมนาบ้างแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาทำงานในช่วงเช้าฝนตกแทบทุกวันตอนนั้นน่ะก็เจอฝนก็เลยทำให้เป็นหวัดนอนสมเลยคุณผู้ฟังเนี่ยเพิ่งฟื้นมาเมื่อวานก็พูดได้นิดหน่อยในรายการของเรานะครับวันนี้ก็เลยให้คุณได้ฟังเพลงเยอะๆเหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่ได้พูดเยอะเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของสุขภาพเดือนตุลาคมเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อวานก็มันเป็นเดือนปลายฝนต้นหนาวนะจะฝนก็ฝนมีฝนแล้วบางเดือนบางปีก็มีเยอะด้วยจะหนาวก็เริ่มแต่ไม่ค่อยหนาวมากนะครับก็เนี่ยประเทศเหนือจากเราไปเนี่ยนะฮะจีนลาวเวียดนามแถวนั้นอ่ะมันจะเริ่มมีอากาศหนาวขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพร่างกายก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับส่วนเรื่องน้ำท่วมอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจนะครับแล้วก็อากาศที่มันเย็นๆแล้วคุณก็อย่าใจร้อนนะบางทีแต่ว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลเขาปลดล็อกหมดแล้วนะครับเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆถ้าเห็นด้วยประจักษ์เห็นได้ชัดแล้วก็มันสามารถเยียวยาได้เลยอ่ะเขาก็จะทำให้อย่างที่ผ่านมาเขาก็มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้แล้วด้วยบางส่วนแต่ว่าคือที่ผ่านมาบางที่โอ้โหน้ำมันเยอะจริงๆมันเข้าไปไม่ได้จริงๆนะบางจุดอันเนี้ยผมก็เห็นใจนะครับแต่ว่าเรื่องของการเยียวยาเดี๋ยวเกณฑ์ต่างๆก็จะออกมานะครับส่วนเรื่องของไทยช่วยไทย plus อันนี้เริ่มเปิดให้แสดงสิทธิ์หรือว่ายืนยันตัวตนเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคือคนที่เคยได้คนที่เคยใช้อยู่4เดือนก่อนหน้านี้ก็คือกันยานะครับสิงหากรกฎาแล้วก็มิถุนา4เดือนเนี่ยมันจะจบจริงๆมันจบไปตั้งแต่ปลายเดือนกันยาที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าอย่างที่เราทราบว่ามันจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งเหลืออยู่แล้วก็มันจะมีบางท่านที่อาจจะไม่ได้มาใช้สิทธิ์ตอนนั้นน่ะนะครับรัฐบาลก็สามารถบริหารจัดการจนสามารถที่จะเอามาให้พี่น้องประชาชนใช้จ่ายได้ต่อกับ60 40ไทยช่วยไทย plus เนี่ยตุลาคมและพฤศจิกายนรวดเดียวไปเลย 1,000 บาทคุณจะบริหารจัดการในการใช้อย่างไรก็ได้แต่เมื่อวานที่เกิดเหตุเข้าไปในแอปเป๋าตังค์ไม่ได้ตอนเช้าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับคนก็รีบอยากจะยืนยันอยากจะใช้ก็เข้าไปแสดงตนหรือว่าเข้าไปใช้สิทธิ์หรือว่าเข้าไปยืนยันตัวตนเนี่ยเยอะหน่อยเป๋าตังก็เลยอาจจะอืดนิดนึงซึ่งเมื่อวานผมก็ลองเข้าไปนะตอนประมาณสักตื่นมาเนี่ย6 โมงเช้าเนี่ยก็ลองเข้าไปดูก็ไม่ได้แต่พอช่วงประมาณ8 โมงครึ่งนะเมื่อวานเนี่ยผมเข้าไปได้นั่นก็ความหนาแน่นอาจจะเบาบางลงไปก็ยืนยันตัวตนไม่ได้ยากอะไรนะครับก็แค่เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังเข้าไปใน G Wallet แล้วก็เข้าไปในโครงการไทยช่วยไทย plus นี่แหละนะครับอย่าลืมอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อนนะครับที่สำคัญคือเขาให้ยืนยันตัวตนได้จนถึง15 ตุลาคมไม่ต้องรีบนะครับคุณผู้ฟังแต่ถ้าใครอยากใช้ก็เข้าไปยืนยันแล้วกันแต่ 1,000 บาทจะอยู่ได้กับเรา2เดือนไม่รู้ใครจะครองความเป็น 1,000 บาทใช้จ่ายแต่น้อยได้ถึง2เดือนบ้างนะครับก็นี่เป็นการบรรเทาภาระนะฮะต่างๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการใช้เงินใช้จ่ายสิ่งของนะครับรัฐบาลช่วยจ่ายเรา 60% ส่วนเราก็จ่ายไป 40% นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวสบายๆนำมาคุยกันกับช่วงเวลาของเพลงประทับใจในวันนี้ศุกร์ที่2 ตุลาคม 2569ครับ

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการแต่งกายของหญิงในสมัยอยุธยากันค่ะจากเปลือยอกถึงตะเบงมานการแต่งกายที่ตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาซึ่งก่อนจะกล่าวถึงตะเบงมานต้องอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายโดยเฉพาะท่อนบนของผู้หญิงสามัญชนในอดีตซะก่อนนะคะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวไปในทำนองเดียวกันว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเปลือยอกหรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนดังนั้นการแต่งกายท่อนบนของผู้หญิงจึงห่มผ้าแถบคาดอกลักษณะคล้ายเกาะอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะบ้างก็ห่มสบายบ้างสวมเสื้อแบบคอแหลมบ้างมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกบ้างก็เปลือยอกและสำหรับผู้หญิงที่เปลือยอกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่มีลูกหรือแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะการที่ผู้หญิงในสมัยอยุธยาไม่นิยมแต่งกายสวยงามเพราะไม่สะดวกกับกิจการงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสจะไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งจะมีอยู่บ้างก็เมื่อถึงเทศกาลหรืองานวัดซึ่งนับว่าเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนแต่งกายประชันกันเต็มที่ค่ะในสังคมอยุธยาผู้หญิงมีบทบาทดูแลบ้านช่องและการเพาะปลูกเมื่อยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรับใช้รัฐและบรรดาเจ้าขุนมูลนายพวกเธอต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ผู้หญิงที่เอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแอนต้องดูแลบ้านเรือนในระหว่างที่สามีไม่อยู่จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองดังนั้นไม่แปลกที่ผู้หญิงในสมัยนั้นจะต้องเรียนรู้วิชาการต่อสู้อย่างน้อยก็ต้องจับดาบใช้เป็นค่ะผู้หญิงอยุธยาจึงต้องเป็นประเภทมือก็ไกวดาบก็แกว่งคืออยู่บ้านกับเด็กและคนชราคอยดูแลเรื่องสวนไร่นาและป้องกันโจรผู้ร้ายไปในขณะเดียวกันผู้หญิงอยุธยาส่วนใหญ่จึงไว้แต่ผมสั้นและมีร่างกายกำยำทะมัดทะแมงไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นการแต่งกายด้วยการห่มตะเบงมานจึงตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาอยู่ไม่น้อยค่ะตะแบงมานหรือตะแบงมานคือการห่มผ้ารูปแบบหนึ่งโดยการคาดอกแล้วนำชายทั้งสองข้างไขว้กันแล้วนำไปผูกที่ต้นคอการห่มแบบตะแบงมานมักเข้าใจกันว่าผู้หญิงในอดีตนิยมห่มเวลาไปรบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการห่มแบบตะแบงมานคือการแต่งกายให้สะดวกสบายกระฉับกระเฉงเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่นการตำข้าวไซมอนเดลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้บันทึกการแต่งกายของผู้หญิงไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดนักนอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยตัวล่อนจ้อนเพราะพวกนางมิได้สวมเสื้อชั้นในมัสลินเหมือนอย่างผู้ชายชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ใช้สบายห่มลางทีก็ปัดชายสบายเฉียงไปคลุมต้นแขนเข้าไว้แต่อาการที่สุภาพของนางก็คือใช้ตอนกลางผืนคาดหลังแล้วสอดรักแร้มาปกฐานเข้าไว้แล้วตลบชายสบายทั้งสองด้านพักไหล่ไปทิ้งชายอยู่ทางเบื้องหลังซึ่งเป็นการห่มแบบตะแบงมานอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากบันทึกของไซมอนเดลาลูแบร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งบันทึกไว้ว่าการห่มผ้าจะทิ้งชายทั้งสองไว้ด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นการห่มผ้าแถบหรือห่มสบายที่มีการไขว้ผ้าแต่ไม่ได้นำไปผูกไว้ที่ต้นคอดังนั้นที่บอกว่าห่มแบบตะแบงมานี้น่าจะเป็นการเพิ่มเข้าไปของผู้แปลฉบับภาษาไทยอย่างไรก็ตามการห่มผ้าที่มีการไขว้ผ้าในสมัยอยุธยาอาจจะเรียกอย่างรวมๆ ว่าตะแบงมานก็เป็นได้ไม่ได้เรียกเฉพาะแต่การคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายผ้าไปไขว้และผูกไว้ที่ต้นคอเท่านั้นแม้ผู้หญิงอยุธยาจะห่มผ้าแถบห่มสบายสวมเสื้อหรือมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกแต่สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่จะเปลือยอกหรือจะไม่ปกปิดมิดชิดทั้งนี้สำหรับชาวอยุธยาท่อนบนหรือหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งบอกถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงแต่หากขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะแม่ผู้ให้นมบุตรดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยหน้าอกให้เห็นทั่วไปค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมและแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยและดิฉันคณิษฐายิ้มดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ดเวลาแล้วนะครับสำหรับเพลงประทับใจในวันนี้กลับมาพบกันใหม่ช่วงเวลาสบายๆหลังข่าว5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ายฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนง

ะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง

ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะเป็นวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะคะแรม7ค่ำเดือน10ค่ะและแน่นอนว่าพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นดิฉันก็จะได้มีบุญที่จะมาทำหน้าที่ได้มาร่วมสนทนาหรือว่าซักถามบ้างประกอบการนำเสนอขุดเพชรในพระไตรปิฎกกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งก็แน่นอนว่าจากมูลนิธิปัญญาภาวนานะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยดีไหมคะพระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่จะมาสนทนาหรือสักการะให้ฟังต่อเกี่ยวกับพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกเราเหมือนเช่นเคยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าพานเจ้าพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันที่จะมาสุมหัวรวมตัวใส่ใจจดจ่ออ่านทำความเข้าใจเนื้อหาที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์ก็จะไปอ่านมาก่อนท่านผู้ฟังก็อ่านมาด้วยแล้วก็มาทำความเข้าใจในแต่ละหัวข้อประเด็นที่เราต้องมาทำความเข้าใจตรงนี้คุณเดชัยเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่อยู่แล้วนึกออกปะ
0: คือ
1: ถ้าบอกว่าท่านอยู่เราก็ยังไปหาไปฟังท่านเทศใดๆอะไรยังไงแต่ว่าท่านไม่อยู่แล้วเราจะทำยังไงถึงจะรู้จักท่านเราต้องดูที่คำสอนแล้วคำสอนอะไรที่ท่านทิ้งไว้ให้หลักฐานอยู่ที่ไหนก็อยู่ในพระไตรปิฎกโดยก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นบวชเป็นพระบ้างเป็นโยมบ้างที่ว่าเขาศึกษาทำความเข้าใจจากจุดนั้นจุดนี้เกิดความรู้เข้าใจได้ๆอะไรก็สืบทอดมาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะรู้เข้าใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้การศึกษาพระไตรปิฎกจึงเป็นเรื่องสำคัญคิดว่าโอ้เป็นเรื่องยากเรื่องเยอะหรือแบบไม่ใช่สาระต้องให้เห็นถึงความสำคัญเพราะว่าไม่งั้นการที่จะให้คำสอนอยู่ได้นานเนี่ยมันจะเสื่อมไปได้เร็วศาสนาจะเสื่อมเนี่ยคุณใจไม่ได้ว่ามาจากภายนอกหรอกมันไม่ใช่ว่าศาสนานั้นศาสนานี้คนอื่นจะมาทำร้ายได้ไม่ใช่มันจะพังจากข้างในถ้าบอกว่าเราไม่รักษากันเองแต่กลับทำพังจากข้างในไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ดันปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบความเสื่อมมันก็เกิดขึ้นจากในภายในเองเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยกันรักษาศาสนาคือการที่มาศึกษาอย่างดีทำความเข้าใจให้ถูกต้องจึงในทุกวันเสาร์พระอาจารย์ก็อยากจะขอเวลาสักสัปดาห์ละครั้งในการที่จะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาในส่วนนี้โดยเราก็จะลุยไปเลยลุยไปเลยคือเอาเล่มหนึ่งหน้าหนึ่งไปจนถึงหน้าสุดท้ายลุยให้จบทุกบรรทัดแล้วก็ไปเล่มสองเล่มสามไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เราก็อยู่ในคัมภีร์คือในพระไตรปิฎกก็จะแบ่งเป็นคัมภีร์คัมภีร์ตอนนี้เราอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายที่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของเขาที่จะมีการรวบรวมเป็นหัวข้อธรรมะโดยแบ่งหัวข้อนั้นออกเป็นหลายๆประการเป็นหนึ่งประการสองประการจนทั้งถึงตอนนี้เราอยู่ในธรรมะที่มีหัวข้อ10ประการก็เรียกว่าอังคุตรนิกายหมวด10ก็เรียกว่าทัสสนิบาตแล้วก็อยู่ในข้อที่28
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าจากสัปดาห์ที่แล้วเราพูดข้อที่27จบแล้วมาต่อข้อที่28แต่27 28นี่มันจะคล้ายๆกันมีส่วนเหมือนส่วนต่างกันบ้างเลยอยากจะเอาหัวข้อที่27และ28มาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
0: ก็เป็นเรื่องของประถมมหาปัญหาสูตรถูกไหมจ
1: ๊
0: ะ
1: ใช่ใช่แล้วมหาปัญหาก็คือปัญหาใหญ่นั่นเอง
0: ปัญหาใหญ่ใช่ป่ะสูตรที่1 27แล้วก็28
1: สูตรที่2ใช่27และ28สูตรที่1และสูตรที่2
0: คือ
1: เนื้อหาไม่เหมือนกันทีเดียวคล้ายๆกันคือฟอร์แมตเนี่ยฟอร์แมตเหมือนกันแต่ว่าไส้ในต่างกันบ้างนะฟอร์แมต และไส้ในที่เหมือนกันก็คือเป็นลักษณะปัญหาที่ไล่ไปตั้งแต่1ประการจนถึง10ประการโดยยกถึงคำว่าปัญหาอุทเทศและไวยากรณ์แต่คำนี้มีมาในพระสูตรโดยมันก็จะหมายถึงปัญหาคือะไรคือ1อะไรคือ10อะไรคือ5นี่คือปัญหาแล้วอุทเทศก็คือหัวข้อและที่ว่าไอ้ที่5เนี่ยคืออะไร5ในที่นี้ถ้าในข้อที่28เนาะก็จะหมายถึงอินทรีย์5ธรรมะ5ประการคืออะไรนี่คือปัญหา5ธรรมะ3ประการคืออะไรนี่คือปัญหา3แล้วถ้าจะบอกว่าธรรมะ10ประการคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรคุณใหญ
0: ่ปัญหา10
1: ปัญหา10จ่ายแล้วถ้าปัญหา10ปัญหา3ปัญหา1เนี่ยคำตอบก็จะยกขึ้นเป็นหัวข้อก่อนแล้วโดย10ก็คือพูดถึงกุศลกรรมบท10เป็นต้น7ก็จะพูดถึงพชฌงค์7เป็นต้นแล้วทีนี้อุทเทศนี่คือหัวข้อตรงนี้พชฌงค์7กุศลกรรมบท10อินทรีย์5นี่คืออุทเทศแล้วไวยากรณ์คือรายละเอียดตัวนี้ไวยากรณ์ไวยากรณ์แปลว่ารายละเอียดคือการแยกแยะแจกแจงแต่คำว่าไวยากรณ์เนี่ยเราไม่จะเข้าใจหมายถึงว่าsyntax หมายถึง grammar ก็จะเป็นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าความหมายจริงๆของคำว่าไวยากรณ์คุณใจหมายถึงการแยกแยะออกการทำให้แจ่มแจ้งคลี่คลายสมมติว่าคำศัพท์คุณมีคำว่าฉันกินข้าวอย่างเงี้ยฉันกินข้าวนะฉันเป็นประธานข้าวเป็นกรรมกินเป็นกิริยาไอ้คำว่าประธานกิริยากรรมมันไม่ได้อยู่ในประโยคก็จะว่าแต่ว่านี่คือประธานนี่คือกิริยานี่คือกรรมไอ้การแยกแยะออกแล้วอธิบายว่าเขารายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยอันนี้คือไวยากรณ์นึกออกไหม
0: เจ้าค่ะ
1: การแยกแยะออกและอธิบายนะคือไวยากรณ์ใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่า grammar ในความหมายของภาษาศาสตร์คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจเนา
0: ะ
1: การแยกแยะออกให้แจ่มแจ้งคลี่คลายคือไวยากรณ์เพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าปัญหาอุทเทศและไวยากรณ์โอเคอันนี้คือเราได้พูดกันไปบ้างแล้วน
0: ะ
1: เราซ้ำอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราพูดซ้ำเนี่ยเราเอาเฉพาะหัวข้อที่เราได้หมายถึงว่าเราได้พูดไปบ้างแต่มาพูดซ้ำคำนี้อยากจะเอาทำความเข้าใจในส่วนหัวข้อที่น่าสนใจ
0: เจ้าค่ะแบบทบทวนนิดนึงนะเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วเราก็คือว่าคำสอนรายละเอียดต่างๆของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติแต่งตั้งขึ้นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้หัวข้อแล้วก็รายละเอียดหัวข้อรายละเอียดมันต้องชงมาจากคำถามก่อนแล้วคำถามคืออะไรคือปัญหาหัวข้อคืออะไรคืออุทเทศรายละเอียดคืออะไรคือไวยากรณ์แต่ว่าในคำสอนของศาสนาอื่นๆน่าจะไม่ได้มีลักษณะแบบนี้อันนี้คือเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปที่วิหารของพวกเดรัจฉีแต่พวกเดรัจฉีก็สงสัยตรงนี้แหละว่าก็ศาสดาฉันก็สอนธรรมะเหมือนกันศาสดาเธอก็สอนธรรมะเหมือนกันศาสดาเธอสอนธรรมะแล้วก็บอกให้อยู่ปฏิบัติด้วยแล้วกันศาสนาฉันก็สอนธรรมะแล้วก็จะสอนให้อยู่ปฏิบัติด้วยเหมือนกันแล้วมันจะต่างอะไรกันยังไง
0: เจ้าค่ะ
1: มันต่างกันยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเลยเอางี้แล้วกันไปถามพระพุทธเจ้าแล้วกันท่านว่าไงพอมาถามพระพุทธเจ้าท่านก็บอกก็นี่ไงแต่บอกว่าเจาะลงไปว่าปัญหาคืออะไรอุทเทศคืออะไรไวยากรณ์คืออะไรจะไม่มีการแจกแจงรายละเอียดที่แบบลึกซึ้งแยบคายแบบในพระพุทธศาสนาไม่มีตัวอย่างที่ท่านแยกไว้ให้ก็คือปัญหา1อุทเทศ1ไวยากรณ์1จนถึงปัญหา2อุทเทศ2ไวยากรณ์2ปัญหา3ปัญหา4ปัญหา9ปัญหา10อุทเทศ10ไวยากรณ์10นี่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะเดี๋ยวแค่ว่า1เนี่ยสมมติเราไล่มาในอัตตนิกายหมวด1เนี่ยโอ้โหต้อง300กว่าข้อนะ
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างปัญหา1อุทเทศ1ไวยากรณ์1300กว่าหัวข้อใช่ไหมแล้วข้อ2ล่ะ2ก็ว่ากันไปอีกนามรูปอะไรก็ว่าไปจนถึงตอนนี้ปัญหา10อุทเทศ10ไวยากรณ์10คืออังคุตรนิกายหมวด10แล้วนะยังมี11 12ต่อไปอีกนะยังไม่จบนะ ที่ท่านอธิบายตรงนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนั่นเป็นตัวอย่างเฉยๆโดยพระอาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะว่าเรื่องอาหารเป็นยังไงนี่คือปัญหาหนึ่งประเทศหนึ่งไวยากรณ์หนึ่งสองก็คือนามและรูปสามคือเวทนาสามเราได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและความรู้สึกคือเวทนาที่ไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแล้วก็อาหารสี่นะอาหารสี่อาหารสี่นี่ก็คืออาหารคือคำข้าวเป็นต้นนะอาหารคือวิญญาณอาหารคือผัสสะแล้วก็อุปทานขันธ์ห้านี่คือธรรมะที่มี5ประการแต่นี้ไอ้ตรงที่ว่าจำนวนข้อจำนวนประการเนี่ยนะจำนวนข้อเนี่ยมันเยอะไงคุณเองก็ใช่ไหมเช่นเราบอกว่าปัญหา5อุเทศ5ไวยากรณ์5มันไม่ใช่แค่มีขันธ์5นะมันยังมีอินทรีย์5มีพละ5เออ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วยังมีอะไรอีกโอ้โห5อย่างนี้ก็หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะเอาแค่ว่าปัญหา10อุเทศ10ไวยากรณ์10อ่ะก่อนหน้านี้เราพูดถึงกุศลกรรมบท10ก่อนหน้านี้อธิมุตตบท10ก่อนหน้านี้เราพูดอริยวาท10อย่างเงี้ยนาถะกระนั้นทำเซฟอย่างเงี้ยมันเยอะไง10อย่างนี่เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเป็นตัวอย่างเฉยๆโดยในรายละเอียดเนี่ยโอ้ธรรมะคำสอนของพระเจ้านี่เยอะหัวข้อคืออุเทศรายละเอียดคือไวยากรณ์และสามารถตอบโจทย์คือปัญหาอันใดหนึ่งได้แน่สี่ห้าใช่ไหมหกก็คืออายตนะภายในหกนะเจ็ดคือวิญญาณทิฏฐิเจ็ด8คือโลกธรรม8 9คือสัตวาส9เป็นต้นนะซึ่งพระอาจารย์เพื่ออธิบายละเอียดเรื่องวิญญาณทิฏฐิ7และสัตวาส9เนี่ยไปในช่วงของตาร่มโพธิบทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะพูดเต็มๆเลยเฉพาะ2หัวข้อนี้คืออธิบายเซตของก็เรียกว่าที่มนุษย์จะไปเกิดได้ทั้งหมดนะในสังสารวัฏเนี่ยนะเรียกว่าภพภูมิ31ประการ31ที่อยู่ตรงไหนในวิญญาณทิฏฐิ7อยู่ตรงไหนในสัตวาส9นี่ได้อธิบายไว้หัวข้อ8ก็โลกธรรม8แล้วก็10นี่ก็คืออกุศลกรรมบท10ในธรรมะในข้อที่20 27 27ในขณะที่ข้อที่28คุณใจเป็นคำถามของบาโสบาสิกาที่ไปถามภิกษุณีรูปหนึ่งอยู่ที่เมืองชังคละอยู่ที่เมืองชังคละใกล้นิคมชังคละเมืองราชคฤห์อยู่ในเวรุวันใกล้ชังคละนิคมมาถามภิกษุณีรูปนี้ถึงปัญหา1อุเทศ1ไวยากรณ์1จนถึง10อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะโดยย่อหัวข้ออย่างเงี้ยรายละเอียดเนี่ยเป็นยังไงทีนี้เธอก็เลยยกธรรมะขึ้นแต่ว่าไม่เหมือนเป๊ะไม่เหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรที่แล้วไม่เหมือนยังไงตรงไหนที่ไม่เหมือนเอาตรงนี้เหมือนก่อนเอาตรงนี้เหมือนก็เรื่องอาหารเรื่องนามรูป2เรื่องเวทนา3แต่พอ4ขึ้นไปเนี่ยไม่เหมือนละประการที่4นี่คือสติปัฏฐาน4 5ประการนี่คืออินทรีย์5 6ประการนี่คือนิสสรณะ6ประการ7นี่คือโพชฌงค์7 8นี่คืออริยมรรคมีองค์8 9นี่คือสัตวาส9และ10นี่คือกุศลกรรมบท10และนี่คือธรรมะหัวข้อที่แตกต่างกันสิ่งที่แตกต่างกันอันหนึ่งที่อยากจะไฮไลท์ในที่นี้คือนิสสรณียธาตุ6ประการอันนี้คืออะไรนั่นก็คือธาตุ6เท่านั้นเองคุณใจเมื่อธาตุ6ได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุหมายถึงธาตุช่องว่างและวิญญาณธาตุหมายถึงธาตุวิญญาณนี่คือธาตุทั้ง6ประการธาตุดินก็จะมีสิ่งที่เป็นของแข็งเช่นผมขนเล็บฟันหนังพวกนี้ธาตุน้ำก็คือธาตุที่มีลักษณะเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้เช่นน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายพวกนี้ ส่วนธาตุไฟคือที่เป็นความร้อนเป็นของเผาของไหม้เช่นความร้อนในร่างกายความร้อนที่ย่อยอาหารเป็นต้นยังรวมถึงไฟข้างนอกด้วยนะความร้อนที่อยู่ข้างนอกมีธาตุน้ำดินน้ำไฟลมเนาะธาตุลมธาตุลมก็คือของที่พัดมาพัดไปในร่างกายได้ก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกธาตุทั้งสี่อย่างนี้มีทั้งที่เป็นภายในและภายนอกภายในก็คือผมขนเล็บฟันหนังอย่างที่ว่าไปแต่ภายนอกก็คือภูเขาแผ่นดินท้องฟ้าต้นไม้พวกนี้คือข้างนอกกับข้างในข้างในยังไงข้างนอกก็อย่างนั้นท่านว่าข้างนอกยังไงข้างในก็อย่างนั้นหลวงพ่อว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันก็มาจากข้างนอกเช่นธาตุดินที่เป็นของแข็งก็มาจากอาหารที่เรากินเข้าไปน้ำที่อยู่ในร่างกายของเราก็จากน้ำที่เราดื่มมาจากข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นนะอากาศก็คือที่เราหายใจเข้าไปนั่นเองก็คืออากาศที่อยู่ข้างนอกหายใจเข้าไปก็เป็นอากาศที่อยู่ข้างในอย่างเงี้ยความร้อนก็เกิดขึ้นจากบางทีเราผิงไฟบ้างให้มันอบอุ่นหรือกินอาหารร้อนเข้าไปร่างกายเราก็ร้อนขึ้นมาดินน้ำไฟลมพวกนี้ยังรวมถึงอากาศธาตุอากาศธาตุคือช่องว่างภายในก็มีภายนอกก็มีเหมือนกันอันนี้ช่องว่างที่เนื้อและเลือดไม่เข้าไปบรรจุอยู่เป็นที่พอเราร่างกายเรามาประกอบกันแล้วมันจะมีช่องมีโพรงตรงไหนนั่นแหละเขาเรียกว่าอากาศธาตุแล้วถ้าเป็นของภายนอกก็คือช่องว่างที่แบบมีอะไรไม่ได้มีอะไรไปอยู่ตรงนั้นนะเป็นธรรมชาติที่ว่างๆอยู่ไม่ได้มีธาตุสี่อยู่ในนั้นส่วนวิญญาณธาตุก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจในเรื่องวิญญาณธาตุธาตุทั้งหกนี้ถึงจะเรียกว่านิสสนียะธาตุหกวันนี้มีนัยยะหนึ่งด้วยตรงนี้ก็ฟุตโนตเอาไว้มีสุขธาตุทุกขธาตุโสมนัสธาตุโทมนัสธาตุอุเบกขาธาตุและก็อวิชชาธาตุอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในส่วนของอภิธรรมเนี่ยก็เรียกว่าวิพังคปกรณ์แยกธาตุหกไว้อย่างนี
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: เจ็ดก็โพชงเจ็ดได้แก่สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์วิริยสัมโพชฌงค์ปัสสติสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์มรรค8นี่ก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและก็สัมมาสมาธิสัตวะ9คือที่อยู่ของสัตว์9อย่างแล้วก็กุศลกรรมบท10แล้วก็จะแบ่งเป็นทางกายทางวาจาทางใจอันนี้เราก็พูดไปแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: ในส่วนที่อาจจะเพิ่มเติมขึ้นมาดังนั้นในเราเห็นว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันเอ้าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างหนึ่งเอ้าทำไมภิกษุณีชาวชังคละพูดอีกอย่างหนึ่งในที่นี้แสดงให้เห็นถึงอะไรอยู่ในใจแสดงให้เห็นถึงว่าแสดงว่าในอังคุตนิกายทั้งหมดเลยเนี่ยมันคือปัญหาแบบนี้มันคือลักษณะอย่างนี้มันคือสิ่งที่เราจะเอาในหมวดอังคุตรนิกายทั้งหมดมาตอบได้เลยเมื่อถ้าพระพุทธเจ้ามีคนถามนะว่าปัญหาหนึ่งอุเทศหนึ่งไวยากรณ์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสย่อๆคืออะไรเราเอาอังคุตรนิกายหมวดหนึ่งมาตอบได้หมดเลย
0: แ
1: ล้วปัญหา8อุเทศ8ไวยากรณ์8ล่ะคือเราไม่จำเป็นต้องออกมรรค8หรือมรรค8ในตามที่ภิกษุณีรูปนี้ท่านกล่าวนะหรือจะเอาตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้คือข้อที่27เนี่ยเมื่อเอาโลกธรรม8เนี่ยนะไม่จำเป็นต้องโลกธรรม8ไม่จำเป็นต้องเอาอริยมรรคมีองค์8ก็ได้เอาหมวด8อื่นๆก็ได้เหมือนกันหมวด8อื่นๆที่จะบ่งบอกถึงธรรมะ8ประการอย่างเช่นศีล8ประการผลของทาน8ประการเรื่องของโจร8ประการโอ้มันมีหลายอย่างอยู่เป็นร้อยๆหัวข้อเลยในธรรมะ8ประการอันนั้นเอามาใช้ได้หมดเลยได้หมดเลย ราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่เป็นความแตกต่างของในพระพุทธศาสนาที่ว่าทำไมพระพุทธศาสนานี่เอาถึงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ละเอียดรอบคอบเป็นสิ่งที่เราควรไปศึกษาอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที
0: ่ข้อ27แล้วก็ข้อ28เจ้าค่ะอาจารย์ที่เชื่อมกัน
1: เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ที่เป็นหัวข้อหมวดธรรมะเรื่องมหาปัญหาสูตร
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอเราเข้าใจตรงนี้อย่างนี้แล้วเวลาเรามาศึกษาเนี่ยเราจะพบว่าโอ้มันมีขุมทรัพย์คืออะไรที่ให้เราไปศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งได้มากกว่านี
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: ต่อมาข้อที่29และ30เดี๋ยววันนี้อยากจะพูดอีก2หัวข้อตรงนี้ข้อที่29แล้วก็30เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าเปรตนิโกศลหรือว่ากุลนัยยะไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ก็เอามาไว้ด้วยกันเพราะมันเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเปรตนิโกศลแต่คนละแบบโดยในพระสูตรข้อที่29นี่พูดถึงความไม่เที่ยงยังพูดถึงความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงไปความที่มันแบบไม่น่าจะต้องมายึดถือใดๆโดยพระพุทธเจ้ายกเรื่องพระเจ้าเปรตนิโกศลขึ้นมาเป็นประการที่1ในข้อที่29ว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเปรตนิโกศลนี่นะแคว้นกาสีทั้งหมดเลยนี่นะแล้วก็โอ้โหความแบบอลังการใดๆทั้งหมดเลยนี่นะเนี่ยที่เราบอกว่ามั่นคงยั่งยืนเนี่ยยิ่งใหญ่มากมายเนี่ยแม้กระนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงแปรผันไปได้นี่คือประการที่หนึ่งทีนี้ประเด็นคืออะไรที่เราคิดว่ายิ่งใหญ่มีความอลังการเลิศหรูเฮ้ยแล้วคุณเห็นเข้าใจนะว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะแปรปรวนไปได้นะอันนี้เราจะมีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เลิศหรูอลังการนั้นๆเราก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรที่มันจะเล็กน้อยต่ำต้อยด้อยกว่าแน่นอน
0: เหมือนกับความไม่เที่ยงใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: คือความไม่เที่ยงเลยใช่
0: อ
1: ันนี้คือคีย์เวิร์ดของพระสูตรนี้เลยซ้ำไปทั้งหมด10ประการของพระสูตรนี้เลยคือตรงที่ไอ้ที่เราแบบเราไม่ควรจะยึดถือแม้แต่สิ่งที่บอกโอ้โหเลิศหรูอลังการยิ่งใหญ่มหาศาลมั่นคงดูเหมือนมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆมันไม่เที่ยงแปรปรวนไปได้นะคุณเห็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงในข้อนี้คุณจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแม้ในสิ่งที่มันแบบโอ้โหน่าเลิศหรูนั้นประการที่หนึ่งนี้นั้นคือพระเจ้าเปรตนิโกศลความยิ่งใหญ่ของท่านแว่นแคว้นทั้งหลายนี่คือประการที่หนึ่งโอเคนี่คือพอยต์ของพระสูตรนี้พอยต์ของพระสูตรคือความที่ไม่เที่ยงเราต้องปล่อยวางตรงนี้เราต้องเห็นความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในข้อนี้เห็นแล้วเราจะปล่อยวางมันได้ประการที่สองคือเรื่องของระบบสุริยะจักรวาลเดี๋ยวที่พูดถึงว่าโลกธาตุพันหนึ่งโลกธาตุพันหนึ่งเนี่ยคือมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พันดวงมีเขาซิเนลรูปมีชมพูทวีปใดๆประกอบกันก็คือพูดถึงระบบสุริยะระบบหนึ่งอย่างดาวโลกเราเนี่ยนะคุณใจก็คือระบบหนึ่งเขาเรียกว่าในทางดาราศาสตร์เขาเรียก system คือระบบหนึ่งระบบสุริยะระบบหนึ่งที่มีดวงอาทิตย์ของโลกเนี่ยเราเรียกว่า sol sol คือดวงอาทิตย์ของโลกหมายถึงว่าปัจจุบันเราตรงนี้นะดวงอาทิตย์เราเนี่ยเรียกว่า sol sol จะมีดวงอาทิตย์อื่นๆอีกมากมายเลยในกาแล็กซีนี้Milky Way
0: ค่ะ
1: ซึ่งดวงอาทิตย์แต่ละดวงเขาก็จะมีชื่อเรียกกันนะนักดาราศาสตร์ก็จะเรียกไว้บางทีก็เป็นเบอร์บ้างบางทีก็เป็นชื่ออื่นๆบ้างแต่เขาไม่ได้เรียกว่าซันเฉยๆซันนี่คือเป็นชื่อทั่วๆไป SUN อะคำว่าพระอาทิตย์นะชื่อเจาะจงของดวงอาทิตย์แต่ละดวงละดวงละดวงมีชื่อเฉพาะในระบบของเราเรียกว่า SOL Sol แต่ละดวงหนึ่งก็นับว่าเป็นระบบหนึ่งระบบหนึ่งนี่ก็คือ1,000 ระบบโลกธาตุ 1,000 ระบบอันนี้คือพระอาจารย์ต้องการจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพนะแต่ว่าในคติทางเนี้ยเขาจะพูดถึงโลกเนี่ยมีเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โคจรรอบแล้วโลกเนี่ยก็จะมีมหาสมุทรเหนือใต้ออกตกก็เป็น4,000มหาสมุทรมี ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวดึงอะไรต่างๆก็อยู่แบบอยู่รอบโลกคือเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางแล้วก็จะมองไปทางไหนก็จะค่อยนับไป1ระบบเนี้ยคือ1อัน 1,000 ระบบนี้ต่างหากที่พระพุทธเจ้ายกมาในประการที่2ว่าทั้งหมดเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงแปรผันดับไปได้1,000 โลกธาตุนี่นะยังดับไปได้สลายไปได้โอ้โหเหรอใช่สิถ้าเป็นงั้นแล้วจะเป็นยังไงเอ้าเราก็จะคลายกำหนัดเราเบื่อหน่ายคลายกำหนัดใน1,000 โลกธาตุนี้แล้วโดยที่ไม่ต้องพูดถึงอะไรก็ตามที่มันต่ำต้อยกว่าได้ซ้ำแล้วก็1,000 โลกธาตุเนี่ยก็ยังรวมถึงมหาพรหมด้วยเหนือท้ามหาพรหมด้วยในประการที่สองนี่ก็จะเน้นมาเรื่องระบบสุริยะในหลายๆระบบคือระบบดาราศาสตร์ทั้งหลายทีนี้ต่อมาในประการที่สามพูดถึงที่สูงขึ้นไปกว่านั้นคืออาภัสสรพรหมละอาภัสสรพรหมอาภัสสรพรหมในประการที่สามแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เราเคยอาจจะได้ฟังในอัคคัญญสูตรแล้วก็สุริยสูตรนะคุณใจที่พูดถึงว่าโลกเวลามันทำลายพังไปเนี่ยปั่นป่วนไปหมดเลยนรกก็ถูกไฟเผาไหม้ไปหมดเลยสวรรค์6ชั้นถูกเผาไหม้หมดเลยพรหมโลกนี่ถูกเผาจนถึงอาภัสสรพรหมนะหยุดที่อาภัสสรพรหมสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็จะไปเกิดในอาภัสสรพรหมนะเป็นพรหมประเภทที่ว่าอาภัสสรพรหมซึ่งพอเกิดเป็นอาภัสสรพรหมแล้วพอหมดบุญจากตรงนั้นพอโลกเริ่มเย็นลงสัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกมากินง้วนดินก็มาจากตรงอาภัสสรพรหมเนี่ยที่คิดว่าโอ้โหจะแบบยาวนานตลอดกาลนานไม่เลยครับมันเปลี่ยนแปลงแปรผันดับไปได้พอเราเห็นอย่างนี้เราจะไปยินดีพอใจในอาภัสสรพรหมนั้นก็ไม่ใช่ก็ไม่ควรคือพอเราเห็นอย่างเงี้ยเราจะเบื่อหน่ายในอาภัสสรพรหมโดยอัตโนมัติ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยจะเป็นจุดที่ให้คลายกำหนัดปล่อยวางได้นี่คือประการที่สามส่วนประการที่สี่นี้พูดถึงเรื่องสมาธิคุณใจโดยท่านเอากสิณ10ประการมาเป็นบ่อเกิดแห่งธรรมคือสมาธิแต่ท่านพูดถึงบ่อเกิดแห่งธรรมมีกสิณ10ประการได้แก่กสิณดินกสิณน้ำกสิณไฟกสิณลมอันนี้เราเคยพูดมาแล้วนะเรื่องกสิณ10นะ
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: ในกสิณ10ประการเนี่ยจะทำให้จิตใจสงบมีความเป็นอารมณ์เดียวถึงแม้กระนั้นที่มีจิตที่เรามีสัญญาแบบนี้ถึงแม้กระนั้นที่ว่าหูแบบจะเป็นสมาธิแน่วแน่มั่นคงที่เกิดจากกสิณเนี่ยเดี๋ยวขอโทษแม้คนที่เขาได้สมาธิอย่างนั้นนี่กำลังพูดถึงคนที่ได้สมาธิอย่างนั้นนะคือสัตว์ที่ได้สมาธิอย่างนั้นเนี่ยแม้สัตว์เหล่านั้นก็ยังมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปได้หนึ่งเช่นเราพูดถึงท่านพระมหาโมกขลานะได้สมาธิที่มีเอากสิณเป็นอารมณ์ตัวท่านที่ได้สมาธิที่มีกสิณเป็นอารมณ์เนี่ยท่านก็ยังมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปนะถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะเบื่อหน่ายในกสิณเหล่านั้นได้
0: ครับ
1: ถัดมานี่คือประการที่สี่ประการที่5นี่ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องอภิพายตนะ8ประการอภิพายตนะ8ประการก็คือเรื่องของสมาธินั่นเองเป็นสมาธิประเภทหนึ่งเมื่อสักครู่เราพูดถึงกสิณนะกสิณก็เป็นสมาธิประเภทหนึ่งหมายถึงว่าเป็นเหตุให้เกิดสมาธิประเภทหนึ่งอภิพายตนะก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิอีกประเภทหนึ่งอันนี้เราเคยพูดมาแล้วในธรรมหมวด8มาทบทวนอีกนิดนึงก็ได้โดยในพระสูตรนี้ก็จะพูดถึงฐานแห่งการครอบงำอายตนะอภิภูบวกอายตนะคืออภิพายตนะได้แก่ญาณหรือฌานที่ครอบงำทั้งนิวรณ์และอารมณ์ได้แล้วก็จะครอบงำนิวรณ์ครอบงำอารมณ์ต่างๆด้วยอภิพายตนะ8ประการซึ่งก็จะเหมือนวิโมกข์8ประการนั่นเองแต่โดยจะแบ่งเป็นรูปสัญญาภายในหรือภายนอกคำว่ารูปสัญญาภายใน หรืออรูปสัญญาภายในคือเป็นฌานชนิดที่เป็นรูปหรืออรูปนั่นเองใหญ่หรือเล็กนั้นเล็กก็คือยังไม่ขยายใหญ่คือขยายออกไปจนครอบงำไปหมดสีดีหรือสีไม่ดีก็คือน่าดูหรือไม่น่าดูและน่าดูเนี่ยเหมือนว่าก็เป็นความสวยงามความยินดีน่าดีน่าเริ่มใสน่าชื่นชมส่วนไม่ดีก็คือเป็นอสุภะแบบนี้เป็นต้นโดยก็เอากสิณอีก4สีมาใส่ด้วยก็ถึงก็8ก็ถึงก็8นี่คือสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวมีอุปมาด้วยดอกไม้เช่นดอกผักตบดอกกัญชาดอกชบาเป็นต้นพวกนี้คืออภิพายตนะ8ประการคือวิธีการทำสมาธิแบบหนึ่งเอาง่ายๆแล้วกันนะ
0: ครับค่ะ
1: ในทั้งหมดนี้8ประการนี้คนหรือสัตว์นะพูดถึงสัตว์ละกันคนหรือสัตว์นี่ก็คือสิ่งมีชีวิตแล้วนะพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสัตว์นี่คือผู้ที่ยังแสวงหาที่เกิดอยู่สัตว์ทั้งหลายผู้มีสัญญาอย่างนี้คือได้สมาธิ8อย่างเนี้ยก็ยังมีความแปรปรวนมีความแปรผันไปได้คนที่เห็นอยู่อย่างนี้จะเบื่อหน่ายในอภิพายตนะทั้ง8ประการนั้นและเบื่อหน่ายจะคลายกำหนัดในอภิพายตนะทั้ง8ซึ่งเลิศมากขนาดนี้และยังไม่ต้องพูดถึงอะไรที่มันด้อยกว่านั้นของอย่างนี้นี่คือประการที่5ส่วนประการที่6คือปฏิปทา4อย่างทุกขาปฏิปทาสุขาปฏิปทาแล้วก็บรรลุเร็วหรือบรรลุช้าทุกขาปฏิปทาคือลำบากสุขาปฏิปทาคือสะดวกสบายบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าเอามาสลับหน้าสลับหลังกันเราก็ได้4อย่างปฏิบัติลำบากบรรลุช้าปฏิบัติลำบากบรรลุเร็วปฏิบัติสะดวกรู้ช้าปฏิบัติสะดวกรู้เร็วแบ่งเป็นอย่างนี
0: ้
1: ผู้ที่ปฏิบัติไม่ว่าจะแบบไหนก็ยังแปรหันเปลี่ยนแปลงไปได้เนาะไม่แล้วทำให้เราจะต้องเบื่อหน่ายคลายกำหนัดใน8อย่างนี้และ4อย่างนี้
0: ใช่ค่ะอ
1: ธิบายตรงนี้นิดนึงที่ว่าปฏิบัติลำบากหรือปฏิบัติสบายลำบากนี่ก็คือเห็นทุกข์เห็นอนิจจังเห็นความแบบปฏิกูลนี่คือทุกขาปฏิปทาสุขาปฏิปทานี่ไม่ใช่ว่านั่งห้องแอร์ไม่ต้องนั่งสมาธิหลังขดหลังแข็งนอนเอกเนยกระดิกเท้าไม่ใช่อย่างนั้นนะสุขาปฏิปทาหมายถึงการที่เราเข้าสมาธิเห็นความสุขในสมาธินี่คือสุขาปฏิปทาสุขาปฏิปทาไม่ใช่ว่าต้องมานั่งตากแดดเหงื่อแตก เดินจนเมื่อยขาไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงการเห็นโดยความเป็นของปฏิกูลเห็นด้วยความเป็นของโสโครกไม่ได้เกี่ยวว่านั่งห้องแอร์หรือไม่นั่งห้องแอร์ไม่ได้เกี่ยวว่านั่งปวดหลังหรือไม่นั่งปวดหลังไม่ใช่เลยโอเคในนี้ต้องตีความให้ถูกก่อนแล้วบางคนจะคิดว่างั้นฉันก็จะไปปฏิบัติลำบากทำไมฉันก็ปฏิบัติสะดวกสิสบายสบายนั่งห้องแอร์ไม่ใช่อย่างนั้นแต่คุณปฏิบัติทุกขาปฏิปทาคุณนั่งห้องแอร์ก็ได้คุณปฏิบัติสุขาปฏิปทาคุณอาจจะตากแดดเหงื่อแตกก็ได้โอเคนะส่วน ที่ว่าบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าอันนี้คือค่อนข้างตรงตัวก็คือคุณจะรู้เห็นทำอันใดอันหนึ่งที่คุณปฏิบัตินั้นได้ช้าหรือเร็วก็แค่นั้นเองแล้วจะเร็วหรือช้าขึ้นกับอินทรีย์ว่าแก่กล้าหรือไม่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็บรรลุได้เร็วถ้าอินทรีย์อ่อนก็บรรลุได้ช้านะไม่ว่าจะปฏิบัติแบบไหนในสี่แบบนี้คนที่ปฏิบัติแบบไหนก็ตามในสี่แบบนี้ก็ยังจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแปรผันเป็นธรรมดานะนี่คือประการที่6
0: เจ้าค่ะ
1: ประการที่7คือสัญญา4ประการนะสัญญา4ประการคืออะไรคิดว่าเราน่าจะได้เจอมาในธรรมหมวด4แน่สัญญา4ประการนี้นะท่านก็จะพูดถึงปริตารมปริตารมนี่ก็คืออารมณ์สมถกรรมฐานที่ยังไม่ได้ขยายให้กว้างออกไปมัคคตารมอันนี้คืออารมณ์ที่ถึงความเป็นใหญ่ในชั้นรูปาวจรแล้วก็อัปปมานารมคือสมถกรรมฐานที่ขยายให้กว้างใหญ่เต็มที่เลยอัปปมานารมณ์ที่จนประมาณไม่ได้แล้วก็อากินจัญญายตนะฌานคือรูป รูปที่เห็นสิ่งทั้งหลายว่าอะไรๆไม่มีเนี่ยไม่มีอะไรอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสมาธิแบบหนึ่งนั่นแหละ
0: ที
1: ่เอามาจัดกลุ่มเป็นสี่ประเภทแบบนี้แล้วไงอ่ะหมายความว่าสัตว์ที่ได้สมาธิแบบเนี้ยก็ลักษณะเดียวกันว่าจะมีความแปรผันเปลี่ยนแปลงไปได้เราก็ควรจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในแม้สัญญาสี่ประการนี้ถัดมาในประการที่8ประการที่8เนี่ยท่านพูดถึงเรื่องวาทะ8ประการแต่ว่าถ้า8ประการก็คือลักษณะที่ทิฏฐิความเห็นที่เป็นที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้านะเกี่ยวกับเรื่องอัตตาแล้วก็ความมีอยู่เนอะเช่นเราจะมีเราจะไม่มีเราจะพึงมีตายแล้วเกิดต่อไปเป็นยังไงเนี่ยเป็นลักษณะของวาทะคำสอนที่มีในสมัยนั้นสัตว์ทั้งหลายที่มีวาทะอย่างนี้แม้แต่คนที่เขาจะพูดผิดเขาจะพูดถูกเขาก็ยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงสลายไปไม่ได้เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ดีถ้าเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปยึดถือยึดติดใดๆเลยเราก็แบ
0: บเบื่อห
1: น่ายกำหนัดในวาทะเหล่านั้นได้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ประการที่9นี่ก็พูดถึงเรื่องเนวสัญญานาสัญญายตนะจริงๆมันต้องไล่มาอย่างนี้ก่อนต้องไล่มาจากอกินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะว่าแม้แต่รูป2ขั้นนี้ที่คนจะรู้ยิ่งบรรลุได้คนที่รู้ยิ่งบรรลุได้หรือกล่าวทำข้อนี้เขาไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเหมือนกันถ้าเป็นงี้เราก็จะเบื่อหน่ายในเนวสัญญานาสัญญายตนะด้วยและประการที่10ทีนี้พอประการที่10เนี่ยพูดถึงเรื่องการบัญญัตินิพพานในคุณใจเราจะสังเกตได้ว่าจะไม่มีคำพูดตรงนี้ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนิดในนิพพานไม่มี
0: อ
1: ย่างมันจะมีเฉพาะ9ข้อแรกแล้วซึ่งอันนี้คือเป็นลักษณะของนิพพานเนี่ยคือมันไม่ได้จะดับอะไรแล้วก็คือมันดับแล้วใช่ดังนั้นคีย์เวิร์ดที่สำคัญในข้อที่29ที่ต้องจุดนี้แต่พระอาจารย์อยากจะตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยนะจุดที่ว่าเราจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและปล่อยวางแม้ในสิ่งที่เราจะดูเหมือนว่าเลิศหรูอลังการมีความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระสิทธิโกศลเป็นต้นแล้วก็เราต้องวางให้ได้จนกระทั่งมาในข้อที่10ที่แบบว่าสูงสุดเลยก็คือแม้นิพพานเองก็ต้องคือดับเย็นแล้วเราไม่ต้องไปวางแล้วทีนี้ข้อสังเกตที่พระอาจารย์จะตั้งเอาไว้ที่เห็นว่ามันเอ๊ะนิดหนึ่งนะคืออย่างประการที่หนึ่งเนี่ยคือพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นสิริโกศลประการที่สองนี่พูดถึงระบบสุริยะพันโลกธาตุซึ่งสองข้อแรกเนี่ยเข้าใจได้อยู่ว่ามันเป็นส่วนที่เป็นทุกข์เป็นส่วนที่เป็นทุกขอริยสัจเป็นส่วนที่เป็นทุกขอริยสัจหมายความว่ามันยึดถือก็ได้ทุกเนี่ยนะทุกอริยสัจอริยสัจมีกี่อย่าง
0: อริยสัจ4ใช่ป่ะ
1: มี4อย่างเนาะมีอะไรบ้างอ่ะ
0: ทุกสมุทัยนิโรธมรรค
1: ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนาะอันนี้2อย่างแรกนี่คือทุกว่าเป็นเรื่องขันธ์5เป็นเรื่องของโลกทีนี้พอมาตั้งแต่ข้อที่3ประการที่3เนี่ยกสิณ10อย่างอภิไพยตนะ86อย่างหรือ8อย่างเนี่ยนะสัญญา4อย่างพวกนี้คือสมาธิหมดเลยอ่ะคือมันเป็นส่วนของทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาคือมรรคนั่นเองเป็นส่วนของมรรคมรรคก็ดับได้เหมือนกันนะแน่นอนในอริยสัจ4ทั้ง4อย่างดับได้หมดหมายถึง3อย่างแรกนะทุกสมุทัยแล้วก็มรรคเนี่ยดับได้หมดทุกสมุทัยและมรรคดับได้หมดแล้วก็ทุก2ข้อแรกส่วน3ประการที่3ถึง10ไม่ใช่สิต้องเป็นประการที่3ถึงประการที่8ที่9นะเป็นเรื่องของมรรคหมายถึงทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี่อันนี้ก็ดับได้เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่ตั้งเป็นข้อสังเกตนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วมรรคเนี่ยนะมันต้องทำให้เจริญเราต้องทำให้โมมากๆใช่ไหมพอเราทำมากๆเราจึงจะดับได้ หมายถึงว่าเราจะปล่อยวางสิ่งที่เป็นทุกข์ได้เราจะปล่อยวางสิ่งที่เป็นสมุทัยได้ตัวนี้ก็เลยตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นคำเฉลยมันจะมีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคำเฉลยอยู่ตรงนี้คีย์เวิร์ดของข้อความตรงท้ายประการที่1ประการที่2เนี่ยมันจะต่างกันกับประการที่3ถึง9นิดนึง1 2

0: สามถึงเก้านี่คือมาร์กนะ
1: ถูกค่ะ
0: ไม่ใช่เห็นความไม่เที่ยงของมาร์กนะแต่เห็นความไม่เที่ยงของสัตว์ผู้ได้มาร์กเหล่านั้น
1: คือจะไม่ได้เพ่งไปที่ธรรมะโดยตรงแต่เพ่งไปที่ผู้ปฏิบัติถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ไม่ได้เพ่งไปจุดที่เรียกว่ามาร์กคือทางโดยตรง
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งมาร์กที่คือทางเนี้ยก็ได้แก่สมาธิที่ยกมาแต่หัวข้อประการที่3ถึง9แต่เจาะจงเอาคนหรือสัตว์ที่ปฏิบัติในธรรมะเหล่านั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เนาะทำให้แต่จุดประสงค์มันจะได้เหมือนกันตรงนี้ว่าเราก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นในธรรมะที่เกิดขึ้นอันนี้มันจะมาสอดคล้องกันนะว่าแม้แต่พวงแพรเราก็เอาไปไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: พวงแพรเราก็ต้องทิ้งไว้อยู่ดี
1: เมื่อถึงฝั่งนิพพานแล้วถูกไหมเจ้าคะ
0: เจ้าบอกใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ขอไปนะจริงๆต้องเป็นข้อที่ประการที่4ถึง9นะ4ถึง9เพราะ1 2 3นี่ยังเป็นเรื่องของโลกนะ1นี่คือพระเจ้าแผ่นดินโกศล2นี่คือโลกธาตุถึงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์1,000โลกธาตุ3นี่คือพวกอภัสรพรหมแต่ว่า4ถึง9นี่เป็นสมาธิในรูปแบบต่างๆนั่นเองโอเค
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาในประการที่ในข้อที่30ในข้อที่30อันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าประเสริฐนิโกศลโดยตรงเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าสมัยหนึ่งเนี่ยพระเจ้าประเสริฐนิโกศลเนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอาการที่พระเจ้าประเสริฐนิโกศลตอนนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้แบบยกย่องพระพุทธเจ้าสุดๆต้องยกย่องสุดๆอันนี้คือเป็นช่วงท้ายสมัยพุทธกาลละที่พระเจ้าประเสริฐนิโกศลตอนนั้นก็อายุมากแล้วอายุมากแล้วแก่แล้วโดยการเข้าไปนี่ก็อธิบายไว้ตรงนี้แล้วก็ไปที่วัดเชตวันตอนนั้นเสร็จจากการรบในการรบนี่ก็คือไปรบกับพระเจ้าอาชาศัตรูก็คือตอนท้ายๆอ่ะนะของสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าอาชาศัตรูขึ้นครองราชต่อจากพระเจ้าพิมพิสารก็คือฆ่าพ่อละฆ่าพระเจ้าพิมพิสารละแล้วก็ขึ้นครองราชละทีนี้ฟังพระเจ้าประเสริฐนิโกศลเนี่ยก็ไม่แฮปปี้แหละเอ้าทำไมคุณทำอย่างนั้นน่ะก็เลยไปต่อสู้กันเพื่อที่จะแย่งชิงแคว้นกาสีเมืองพาราณสีมันจะมีตำบลหนึ่งที่แบบว่าให้เป็นบ้านสวยเอาไว้แล้วก็มายึดเอาไปอะไรโอ้ยก็เลยเป็นเรื่องราวมาทะเลาะกันน่ะ
1: โอเค
0: ก็ลบแล้วแพ้แล้วโอ้ยก็เลยแบบไม่สบายใจไม่แฮปปี้ไปหาอะไรที่จะให้แฮปปี้ดีกว่าก็เลยมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปจนถึงที่ที่ราชรถจะไปได้เสร็จแล้วก็เดินเท้าไปลงรถแล้วก็เดินเท้าไปแล้วถามพระที่นั่นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ไหนท่านหนึ่งพระรูปนี้สวดรูปนึงบอกเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ในวิหารหลังนั้นที่ปิดประตูอยู่มหาวพิธเนี่ยไปเฝ้าได้นะโดยเข้าไปเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยอย่ารีบด่วนเข้าไปให้เดินแบบธรรมดาธรรมดาอย่ารีบร้อนแล้วเสร็จแล้วก็ไปถึงระเบียงก็แกมขึ้นก่อน แล้วก็เคาะด้วยเล็บเอาเล็บเคาะประตูเบาๆพระพุทธเจ้าถ้าจะรับแขกท่านก็จะเปิดออกมานี่คือวิธีเข้าไปหาของพระเจ้าประเสริฐนิโกศล อันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัตินะของเวลาลูกศิษย์จะเข้าไปหาครูบาอาจารย์ในสายวัดป่านี่ก็จะทำอย่างนั้นแล้วก็แอมที่ประตูก่อนแล้วก็เคาะเบาๆถ้าท่านเปิดมาก็รับก็เข้าไปคุยกันอย่างนี้นะโดยพอพระพุทธเจ้าเปิดมาแล้วพระเจ้าเป็นสิ่งกุศลเนี่ยไปนวดเท้าคุณใจไปนวดเท้านวดเท้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบมับลงไปและซึ่งเป็นอาการที่แสดงถึงความเคารพแบบอย่างยิ่งนะการที่แสดงถึงความเคารพอย่างยิ่งตรงนี้ท่านใช้คำว่าเมตตาอย่างยิ่งในสรีระนี้นะเมตตาอย่างยิ่งนะความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งในสรีระนี้พระพุทธเจ้าใช้คำนี
1: ้อืมใช่ค่ะ
0: คือพูดถึงสรีระของพระองค์นั่นเองนะทำไมถึงทำความนอบน้อมอย่างนี้เห็นอำนาจประโยชน์อะไรเราก็เลยยกเรื่องคุณธรรมของพระพุทธเจ้า10ประการนี้ขึ้นมา10ประการนี้ขึ้นมาทำไมพระเจ้าประเสริฐนิโกศลถึงแสดงความนอบน้อม

0: ประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งในสรีระนี้อย่างนี้ท่านบอกงี้คุณใจเพราะความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูคือรู้คุณนะรู้คุณอะไรสิบประการที่จะพูดถึงต่อไปนี้กตเวทีคือการกระทำต่อทำยังไงก็ไปนวดขาแล้วก็กราบมับมับที่เท้าหลังกราบมับมับแล้วก็นวดเท้าอ่ะอย่างนี้แล้วก็จุ่มพิษด้วยนะทีนี
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: เข้าไปซบศีรษะพระเศียรของพระองค์เนี่ยลงไปที่เท้าของพระพุทธเจ้าจุ่มพิษแล้วก็นวดอันนี้คือแสดงความเขาเรียกว่ากตเวทีแสดงความนอบน้อมอย่างยิ่งด้วยเมตตาอย่างยิ่งในสรีระทำให้คุณมากตเวทีอย่างนี้ได้เพราะมีกตัญญูคือรู้คุณแล้วคุณอะไรสิบประการที่จะพูดถึงต่อไปนี้ประเด็นตรงนี้คือรูปแบบของการแสดงความกตัญญูกตเวทีคุณสนใจ
1: เจ้าค่ะ
0: กตัญญูคุณต้องรู้คุณก่อนว่าคนนั้นเขามีคุณอะไรแล้วกตเวทีคือกระทำต่อคุณมีอะไรบ้างสิบประการข้อแรกอันนี้คือเป็นคำของพระเจ้าพิเศษนิโกศลนะซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ประการแรกคือการปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนหมู่มากการปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเนี่ยคือให้คนหมู่มากเนี่ยดำรงอยู่ในอริยญาณธรรมคือสอนให้คนเป็นคนดีคุณใจสอนให้คนเป็นคนดีถ้าสอนเรื่องทำมาหากินคือไม่ได้ประโยชน์แค่ชาตินี้แต่พอสอนให้คนเป็นคนดีโอ้ไม่ได้ประโยชน์ไม่ใช่แค่ชาตินี้นะทำมาหากินก็ได้ด้วยยังรวมถึงชาติหน้าชาติต่อไปอะไรได้อีกด้วย
1: อัน
0: น
1: ี้
0: คืออริยญาณธรรมการปฏิบัติเพื่อประโยชน์คนอื่นแบบนี้โอ้นี่คือเยี่ยมมากนี่คือกตัญญูข้อที่หนึ่งการเห็นคุณของพระพุทธเจ้าในข้อที่หนึ่งข้อที่สองพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีศีลศีลชนิดที่เป็นศีลอันประเสริฐอริยญาณศีลเป็นศีลของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีศีลอันนี้เรารู้ละศีลนี่คือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาซึ่งหมายถึงความเป็นปกตินะศีลแปลว่าความเป็นปกตินี่คือกตัญญูในข้อที่สองกตัญญูแปลว่ารู้คุณนะคุณของใครคุณของพระพุทธเจ้าว่าไงนะคือศีลประการที่สองนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ประการที่สามเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงถือการอยู่ป่าอาศัยเสนาสนะที่เป็นราวป่าอยู่มาตลอดการช้านานแม้แต่การมาอยู่ในเมืองสาวัตถีเนี่ยก็ยังอยู่ในวัดเชตวันซึ่งก็ไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองแต่ว่ามาอยู่ในแนวขอบชานเมืองให้เกิดความสงัดก็ยินดีในเสนาสนะสงัดนั่นเองนี่เป็นความกตัญญูข้อที่สามรู้คุณของพระพุทธเจ้าในประการที่สามนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ประการที่สี่นั้นคือท่านสันโดษด้วยบริขารคือปัจจัย4และตามมีตามได้มียังไงได้ยังไงก็ยินดีตามนั้นการสันโดษสันโดษนี่ก็คือยินดีตามมีตามได้นะได้มายังไงก็ยินดีตามนั้นในปัจจัย4นี่คือความกตัญญูคือรู้คุณของพระพุทธเจ้าในประการที่4ประการที่5นั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ควรแก่เขาจะนำของมาถวายที่เราจะได้ยินกันนะในบทสวดเนี่ย
1: อ
0: ุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนอย่างนี้นะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ในผู้ที่ว่าปฏิบัติปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติควรเพื่อรู้ธรรมเป็นก็ออกจากทุกข์แล้วก็ควรที่ควรแก่การต้อนรับปาหูนายโยปาหูนายโยทักกินนายโยอัญชลีกาลินิโยนี่คือสี่ประการตรงนี้นี่คือในประการที่ห้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนแบบนี้กตัญญูส่วนข้อที่6พระเจ้าพิเศษนิโกศลรู้คุณของพระพุทธเจ้าคำว่ารู้คุณคือกตัญญูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ขูดเกลาอย่างยิ่งและได้ธรรมะนั้นเป็นเครื่องขูดเกลาอย่างยิ่งนั่นคือมักจะพูดเรื่องที่ให้เป็นไปเพื่อความสบายแห่งจิตมันจะเปิดโล่งให้จิตมันเปิดโล่ง คือธรรมะเรื่องความปรารถนาน้อยความสันโดษความสง่งานความไม่คลุกคลีการปรารภความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะได้หัวข้อธรรมะเหล่านี้อยู่ในจิตใจของท่านได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี่คือประการที่6คุณประการที่6ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าประเสริฐนิคนสนรู้จึงได้กระทำตอบคือกตเวทีด้วยความนอบน้อมในสรีระของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งนี่คือประการที่6ประการที่7นั้นได้พูดถึงเรื่องฌาน4เดี๋ยวรู้ว่าพระพุทธเจ้าได้ฌาน4ฌาน4มีฌาน1ฌาน2ฌาน3และฌาน4ฌานทั้ง4นะไม่ใช่แค่ฌาน4เฉยๆฌานทั้ง4ท่านได้ข้อนี้รู้คุณข้อนี้จึงแสดงออกด้วยความเมตตาในสรีระอย่างยิ่งเมตตาทางกายน้อมๆตรงนี้ข้อที่8ข้อที่9ข้อที่10เป็นเรื่องของวิชชา3วิชชา3วิชาในข้อที่8วิชา1คือการระลึกชาติก่อนพบก่อนได้หลายประการเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณแต่คือบรรลุรู้อดีตอะของตัวเองนะชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างนะส่วนในประการที่9วิชาที่2ก็คือจุตูปปาตญาณรู้การตายและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายเราว่าสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอะไรมาดีไม่ดียังไงแล้วจะไปเกิดที่ไหนดีไม่ดียังไงอันนี้ท่านรู้ส่วนข้อที่10ก็คือวิชาที่3เป็นการทำอสวะให้สิ้นโดยมีสมาธิและปัญญาเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติสมดุลกันในลักษณะที่อสวะจะเกิดไปไม่ได้เรียกว่าอสวะขยายานในการรู้ที่ว่าอสวะจะดับไปรู้คุณของพระพุทธเจ้าว่าท่านมีวิชาสามอย่างนี้เนื่องจากพระสิริโกศลรู้จึงทำให้มีแสดงความนอบน้อมในสรีระที่ประกอบด้วยเมตตาหมายถึงว่าแสดงความนอบน้อมด้วยเมตตาในสรีระของพระพุทธเจ้าโดยการมานวดมาซบเท้ามาจูบที่เท้าของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพอแสดงความกตัญญูกตเวทีในที่นี้อย่างนี้แล้วก็ลากลับพระเจ้าเป็นนิโคสันก็ลากลับลากลับนี่คือหมายถึงว่าอาจจะเป็นทางที่ท่านไปรบมาแล้วจะกลับวังแล้วก็เลยมาแวะหาพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็กลับวังต่อไปน่าจะเป็นอย่างนั้น
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็คือโกศลสูตรที่สอง
1: เจ้าค่ะ
0: โกศลสูตรที่สองก็หมดวักนี้พอดีวันนี
1: ้จะ
0: เป็นพระสูตรที่30ในทัสสนิบาตนั่นเองเจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าจบกันด้วยทุติยะโกลสูตรที่ว่าด้วยพระเจ้าประเสนที่โกศลที่ได้เสด็จมาเคารพพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดด้วยความกตัญญูกตเวทีนะเจ้าค่ะ
0: เ
1: พื่อการที่จะมาถึงก็กราบพระบาทซบพระศพพระเศียรลงไปที่พระบาทแล้วก็จุมพีชอย่างสูงสุดแบบเคารพสูงสุดนะเจ้าคะสำหรับเวลาในรายการวันนี้ก็คงจะหมดแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะจะทำคงจะได้เสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพียงเท่านี้คือมาถึงพระสูตรที่30อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะคะก็ขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์นะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ร่วมกันกราบลาพระอาจารย์ด้วยความขอบพระคุณยิ่งเช่นเดียวกันที่ท่านได้มาสาธยายหรือสักษาพระสูตรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันอย่างแจ่มกระจ่างอีกหลายพระสูตรทีเดียวขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะสำหรับเสาร์นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
6: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
4: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เช้าวันนี้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงสนามบินเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ในช่วงเช้าโดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซจำนวน400ชุดสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์พื้นที่ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอโดยในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์รับมวลน้ำจากอำเภอลาดยาวทำให้น้ำเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งก่อนระหว่างและหลังเกิดภัยในทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพชรไทยเกิดโชติสวท.นครสวรรค์รายงาน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีเกิดเหตุสายไฟฟ้า750โวลต์ลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน
8: นายกาดพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุสายไฟฟ้า750โวลต์ลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินพบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุถูกเบียดและเสียดสีขณะรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเป็นเวลานานส่งผลให้ชนวนหุ้มสายไฟด้านนอกชำรุดและเกิดความร้อนสะสมจนลัดวงจรซึ่งผู้รับสัมปทานได้ซ่อมแซมและเปิดให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นรฟม.ได้กำชับผู้รับสัมปทานตรวจเช็คสภาพสายไฟฟ้าตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินรวมถึงขยายผลสั่งการให้ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีม่วงสายสีเหลือง แม่สายสีชมพูเข้าดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกนพศรแก้วคำรายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดินหน้า2นโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการและข้อเสนอเชิงนโยบายปรับการทำงานยืดหยุ่นมุ่งผลสำเร็จ
9: นายวิทวัฒน์ตัญจมวัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบนโยบายและแนวทางการทำงานให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยกล่าวว่าการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากนี้จะเดินหน้าภายใต้2นโยบายหลักคือการขับเคลื่อนนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการนำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับที่1ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปสู่การปฏิบัติซึ่งมีข้อเสนอสำคัญ6ด้านครอบคลุมการปฏิรูปหลักสูตรและระบบการเรียนรู้การพัฒนาครูการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนการยกระดับมาตรฐานการวัดผลและภาพลักษณ์อาชีวศึกษาการนำปัญญาประดิษฐ์และระบบข้อมูลมาใช้ตลอดจนการพัฒนาระบบงบประมาณเพื่อพัฒนากำลังคนโดยให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเองและจัดทำแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนพร้อมเน้นย้ำการบริหารองค์กรให้มีความยืดหยุ่นเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นมุ่งผลสำฤทธิ์และสื่อสารอย่างชัดเจนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ครับ3ตุลาคม2569แรม7ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ตาสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับพบกันเป็นประจำเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819-891 GHz รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด้วยรวมไปถึงหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Live Fan Page ตอนนี้เพจข่าวยามเช้าไลฟ์สดให้ได้รับชมกันแล้วเข้ามาติดตามพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้ว
0: ัน
1: นี้อยู่กับพี่บุญประกอบอกกลิ่นด้วยนะครับแล้วก็ทางทีมงาน New Media พี่ฟิวพี่โบ๊ทพี่แดนครับ
0: ค่ะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็บอกกันด้วยว่าตอนนี้แต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีการอัปเดตสภาพอากาศกันนะคะน้ำท่วมเป็นยังไงฝนตกเป็นยังไงนะคะสภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะเข้ามารายงานตัวเช็คอินกันด้วยนะ
1: ครับผมตอนนี้ก็เริ่มมีทยอยทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีพี่นิคมนะครับพี่สมพรพี่รจนานะครับพี่เจษฎาพงศ์นะครับพี่วรรณชัยนะครับเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับ
0: พี่รจนาบอกว่าแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากเลย
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากครับ
0: กำลังใจของพวกเราเนาะ
1: ใช่ในยามเช้าแบบนี
0: ้ไม่เป็นการปลุกพวกเราหน่อย
1: ใช่ไม่เราก็ต้องปลูกคุณฟัง
0: เรา
1: ฟังเราด้วยใช่
0: ถึงแม้ว่าสภาพอากาศในตอนนี้จะทำให้เราอ่อมก็ตาม
1: เราหันไป
0: คุณหันไปสิค
1: ุ
0: ณหันไปไม่เจออะไรเลยเพราะว่าเป็นไอน้ำเกาะหน้าต่างแล้วเต็มไปหมดเพราะว่าอากาศไงคะ
1: ใช่
0: ข้างนอกก็เป็นชื้นๆเนาะข้างในก็เย็นมาอัปเดตสภาพอากาศกันหน่อยละกันเพราะมีการอัปเดตหรือว่ามีการคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าจนถึงวันที่8ตุลาคมเลยนะคะ8ตุลาคมมันเกิดดิฉันเอง
1: เอ้าหรอโอ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าแต่อีกตั้ง1อาทิตย์แล้วเดี๋ยวรออีกนิดนึง
0: อ่ะนะคะในช่วงตั้งแต่วันนี้แล้วกันนะคะประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนที่ประเทศไทยนั่นแหละอ่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่7ประเทศไทยตอนบนก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือภาคอีสานเนี่ยหลังจากนั้นก็จะมีการส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลผลกระทบที่จะมีนั่นก็คือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคใต้เนี่ยนะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนช่วงวันที่8ตุลาคมนะคะประเทศไทยตอนบนก็ฝนเริ่มลดลงละนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะคะส่วนในช่วงวันที่2ถึง8ตุลาคมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงด้วยและถ้าจะสังเกตดูเนี่ยเวลาที่เราพูดในเรื่องของการพยากรณ์อากาศหรือว่าข้อมูลฝนฟ้าเนี่ยเราก็จะรวบมาให
1: ้
0: เพราะจริงๆก็เป็นดำริของท่านนายกด้วยนะคะที่บอกว่าเรื่องของการพยากรณ์อากาศหรือฝนฟ้าเนี่ยก็ให้อธิบายให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆจะได้หลบฝนหลบฟ้ากันได้ง่ายเนาะนะคะ
1: ตกแค่ไหนอะไรยังไง
0: ตกพื้นที่ไหนบ้างนะคะมีอัปเดตไห
1: ม
0: ม
1: ี
0: อ
1: ั
0: ปเดตอีกไหม
1: มีรายวันนิดนึงนะครับรายวันเนี่ยก็คือในรายภาคเนี่ยภาคเหนือเนี่ยวันนี้ฝน 20% นะแล้วก็แต่ก็มีฝนอยู่นะครับภาคอีสานฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งฝน 30% ภาคกลางฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งฝน 40% นะครับภาคตะวันออก 40% เหมือนกันฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งเช่นเดียวกับกทม.ปริมณฑลวันนี้ 40% ใต้ฝั่งอ่าวไทยก็ 40% เหมือนกันส่วนอันดามันวันนี้เยอะหน่อย 60% ของพื้นที่นะ
0: ก็เรียกว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะคะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเรียกได้ว่าทั่วประเทศเลยนะแต
1: ่
0: ว่ามากน้อยแตกต่างกันออกไปเนาะนะคะ
1: ครับผมทีนี้พูดถึงเรื่องของภัยต่างๆเนี่ยอย่างช่วงนี้เองเนี่ยน้ำท่วมหลายพื้นที่เนอะแม้ว่าอย่างของกรุงเทพมหานครเองในโซนของคลองจันโซนบางกะปินะครับคือหาร่มกล้าวลาดกระบังเนี่ยคงต้องจับตากันอยู
0: ่
1: ในส่วนของภาคอื่นๆเหมือนกันน
0: ะ
1: ราชบุรีนี่ก็ช่วงนี้ท่วมหนักอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็หลากหลายพื้นที่เลยซึ่งส่วนหนึ่งที่เขาพูดคุยกันอยู่ในตอนนี้คือการเรื่องของการเยียวยาแล้วก็เร่งฟื้นฟูในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเองท่านก็บอกว่าจากการติดตามสภาพอากาศในช่วงนี้เนาะแนวโน้มฝนเนี่ยในภาคกลางกับกทม.เนี่ยจะลดลงทำให้สถานการณ์บางพื้นที่เนี่ยเริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำสะสมเนาะแล้วก็น้ำในลำน้ำต่างๆส่วนภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นนะเหมือนที่เราบอก เนี่ยอันดามันฝน 60% วันนี้เนาะแล้วก็กำชับให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเตรียมพร้อมเชิงรุกนะครับแล้วก็โดยใช้ข้อมูลจากที่เขามีการคาดการประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเอาไว้เนาะมาเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องกลต่างๆเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้ท่านนายกเองก็มีการสั่งการสำหรับพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมอยู่นะตรึงกำลังช่วยประชาชนเร่งสูบระบายน้ำซะส่วนจังหวัดที่เริ่มคลี่คลายเนี่ยก็เข้าสู่การฟื้นฟูทำการบิ๊กคลีนนิ่งกันไปซ่อมแซมถนนสะพานระบบไฟฟ้ากันไปนอกจากนี้เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยท่านนายกก็มีการกำชับสื่อสารให้ชัดเจนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเขามีการทำประกันภัยพิบัติให้นะครับซึ่งแต่ถ้าเป็นกรณีที่เกิดคือมันเริ่ม1ตุลาคมแต่ถ้ากรณีเกิดภัยพิบัติก่อนหน้านั้นก็คือก่อน1ตุลาคม69ให้ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์เดิมส่วนเหตุภัยที่เกิดขึ้นก็คือตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปจะเข้าสู่แนวทางการช่วยเหลือภายใต้ระบบประกันภัยพิบัตินะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยทางปภ.เขาพร้อมที่จะขับเคลื่อนในการที่จะให้ทางทั้งจังหวัดเองศูนย์ปภ.เขตเองหน่วยงานต่างๆเองติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยฝนจะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้ในระยะต่อไปอย่างที่บอกไปก็เตรียมพร้อมกันนะครับทีนี้ในส่วนของ
0: นโยบาย
1: ระบบประกันภัยพิบัติ
0: มาดูกันบ้างดีกว่านะคะว่านโยบายประกันภัยพิบัตินี่คืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ต่อเนื่องจากที่น้องต้นพูดเมื่อสักครู่นี้เลยเมื่อมีภัยพิบัติหรือว่าพิบัติภัยเกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยของเราจริงเขาก็มีงบประมาณที่จะมาเยียวยาในส่วนนี้มาดูกันค่ะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขามีมติเห็นชอบกันแล้วนะคะในการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติเพื่อเป็นการยกระดับการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติของประเทศคือพูดง่ายๆว่าณตอนนี้นะจะมีการเขาเรียกว่ายกระดับการดูแลประชาชนเยียวยาหลังภัยนะคะสู่บริหารการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยนะภัยพิบัติทั้งหมด3ประเภทประเภทที่1ก็คือน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวโดยเริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ก็คือ1ปีจะมีการต่อประกันภัยทุกปีทีนี้มาดูกรมธรรม์กันบ้างค่ะรายละเอียดมีแบบนี้นะมี2อย่างก็คือ1คุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุดเลย 100,000 บาทอันนี้สูงสุดนะแต่ว่าต้องไปดูอีกทีนึงว่าแต่ละครัวเรือนเนี่ยมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเข้าหลักเกณฑ์อะไรนะคะ 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งกรณีอุทกภัยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทกรณีวาตภัยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 ส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทแล้วก็กรณีแผ่นดินไหวเนี่ยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทแล้วก็กรณีมีภัยน้ำล้อมด้วยนะถ้าเกิดว่าถูกอาศัยที่อยู่อาศัยเนี่ยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วัน
1: ร
0: ับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนมาดูอันที่2คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนซึ่งท่านนายกเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าการดำเนินโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้นนะแต่ว่าทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องของการจัดการภัยพิบัติของประเทศจากการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้าเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่การตรวจสอบแล้วก็รับค่าสินไหมทดแทนได
1: ้
0: ตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่แหละให้มาศึกษาเงื่อนไขกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดเลยเพื่อที่จะไปบอกผู้คนในชุมชนนะคะบอกประชาชนของตัวเองได้ว่าเออมันมีวิธีการทำยังไงจะต้องทำอะไรบ้างนำไปชี้แจงสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยภาษาบ้านๆภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจง่ายทั่วถึงเพื่อให้ทุกครัวเรือนเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ประโยชน์ของโครงการนี้ได้อย่างทั่วถึงนั่นเองน้องต้นจริงๆแล้วเรื่องหลายๆคนเนี่ยก็มีข้อสงสัยเออทำไมราชการทำไมต้องใช้ภาษาราชการบางทีมันเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือว่าระเบียบต่างๆด้วยนะคะ
1: ความถูกต้องด้วยอะไรด้วยนะ
0: แต่ว่าถ้าในเรื่องของการสื่อสารแค่ให้รับรู้สร้างความเข้าใจเราย่อยให้ได้อยู่แล้วมาฟังรายการเราคนก็เข้าใจเยอะนะคุณดูจากคอมเมนต์สิไม่เราอ่านผิดอ่านถูกจริงๆนะ เขามอนิเตอร์ให้เราหมดเลยน่ารักมากนะคะขอบคุณมากเลย
1: ครับทุกท่านนะครับอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องอันนั้นเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
0: ฉันจิบน้ำนิดนึง
1: ได้อีกอันนึงระหว่างจิบน้ำอีกอันนึงก็คือสำหรับใครที่น้ำท่วมในช่วงนี้เนี่ยนะครับผมซึ่งเกิดเหตุน้ำท่วมในช่วง15พฤษภาถึง30กันยายน69สามารถขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกรณีที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะได้แล้วซึ่งปภ.เขาเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมสะดวกเลยผ่านแอปทางรัฐนะเปิดไปตั้งแต่เมื่อวาน 8:00 น.ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดรวมถึงกทม.โดยสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยในช่วง15พฤษภาถึง30กันยายน69นะครับสามารถเข้าแอปทางรัฐเนอะเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีเหมือนระบบยื่นคำร้องเข้าไปได้เลยสามารถเข้าไปยื่นคำร้องได้เลยนะครับในกรณีที่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้4กรณีนะครับก็คือ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2คือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนพูดง่ายออกไปไหนไม่ได้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติตั้งแต่อาจติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปและ4คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในอาคารสูงน้ำท่วมไม่ถึงแหละแต่ว่าส่งผลกระทบก็คือน้ำท่วมไม่ถึงแต่ถูกล้อมออกไปไหนไม่ได้อยู่ดีติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปถ้าเข้าข่าย4กรณีนี้สามารถยื่นได้โดยครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานคร65จังหวัดเดี๋ยวไล่ให้ฟังเลยจริงๆก็เกือบทั้งประเทศ
0: เกือบทั้งประเทศนะ
1: แต่ว่าเป็น65จังหวัดนี้กระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยะโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีและอุบลราชธานีรวมถึงกทม.นะครับซึ่ง65จังหวัดและกทม.ที่บอกไปเมื่อสักครู่เมื่อกี้เรียงตามตัวอักษรเลยนะสามารถยื่นเรื่องได้ผ่านแอปทางรัฐหรือถ้าใครบอกว่าเอ้ยไม่สะดวกในการใช้สมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชันท่านไปยื่นเรื่องกับคำร้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตกทม.ได้นะครับโดยผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือเนี่ยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคือสมมติอ่ะท่านอยู่จังหวัดนี้สมมตินะท่านอยู่จังหวัดนี้แต่ปรากฏว่าจังหวัดนี้เนี่ยในอำเภอของท่านเขาไม่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตให้การช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินท่านก็รับไม่ได้นะโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ราคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านนะบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินก็ได้หรือว่าที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆที่ไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามก็สามารถยื่นเรื่องได้
0: อีกนิดนึงนี่คุณรับได้แล้วนะ65จังหวัดคุณรับได้แล้วนะก็ไก่ถึงฮอนองฮูกเลยนะ
1: 65จังหวัดจากประเทศเรามี76จังหวัดกับอีก1กทม.
0: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้แอปทางรัฐผ่านไปแล้วกรุงเทพมหานครคนกรุงเทพมหานครก็สามารถเขาเรียกว่าแจ้งได้ผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูเหมือนกันนะคะก็คือเป็นการยกระดับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมโดยจันเชนยชนันวงสวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนั่นเองคือท่านอาจารย์เชนเนี่ยก็นำทีมเลยบอกว่ากรุงเทพมหานครจริงๆเขาก็เปิดตัวทัฟฟี่ฟองดูมานานแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆหนึ่งฟีเจอร์นั่นก็คือทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมคือมีความร่วมมือกัน5หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นอว.กลาโหมแรงงานพม.เองหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเขาบอกว่านำร่อง7พื้นที่จังหวัดนะกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็กาญจนบุรีเขาบอกว่าคือหน่วยงานในตอนนี้นะมีความ ขาเรียกว่าบูรณาการกันเพื่อให้ความพร้อมที่จะบริการกับประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถไปแจ้งได้ว่าเราจะแจ้งให้มาช่วยซ่
1: อม
0: ช่วยสร้างหรือว่ามีอะไรที่มันจะสู้น้ำท่วมได้บ้างโดยอย่างเช่นกระทรวงแรงงานเนี่ยเปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดก็เข้าไปได้ไปดูว่าจุดตรงที่เราเราอยู่เนี่ยมันจะต้อง
1: มา
0: ซ่อมแซมได้ไหมแล้วก็ได้จัดชุดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ยานพาหนะที่เสียหายจากอุทกภัยฟรีด้วยนะคะดิฉันเห็นในโซเชียลมีเดียน่ะมีครอบครัวหนึ่งคุณพ่อพยายามจะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเองเนี่ยคือก็อันตรายนิดนึงแหละว่าน้ำยังไม่ลดเท่าไหร่ไฟช็
1: อ
0: ตคุณพ่อก็คือตะโกนเลยบอกว่าให้ลูกสับคัตเอาท์แล้วก็อย่าลงมานะ
1: อ
0: ู้แต่คุณลูกก็คือใจเด็ดมากก็คือไปดึงคุณพ่อออกมาเลยต่อจริงๆไม่ควรนะสับคัตเอาท์ก่อนนะคะแล้วค่อยหาผ้าแห้งผ้าอะไร
1: ม
0: าช่วยกันเอามาดูทางด้านของกระทรวงพม.กันนะพม.ก็คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการส่งเครือข่ายอาสาสมัครพ
1: ม.
0: ลงพื้นที่สำรวจเลยเขาเรียกว่าปูพรมสำรวจเลยช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้อย่างเช่นที่น้องต้นบอกถ้าจะเข้าระบบ
1: ไม่ถนัดนะ
0: นู่นนี่นั่นนะแอปพลิเคชันก็ลงไปนะคะหรือว่าจะโทรเข้าไปถามที่พม.1300ก็ได
1: ้
0: เช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการมากันหน่อยนะกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าอวนี่ก็จะมีเด็กๆอาชีวะนะเข้ามาซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เช็คสภาพยานพาหนะให้กับประชาชนด้วยก็คือนำร่องไปแล้วนะคะ9จังหวัดผ่านสถาบันอาชีวศึกษา28แห่งก็คือนำระบบ Traffic Fondue นี่แหละมาช่วยนะคะซึ่งประชาชนก็สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Traffic Fondue ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมได้โดยค้นหาคำว่า Assign นะมีตัว Add ข้างหน้า Assign Traffic Fondue เลือกเมนูซ่อมสร้างสู้น้ำแล้วก็เลือกประเภทบริการข้างในนะว่าเราจะขอรับบริการอะไรแล้วก็จากนั้นก็รอประสานงานโดยระบบเนี่ยจะจับคู่กับตำแหน่งก็คือมี GPS ด้วยนี่จับคู่เลยว่าเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็มีใบสรุปขอรับการบริการให้ด้วยนะคะเฮ้ยทันสมัยมากนะแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้นะ
1: พี่ฟองดูเนี่ยจริงๆหลายหน่วยงานก็เริ่มเอามาใช้กันเยอะแล้ว
0: ก็มีทั้งแอปทางรัฐเนาะย้ำแต่ทางฟองดูนะคะ
1: นะครับอ่ะไปดูเรื่องของสถานการณ์เล็กๆน้อยๆสักนิดนึงของการเตือนภัยกันสักหน่อยนะครับปภ.เขาเตือน10จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็กทม.มาเพราะว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าเขาติดตามเรื่องของสถานการณ์จากเขื่อนเจ้าพระยาเนอะเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ของจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดเนี่ย 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีน้ำจากลำน้ำสาขาสมทบมาอีกทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยสูงขึ้นเขื่อนเจ้าพระยาเขาเลยต้องอัดระบายน้ำในอัตรา 2,200 ถ
0: ึ
1: ง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำในระดับนี้เนี่ยจะส่งผลให้พื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนอะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเนี่ยน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ40เซนถึง70เซนนะโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ริมน้ำของอยุธยาที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทส่วนอ่างทองเนี่ยที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยอำเภอเมืองอ่างทองสิงห์บุรีที่อินบุรีพรมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนชัยนาทที่อำเภอสัพพยานะครับแล้วก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในคันกั้นน้ำนะครับนอกจากนี้เขามีการประสาน10จังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยแหละอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็กทม.ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดใครที่มีแพริมน้ำหรือประกอบกิจการริมน้ำริมน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอความร่วมมือติดตามระดับน้ำและประกาศถ้าเขาบอกให้ขนย้ายของขึ้นที่สูงก
0: ็
1: ขนย้ายนะขนย้ายที่นี้คือหมายถึงว่าเพิ่มจากระดับเดิมที่มันเคยอยู่นะครับเพิ่มขึ้นมานะถ้าอยากจะแจ้งเหตุก็ปภ1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ถ้าเกิดเขามีการเตือนปักธงแดงอะไรไปแล้วเนี่ยก็ต้องฟังนิดนึงเนาะนะคะดูในโซเชียลก็คือพ่อแก่แม่แก่ไม่ยอมย้ายก็เลย
1: คือเข้าใจว่าทุกท่านรักบ้าน
0: ใช่
1: นะทุกท่านรักบ้านแล้วก็ห่วงว่าเอ้ยเดี๋ยวพอทิ้งของไปหรืออะไรยังไงเนี่ยเอ้ยขดโจรจะมาไหมอะไรจะมาไหมอะไรแบบนี้นะครับแต่จริงๆเราต้องคำนึงถึงชีวิตด้วยเนอะแล้วก็รวมไปถึงการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีของหน่วยงานต่างๆด้วยเขาเลยอยากจะให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะเก็บของสำคัญและอพยพไปจุดศูนย์พักพิงก่อนอะไรแบบนี้ครับ
0: เดี๋ยวตอนนี้นะคะเรา นี่มีหลายๆคนเลยนะคะเขาก็ทักทายกันเข้ามานะอย่างเช่นเขาบอกว่าคุณทองพูนบอกว่าผู้เตยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ
1: ์ครับ
0: 891 AM นะAM 891ชัดเจนมากนะคะแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: หลายๆที่เลยนะหลายๆพื้นที่ที่เขาบอกมาแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าอยุธยาน้ำขึ้นค่ะขึ้นตลอดเลยอยุธยาเนี่ยก็จะมีโบราณสถานนะคะที่เราควรจะต้องดูแลแล้วก็บูรณะด้วยนะคะ คุณรวีสุการสวัสดีค่ะ
1: คุ
0: ณส
1: ุ
0: เมธแฟนตัวยงฟังทุกวันขอบคุณค่ะคุณมาลีสวัสดีน้องต้นน้องไอนะคะสัญญาณวิทยุชัดแจ๋วสัญญาณเพจก็ชัดแจ๋วด้วย
1: ขอบคุณครับ
0: เราเนี่ยนะทั้งไม่ว่าจะเป็นอนาล็อกนะหรือว่าจะเป็นดิจิตอลนะได้หมดเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: คุณประกิตดิฉันขอนิดนึงคุณประกิตน้ำท่วมฝนตกแดดออกไอสวยเสมอ ไม่พูดไม่ได้
1: เอาเถอะโอเค
0: มาดูอีกข่าวหนึ่ง
1: ไหนๆก็พูดถึงเรื่องความสวยความงามแต่อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสวยความงามแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเร
0: ื่อง
1: เงินเรื่องทองนะก็ต้องเป็นของคู่กันเหมือนกันนะครับซึ่งทางธนาคารออมสินเองเขาชวนมาเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งครับบัญชีเดียวเนี่ยทั้งออมทั้งจ่ายสะดวกและรับดอกเบี้ยสูงดอกเบี้ยสูงเท่าไหร่ดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับและถ้ายอดเงินฝากเกิน 10,000 บาทขึ้นไปก็รับดอกเบี้ยไปเลย 0.35% ต่อปีและรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยซึ่งเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะที
0: ่
1: มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ํา1บาทนะครับไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดสามารถออมได้ง่ายใช้สะดวกได้ดอกเบี้ยสูงแล้วก็ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะ1บาทก็เปิดบัญชีได้แล้วนะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองทางลูกค้าเดิมของออมสินแล้วก็ลูกค้าใหม่เนี่ยสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะว่าธนาคารออมสินเองธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะใครที่อยากจะเปิดบัญชีดิจิตอลเซฟวิ่งหน่อยออมเงินกันหน่อยเนอะไม่อยากเก็บเงินสดไว้กับตัวเองอะไรแบบนี้ไปเก็บในบัญชีธนาคารแค่1บาทก็เปิดบัญชีได้นะ
0: เดี๋ยวเราไปพักฟังตีของร้องข่าวกันสักครู่นะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเรา2คนในข่าวยามเช้าค
1: ่
0: ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยพระราชทานอาหารสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำสิ่งของพระราชทานไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในยามที่ประสบภัยแบบนี้ครับซึ่งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งและจัดกำลังพลนำอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับในพื้นที่ของหมู่บ้านการเคหะร่มเกล้าอาคารที่11ถึง21ที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับโดยครับตำรวจตระเวนชายแดนได้ร่วมกับตำรวจน้ำนำเรือครับลำเลียงสิ่งของพระราชทานซึ่งก็ประกอบด้วยอาหารปรุงสำเร็จ 1,000 กล่องน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงที่ประสบภัยครับยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือครับพี่น้องประชาชนครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีชู3แนวทางขับเคลื่อนซีโร่คอร์รัปชันปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดย้ำคนสุจริตต้องไม่เสียเปรียบพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนครับที่ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุม Impact เมืองทองธานีโดยครับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั้นไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศเฉพาะจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นนะครับแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อภาครัฐผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและนักลงทุนต่อกติกาของประเทศครับเมื่ออำนาจรัฐนั้นถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็ย่อมที่จะกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถจะซื้อหาได้ด้วยเงินครับแต่ต้องเกิดจากการสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาซึ่งในการปราบคอร์รัปชันของรัฐบาลนั้นต้องมีหลักที่ชัดเจนครับคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดครับโดยหลักการดังกล่าวนี้นะครับต้องใช้กับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนด้วยครับทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนพร้อมระบุนะครับว่าทั้ง3หลักมีเป้าหมายเดียวกันครับก็คือซีโร่คอร์รัปชันหรือว่าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันครับและทำให้คนที่สุจริตนั้นไม่เสียเปรียบโดยคนที่ไม่จ่ายเงินสินบนต้องได้รับบริการตามสิทธิ์ธุรกิจที่ไม่ซื้อเส้นสายต้องสามารถจะแข่งขันได้และข้าราชการน้ำดีที่ปฏิเสธคำสั่งมิชอบต้องได้รับความคุ้มครองครับทั้งนี้ครับทางฝากฝั่งของรัฐบาลนั้นก็พร้อมให้ประชาชนติดตามและประเมินผลจากผลงานเลยนะครับว่าโอกาสการทุจริตในระบบราชการนั้นลดลงหรือไม่ส่วนเรื่องการตรวจสอบดำเนินไปได้ดีขึ้นหรือไม่และเมื่อพยานหลักฐานไปถึงผู้มีอำนาจรัฐบาลสามารถดำเนินการได้ตรงไปตรงมาหรือไม่พร้อมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ความสุจริตเป็นกติกาที่สามารถจะใช้ได้จริงและให้คนที่ทำถูกต้องนั้นมีโอกาสจะก้าวหน้าในประเทศไทยที่จะปลอดการคอร์รัปชันต่อไปนั่นเองล่ะครับ มาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับเรื่องการเตรียมรับมือฝนตกหนักในภาคใต้กันบ้างนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนหนักภาคใต้5ตุลาคมนี้หรือว่าวันจันทร์นี้แล้วนะครับคาดจะหนักขึ้น10ถึง12ตุลาคมย้ำต้องเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารยารักษาโรคเน้นศูนย์พักพิงต้องได้มาตรฐานปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็เปิดเผยนะครับว่าในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการหารือถึงสถานการณ์น้ำทั่วประเทศครับว่าตอนนี้ไม่มีฝนมาเติมเป็นจำนวนมากทำให้สถานการณ์นั้นคาดว่าจะดีขึ้นและตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนะครับหรือว่าวันจันทร์นี้นั้นฝนจะก่อตัวมากขึ้นและหนักขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ครับซึ่งก็ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับอะไรที่ขาดก็ให้เตรียมไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอาหารจำเป็นยารักษาโรคและศูนย์พักพิงครับที่เน้นย้ำว่าศูนย์พักพิงนั้นต้องไม่ใช่แค่ที่ซุกหัวนอนแต่ศูนย์พักพิงนั้นต้องเป็นที่ที่เราขอความร่วมมือให้ประชาชนย้ายออกมาอาศัยเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับซึ่งทางนายกครับได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดใส่ใจในเรื่องของศูนย์พักพิงให้มีมาตรฐานที่ประชาชนนั้นนอนได้ประชาชนต้องมีอาหารการกินมีเครื่องนุ่งห่มที่พร้อมนอนนะครับที่สำคัญที่สุดครับต้องมีห้องน้ำที่สะอาดอันนี้สำคัญเลยครับโดยจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสถานการณ์ยังดูน่าเป็นห่วงครับขึ้นสีแดงสีส้มแต่ทั้งหมดนี้ครับเป็นเพียงการคาดการณ์ซึ่งก็ต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองล่ะครับและจากเรดาร์พยากรณ์อากาศนะครับตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปเลยครับถึงจังหวัดนราธิวาสทั้งภาคใต้14จังหวัดเลยนะครับมีความหนาแน่นของฝนมากและตั้งแต่วันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้ก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆครับโดยในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนั้นและฝนนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะหนักขึ้นเรื่อยๆในช่วงของวันที่10ถึง12ตุลาคมครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่านี่คือการพยากรณ์ส่วนในส่วนของภาคกลางและภาคเหนือนั้นยังไม่เห็นปริมาณฝนที่มากซึ่งช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ก็ขอให้เป็นไปตามคาดการครับเพื่อที่การทำกิจกรรมในทุกด้านเพื่อประโยชน์ของประเทศนั้นจะเป็นไปด้วยความราบรื่นนั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำท่วมครับยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับได้ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมซึ่งเป็นความร่วมมือนะครับจาก5หน่วยงานซึ่งก็มีกระทรวงอว.เองกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงพม.และกระทรวงศึกษาธิการครับรวมไปถึงกรุงเทพมหานครครับซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครับโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมซึ่งก็จะเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบครับและรวดเร็วโดยมีการนำร่องในพื้นที่7จังหวัดแล้วนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้นะครับผมแต่ละหน่วยงานก็มีความพร้อมในการให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนครับโดยฝากฝั่งกระทรวงแรงงานครับได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดและมีการจัดชุดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากอุทกภัยแบ

ประชาชนครับโดยขณะนี้ครับได้เริ่มนำร่องแล้วใน9จังหวัดผ่านสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งครับซึ่งการนำระบบของ Traffy ฟองดูมาใช้นั้นจะช่วยให้อาชีวศึกษาสามารถจะเข้าถึงจุดเกิดเหตุและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนครับการใช้งาน Traffy ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับท่านค้นหาคำว่าแอสไซน์นะครับแล้วก็ Traffy ฟองดู TRFFYFONDUE ครับ Traffy ฟองดูเลือกเมนูนะครับซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมจากนั้นพี่น้องประชาชนครับเลือกประเภทการขอรับบริการนะครับการให้บริการพร้อมนะครับระบุรายละเอียดความช่วยเหลือที่ท่านต้องการจากนั้นก็รอการประสานงานครับโดยระบบนั้นจะทำการจับคู่ตำแหน่งกับจุดบริการของหน่วยงานที่ใกล้ที่สุดครับพร้อมส่งใบสรุปการขอรับบริการและแจ้งเตือนสถานะการทำงานผ่านไลน์ตั้งแต่ที่มีการเริ่มรับเรื่องนัดหมายจนถึงซ่อมแซมเสร็จสิ้นเลยล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับไปดูกันที่พี่น้องกลุ่มเกษตรกรกันบ้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยในพื้นที่54จังหวัดครับค่อนประเทศครับพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ในปี2569และเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับว่าขณะนี้ครับด้านพืชนั้นได้รับผลกระทบ54จังหวัดก็กินพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่เกษตรกรครับได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายซึ่งก็ส่วนใหญ่ครับเป็นนาข้าวโดยมีการสำรวจนะครับพบพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและมีการให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาทครับทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการกำชับทุกหน่วยงานนะครับให้เร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยทางกรมชลประทานก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนบริหารจัดการน้ำครับและมีการเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำมีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืช นะครับก็ได้แก่ข้าวครับไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักก็ไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์นะครับได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรนะครับประมาณ 35,000 รายมีสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวเลยครับซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการเตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจะไปมอบให้กับเกษตรกรในการฟื้นฟูอาชีพหลังจากน้ำลดและสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัตินั้นก็สามารถจะแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยครับส่วนด้านปศุสัตว์และประมงครับก็ไปแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปครับพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดด้วยครับยังอยู่กันที่เรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมและการเฝ้าระวังครับปภ.เตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำอาจจะส่งผลกับพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้มีการแจ้งเตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำหลังจากกรมชลประทานเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตรงนี้ครับจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ40เซนติเมตรถึง70เซนติเมตรพร้อมกำชับศูนย์ปภ.เขตให้เตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องจักรกลและรถปฏิบัติการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับโดยได้รับแจ้งจากกรมชลประทานตามหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับว่าวันที่2ตุลาคมครับหรือว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานั้น
สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและไปประกอบกับน้ำจากลำน้ำสาขามาสมทบอีกทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นครับจึงจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราตั้งแต่ 2,200 ไปจนถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยครับซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้น้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับมีดังต่อไปนี้ครับพี่น้องประชาชนมีนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรส่วนจังหวัดอ่างทองครับมีอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีครับมีอำเภออินบุรีอำเภอพรหมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนจังหวัดชัยนาทครับมีอำเภอสัพพยาทั้งนี้ครับจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำจึงได้มีการประสาน10จังหวัดครับประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรบ้างครับ 1. อุทัยธานี 2. ชัยนาท 3. สิงห์บุรี 4. อ่างทอง 5. สุพรรณบุรี 6. พระนครศรีอยุธยา 7. ลพบุรี 8. ปทุมธานี 9. นนทบุรีและ 10. สมุทรปราการรวมถึงครับพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำให้มีการเตรียมพร้อมรับระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำนั้นติดตามระดับน้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงครับและดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยสามารถติดตามการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันนะครับไทย Disaster Alert แจ้งเหตุผ่าน LINE ครับปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับและมาปิดท้ายตีโค้งรองข่าวในวันนี้นอกจากเรื่องของน้ำท่วมนะครับมารู้จัก World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกผู้ช่วยสร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตให้กับคนทั่วโลกครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับถ้า IMF คือหมอการเงินที่คอยมาช่วยแก้ปัญหายามเศรษฐกิจป่วยอีกหนึ่งชื่อที่เรามักจะได้ยินกันนะครับมาคู่กับ IMF เสมอนั้นในการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้แล้วนะครับตุลาคมนี้ก็คือ World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกซึ่ง World Bank Group นี้นะครับก็เหมือนกับพี่ใหญ่ใจดีครับที่มีสมาชิกมากมายทั่วโลก189ประเทศครับซึ่งก็มีภารกิจหลักในการที่ไม่ใช่แค่การหาเงินเพื่อกำไรแต่ภารกิจคือลดความยากจนช่วยให้คนในประเทศต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความยั่งยืนสนับสนุนเงินทุนและเงินกู้ให้กับโปรเจกต์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในระยะยาวครับอีกหนึ่งชื่อที่เรามักจะได้ยินคู่กันเสมอนะครับกับ IMFในการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในเดือนนี้แล้วครับกลางเดือนนี้แล้วครับก็คือ World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกซึ่ง World Bank Group ตรงนี้ครับก็เหมือนกับพี่ใหญ่ใจดีที่มีสมาชิกทั่วโลก189ประเทศครับซึ่งภารกิจหลักนั้นไม่ใช่การหาเงินเพื่อกำไรแต่มีภารกิจเพื่อจะลดความยากจนช่วยให้คนในประเทศต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความยั่งยืนสนับสนุนเงินทุนและเงินกู้ให้กับโปรเจกต์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในระยะยาวครับและอีกไม่กี่วันนะครับในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วครับ World Bank Group จะจับมือกับ IMF มาจัดงานประชุมครั้งยิ่งใหญ่ครับ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยจะมีการเชิญชวนรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากเกือบทุกประเทศทั่วโลกครับมาล้อมวงคุยกันนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ความยากจนนั้นหมดไปและจะรับมือกับความท้าทายด้านการเงินใหม่ๆในปัจจุบันได้อย่างไรภายใต้ธีมในปีนี้นะครับ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience ซึ่งประเทศไทยครับจะแสดงให้โลกเห็นว่าไทยเราพร้อมแค่ไหนทั้งเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและที่สำคัญคือการนำเสนอว่าเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจแข็งแรงและการที่ World Bank Group มาประชุมที่บ้านเราในช่วงกลางเดือนนี้ครับจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยจะได้รับความรู้ใหม่ๆแ
และแสดงศักยภาพให้ทั่วโลกเห็นนะครับว่าเราคือหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคนี้ครับและสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจให้กับท่านที่ยังประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: 6นาฬิกากับอีก53นาทีนะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะครับ
1: ค่ะน้องต้นค่ะเมื่อสักครู่นี้มีคนคอมเมนต์นะคะบอกว่าฟังไม่ทันเลยเรื่องของธนาคารออมสินที่ว่าอะไรนะฝากแค่บาทเดียวก็ได้แล้วเหรอน้องต้นทวนหน่อยค่ะ
0: คือทางธนาคารออมสินเนี่ยเขาเชิญชวนในการเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวเนี่ยครบทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายได้สะดวกด้วยนะครับบอกดอกเบี้ยสูงด้วยนะดอกเบี้ยสูงเท่าไหร่ดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับโดยเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีขึ้นไปครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ย1บาทนะครับแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมด้วยนะโดยผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งได้ด้วยตนเองนะครับทางลูกค้าออมสินเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับซึ่งธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
1: ค่ะสมัยก่อนนะจำได้เลยนะคะวันเด็กพี่ก็ต้องไปเปิดบัญชีธนาคารออมสิน
0: นะเอากระปุกด้วยนะ
1: เอากระปุกออมสินสีชมพูนะ
0: เป็นหมูบ้างเป็นอะไรบ้าง
1: จะบอกว่ามันคลาสสิกมากแล้วนะเดี๋ยวนี้หายังหาได้อยู่ไหมต้องลองเข้าไปธนาคารเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็เข้าไปที่ GSB
1: .or.th
0: ดูรายละเอียดของธนาคารออมสินได้
1: เผื่อก็จะได้กระปุกออมสินคลาสสิกมาเอาไว้ใช้เหมือนเดิมนะคะมีอีกเรื่องนึงที่คลาสสิกเหมือนกันนะไม่รู้คลาสสิกหรือเปล่าแต่ว่าเราก็จะชวนคุยชวนฟังกันแล้วกันนะคะกับในเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาประเทศไปกับคุยกับครม.อนุทินซึ่งวันนี้ค่ะไปเติมเชนกันหน่อยละกัน
0: เติมเชน
1: นะคะเติมความคิดเติมมุมมองเติมคำตอบไปกับอาจารย์เชนนะ EP 5วันนี้ชวนมาเติมเชนกันคุยถึงการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้เริ่มจากการสร้างสิ่งใหม่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเริ่มจากการเข้าใจคนให้มากขึ้นบางทีเนี่ยบางอย่างเนี่ยการที่เขาจะสร้างอะไรแต่ละอย่างบางทีเขาก็อยากจะสร้างขึ้นอย่างเดียวไม่ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นหรือว่าไม่มีการคิดที่จะพัฒนาคนเพิ่มเติมแต่รู้ไหมว่าการพัฒนาเมืองการพัฒนาประเทศรวมไปถึงการพัฒนาคนด้วยควบคู่กันไปนี่แหละจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเดินหน้าไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาพบกันได้ค่ะวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 9:05 นจนถึง 9:35 นรับชมได้ทางไหนบ้างไปดูออนแอร์ออนแอร์ก็ที่บ้านเรา NBT 2 HD นะทีวีนะคะแล้วก็จะมี MCOTHD ด้วยมีททบ5แล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเพจ Facebook กรมประชาสัมพันธ์เพจ Facebook NBT NBT Connect นะคะแล้วก็ไทยคู่ฟ้าด้วยรวมถึง YouTube ของ NBT ค่ะ
0: ครับผมแล้วก็ทางคลื่นวิทยุของเราเนอะ 92.5 9:05 นาทีเป็นต้นไปรับฟังกันได้นะครับคุยกับครม.อนุทินนะครับ
1: เดี๋ยวต้องไปฟังกันนะว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ
0: ครับผมอัปเดตเรื่องของน้ำก็อีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับ
1: ทิ้งท้ายเน
0: า
1: ะ
0: ทิ้งท้ายหน่อยแล้วกันเพราะว่ากทม.เขาเบื้องต้นเนี่ยเขาเร่งเคลียร์ถนนแล้วนะเพราะว่าน้ำท่วมกันมาเนี่ยอย่างของกทม.หลายจุดที่ต้องเคลียร์กันเนี่ยนะครับอย่างเช่นถนนเพชรบุรีตัดใหม่บริเวณสะพานข้ามคลองแสนแสบคือน้ำลดแล้วแหละตั้งแต่เอกมัยถึงเพชรบุรีถนนพัฒนาการแยกคลองตันถนนรามคำแหงขาเข้าขาออกบริเวณสะพานยกระดับรามคำแหงแล้วก็สะพานข้ามแยกลำสาลีสะพานยกระดับแยกบางกะปิแล้วก็บริเวณหน้าห้างแฮปปี้แลนด์เนอะเดอะมอลล์บางกะปิรวมไปถึงขาเข้าของถนนลาดพร้าวบริเวณหน้าแมคโครบางกะปิเนี่ยเดี๋ยวทางกทม.เองเขาประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเคลื่อนย้ายรถที่อาจจะตอนนั้นจอดแล้วคือลุยจนนักเสียก็จอดทิ้งไว้แล้วแหละไม่เอาแล้วอะไรแบบนี้หรือว่ารถที่หนีน้ำท่วมแล้วยังไม่เอากลับไปอะไรแบบนี้นะครับเขาพยายามเร่งที่จะเคลื่อนย้ายเพื่อจะเปิดการจราจรอย่างเต็มรูปแบบอยู่
1: อันนี้ก็ทางกรุงเทพมหานครก็ฝากมานะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็จะพยายามเคลียร์พื้นที
0: ่
1: ให้ได้ไวที่สุดซึ่งส่วนใหญ่ก็เคลียร์ไปแล้วล่ะนะคะ
0: ครับก็นี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อ
1: ซึ่งคุณพฤกมารอแล้วนะคะ
0: มารอแล้วแล้วก็คุณนฤนาถก็กำลังรอแล้วด้วยกันนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่38มีจิตเกษตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้พร้อมประเมินความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมกระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
1: ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรอง100ล้านบาร์เรลเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลสมัครเล่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้โดยเร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายให้ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนวันนี้ว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และเรื่องดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการสื่อสาร1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลระดับน้ำและสถานการณ์ที่ถูกต้องเป็นเอกภาพไม่สับสนพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมนี้ประเมินความเสี่ยงบุคลากรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมควบคู่กับ